0: านประกาศจะตอบโต้อย่างรุนแรงหากสหรัฐและประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางตัดสินใจยกระดับความตึงเครียดอีกครั้งทีมนักกีฬาเทคบอลไทยประเดิมคว้า3เหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีจะรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะจากทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นวันนี้โดยเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของรัฐบาลส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นณโรงแรมอิมพีเรียลโตเกียวในวันนี้โดยจะรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของรัฐบาลในการส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนกับญี่ปุ่นโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยรวมถึงขยายห่วงโซ่อุปทานการผลิตและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนและภาคเอกชนไทยทั้งนี้ทีมประเทศไทยประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานของไทยในต่างประเทศที่ทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศนั้นๆขับเคลื่อนนโยบายของไทยในมิติต่างๆทั้งด้านการทูตเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุเป้าหมายและรักษาผลประโยชน์ของประเทศสำหรับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าอันดับ3ของไทยรองจากจีนและสหรัฐอเมริกามีมูลค่าการค้ารวมกว่า 53,204 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นร้อยละ 7.17 ของมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับต่างประเทศทั้งหมดโดยไทยส่งออกไปญี่ปุ่นมูลค่า 23,549 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ด้านการลงทุนญี่ปุ่นยังคงเป็นนักลงทุนต่างชาติที่มียอดการลงทุนสะสมในไทยเป็นอันดับ1โดยในปี2568มีมูลค่า 184,741 ล้านบาทผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเตรียมพร้อมหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาขึ้นกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาไปกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ว่าไทยมีความพร้อมเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศมีความมั่นใจในแนวทางที่ไทยได้ดำเนินการตามขั้นตอนและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งขณะนี้ไทยอยู่ระหว่างการเจรจาภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานายสิงห์ศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบกับฝ่ายกัมพูชาในการประชุมนัดแรกและได้แสดงท่าทีของไทยอย่างชัดเจนแล้ว
1: ความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยกับสหรัฐขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้คงเหลือรายละเอียดบางส่วนส่วนอัตราภาษีไทยตั้งเป้าไม่ให้เกินร้อยละ19
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ ART ว่าการเจรจาขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้เหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนที่สหรัฐขอเพิ่มเติมซึ่งฝ่ายไทยอยู่ระหว่างการหารือเพื่อหาข้อสรุปสำหรับอัตราภาษีขณะนี้อยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการแล้วแต่จะพยายามให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างมีเงื่อนไขและอยู่ระหว่างหารือและปรับรายละเอียดเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ยอมรับร่วมกัน
4: รองนายกสุภกิจก็ได้รายงานมาว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้แล้วยังมีประเด็นอีกนิดนึงที่ทางสหรัฐเขาเรสขึ้นมาเราก็ต้องกลับมาหาวิธีในการที่จะบรรลุข้อสรุปให้ได้ตอนนี้อัตราเนี่ยมันได้ตามที่เราต้องการแล้วก็พยายามจะกดให้มากที่สุดมันมีเป็นเรื่องของเงื่อนไขอะไรที่ทางสหรัฐเขาขอเพิ่มขึ้นมาผมก็ถามคุณสุภกิจเมื่อวันศุกร์ว่าจะแรปอัพได้หรือเปล่าเขาบอกว่าได้ไม่มีปัญหาถึงมันก็ต้องมาแก้ไขเอกสารก็ดูท่านสุภกิจก็มีความมั่นใจเวลาเจรจาเนี่ยต่างคนก็ต่างมีเงื่อนไขเคาะเข้ามาจนถึงจุดที่ทั้งสองฝ่ายรับได้นี่คือการเจรจา
3: ด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการเจรจา ART ทั้งสองฝ่ายยังหารือกันอย่างต่อเนื่องและยังไม่มีประเด็นหลักที่ไม่สามารถตกลงกันได้ซึ่งฝ่ายไทยตั้งใจสรุปการเจรจา ART ให้แล้วเสร็จก่อนที่มาตรการตามมาตรา301ของสหรัฐจะเดินหน้าสู่ขั้นตอนต่อไป
5: ปัจจุบันนี้ ART เหลือแค่ประเด็นเล็กๆน้อยๆนิดหน่อยก็ยังไม่ได้มีอะไรที่เป็นความกังวลคือจริงๆแล้วเรามีเรื่องติดอยู่นิดๆหน่อยๆมันก็เป็นการที่เราแลกเปลี่ยนกันค่ะในเรื่องของความหมายของคำหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่เป็นหลักการใหญ่ที่จะตกลงกันไม่ได้ค่ะเราตั้งใจที่จะปิดก่อนตัว301ที่อาจจะออกมาวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าเวลาที่ออกมามันยังไม่ได้มีผลทันทีเพราะว่ามันจะต้องมีperiod ในการที่ต้องไปทำประทาวิจารณ์อะไรอีกอย่างน้อยเนี่ยประมาณ 45-60 วันเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราน่าจะจบเรื่องอาร์ตได้แล้ว
3: สำหรับอัตราภาษีที่สหรัฐจะใช้กับสินค้าไทยยังไม่สามารถระบุได้แต่เป้าหมายของไทยคือไม่ให้เกินร้อยละ19ซึ่งเป็นกรอบที่เคยหารือกันไว้และไม่สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจากอยู่ในภูมิภาคเดียวกันและมีระดับการแข่งขันใกล้เคียงกันขณะที่มาตรการตามมาตรา301ยังต้องผ่านกระบวนการเพิ่มเติมอีกประมาณ 45-60 วันทำให้ไทยยังมีเวลาในการสรุปการเจรจา ART อย่างไรก็ตามการเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาขณะนี้ยังไม่ได้มีการนัดพูดคุยกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐโดยตรงแต่หากมีโอกาสก็พร้อมพูดคุยทันทีปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทักษะและการฝึกอบรมของเครือรัสออสเตรเลียขยายโอกาสแรงงานไทยพร้อมพัฒนาทักษะรองรับ AI และเศรษฐกิจสีเขียวนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือทวิภาคีกับเดอฮอนแอนดรูจายส์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทักษะและการฝึกอบรมของเครือรัฐออสเตรเลียในช่วงการประชุมรัฐมนตรีแรงงานเอเปกครั้งที่8ณสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าไทยและออสเตรเลียย้ำถึงความสำคัญในการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับกำลังแรงงานของ2ประเทศท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกเน้นการหารือ3ประเด็นสำคัญได้แก่การขยายโอกาสการจ้างแรงงานไทยในออสเตรเลียโดยเฉพาะภาคเกษตรตามฤดูกาลก่อสร้างแรงงานฝีมือและทักษะสูงรวมถึงข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษซึ่งจะมอบหมายกรมการจัดหางานหารือรายละเอียดร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียต่อไปด้านการพัฒนาทักษะและอนาคตการทำงานไทยให้ความสำคัญกับการอัพสกิลและรีสกิลเพื่อรองรับ AI เทคโนโลยีดิจิทัลระบบอัตโนมัติและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวรวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานอย่างต่อเนื่องทั้งในกรอบทวิภาคีพหุภาคีและเอเปก
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งตรวจสอบและซ่อมแซมรถไฟฟ้า MRT สถานีเตาปูนหลังเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรตั้งเป้ากลับมาเปิดให้บริการได้เช้าวันนี้นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนวันนี้ว่าได้กำชับกรมการขนส่งทางรางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนเร่งตรวจสอบระบบและซ่อมแซมส่วนที่ได้รับความเสียหายคืนที่ผ่านมาเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบรอยไหม้จากการเกิดประกายไฟและอยู่ระหว่างตรวจสอบระบบทั้งหมดเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุและประเมินความพร้อมของระบบรถไฟฟ้าคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ช่วงเช้าวันนี้ทั้งนี้หากการซ่อมแซมหรือการตรวจสอบไม่แล้วเสร็จตามกำหนดหรือยังไม่สามารถยืนยันความปลอดภัยในการเปิดให้บริการได้กระทรวงคมนาคมเตรียมประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.จัดรถรับส่งประชาชนในช่วงที่ได้รับผลกระทบเป็นการชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบต่อการเดินทางล่าสุดเพจของบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ได้เผยแพร่ข้อความว่า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงทุกสถานีเปิดให้บริการตามปกติเช้านี้แล้ว
0: เขื่อนเจ้าพระยาเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำที่อัตรา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที รองรับปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นต่อเนื่องกรมชลประทานเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้เตรียมพร้อมรับมือกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบว่าวันนี้มีปริมาณฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแพร่เชียงรายกำแพงเพชรและสุโขทัยมากกว่า100มิลลิเมตรทำให้ปริมาณน้ำท่าในลำน้ำสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นก่อนจะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างไปรวมกันที่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยดังนั้นกรมชลประทานมีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจากการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราดังกล่าวส่งผลให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมน้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้เตรียมพร้อมรับมือจากการปรับการระบายน้ำ
1: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการพร้อมจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกเกษียณปีนี้รวมจำนวน 24,950 ล้านบาทนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.กล่าวว่าในวันที่30กันยายนนี้สมาชิกกบข.จะเกษียณอายุราชการจำนวน 16,233 รายซึ่งกบข.ได้เตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกเป็นเงินประมาณ 24,950 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินออมสะสมอย่างต่อเนื่องของสมาชิกรวมกับเงินสมทบจากภาครัฐและผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งนี้ยอดเงินของสมาชิกแต่ละรายจะแตกต่างกันตามระยะเวลาการเป็นสมาชิกเงินเดือนอัตราการออมแผนการลงทุนและผลตอบแทนที่ได้รับนอกจากนี้มีสมาชิกประมาณ109แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าขอฝากให้กองทุนบริหารต่อหรือออมต่อสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการบริหารเงินลงทุนของกบข.และมีอัตราเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในทุกปีโดยสมาชิกสามารถเลือก4รูปแบบการออมได้ทั้งการออมต่อทั้งจำนวนทยอยรับเงินเป็นงวดราย3เดือนราย6เดือนหรือรายปีขอรับเงินบางส่วนที่เหลือให้กบข.บริหารต่อและขอรับเงินบางส่วนที่เหลือทยอยรับเงินเป็นงวดสมาชิกที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ทางระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลางและผ่านหน่วยงานต้นสังกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเตือนระวัง SMS มิจฉาชีพแอบอ้างมีใบสั่งจราจรค้างชำระหลอกกดลิงก์กรอกข้อมูลบัตรย้ำหยุดก่อนคลิกเช็คก่อนจ่ายตรวจสอบใบสั่งผ่านแอปทางลัดหรือแอป Police Care PTM เท่านั้นขอย้ำว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีนโยบายทวงถามหรือเรียกให้ประชาชนชำระค่าปรับผ่าน SMS ที่แนบลิงก์หรือ QR Code ให้ดำเนินการหากได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวขอให้ประชาชนอย่ากดลิงก์อย่าสแกน QR Code เป็นอันขาดและอย่ากรอกข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลบัตรเครดิตเดบิตโดยเฉพาะข้อความที่เร่งให้ชำระเงินหรืออ้างว่ามีผลทางกฎหมายหากไม่ดำเนินการขอให้ตั้งสติและตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางทางการด้วยตนเองสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาค จากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: 7:16ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางคาวตัมอัลอันบิยาซึ่งเป็นหน่วยบัญชาการทหารสูงสุดของอิหร่านออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าข้อมูลข่าวกรองของอิหร่านชี้ว่าสหรัฐตัดสินใจที่จะดำเนินการต่อต้านอิหร่านอีกครั้งโดยได้รับการสนับสนุนจากบางประเทศในตะวันออกกลางกองบัญชาการกลางคาตัมอัลอันบิยายังเตือนว่าหากสหรัฐดำเนินการที่ผิดพลาดใดๆต่ออิหร่านฐานทัพและผลประโยชน์ทั้งหมดของสหรัฐในตะวันออกกลางจะตกเป็นเป้าหมายการโจมตีอย่างต่อเนื่องและจะสร้างความเสียหายอย่างไม่มีข้อจำกัดส่วนประเทศต่างๆในภูมิภาคที่ยังดำเนินนโยบาย2มาตรฐานต่ออิหร่านและเข้าข้างการรุกรานของสหรัฐจะไม่อาจคาดหวังถึงความยับยั้งชั่งใจจากกองทัพอิหร่านได้อีกต่อไป
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ายูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนหลายร้อยลำโจมตีกรุงมอสโกของรัสเซียเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียนับเป็นการโจมตีด้วยโดรนครั้งใหญ่ที่สุดของยูเครนส่งผลให้โรงกลั่นน้ำมันหลักของกรุงมอสโกได้รับความเสียหายนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายและบาดเจ็บอีกกว่า20รายนายเซอร์เกย์โซเบียนินนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกระบุว่าการโจมตีของยูเครนครั้งนี้เป็นความพยายามที่จะขัดขวางการเลือกตั้งสมาชิกสภาของรัสเซียอย่างไรก็ตามกองทัพรัสเซียสามารถสกัดกั้นโดรนยูเครนที่มุ่งหน้าโจมตีกรุงมอสโกได้ถึง450ลำขณะที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลสกี้ผู้นำยูเครนยืนยันว่ากองทัพยูเครนส่งโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีโรงกลั่นน้ำมันและศูนย์กระจายสินค้าที่สำคัญในกรุงมอสโกซึ่งถือเป็นการทำลายทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลที่คอยสนับสนุนการทำสงครามของรัสเซีย
1: ประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสและนายกรัฐมนตรีมาร์คานีแห่งแคนาดาประกาศการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในการพบหารือกันที่หมู่เกาะเซงปิแยและมีเกลงดินแดนโพ้นทะเลของฝรั่งเศสซึ่งตั้งอยู่บริเวณนอกชายฝั่งแอตแลนติกของแคนาดาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นท่ามกลางสถานการณ์ที่แคนาดาและฝรั่งเศสเผชิญความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดกับสหรัฐโดยระหว่างการแถลงข่าวร่วมกันผู้นำฝรั่งเศสระบุว่าฝรั่งเศสสนับสนุนแนวทางการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปกับแคนาดาอย่างเต็มที่รวมถึงความเป็นไปได้ที่แคนาดาจะเข้ามีสมาชิกสมทบของสหภาพยุโรป
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมกับม้าสวนพระองค์ชื่อบูเดอร์วาดณสนาม JRR Equestrian Park กรุงโตเกียวเป็นวันที่2เพื่อทรงเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าเดรสซาร์ในฐานะทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยโดยทรงลงแข่งขันประเภทศิลปะบังคับม้าร่วมกับเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์ชัชนกคารานึกแคร์และนีระพุทธสมบัติแข่งขันในวันที่25กันยายนนี้สำหรับการชิงชัยอย่างเป็นทางการวันแรกทัพนักกีฬาไทยมาได้เหรียญทองแรกจากการแข่งขันเทควันคู่ผสมพักพงเดชเจริญกับสุภาวดีวงคำจันดีกรีแชมป์โลก2สมัยเอาชนะคู่เจ้าภาพญี่ปุ่นยูอินะซากาโมโตะกับอากิโนริวาเซ2-0เซต12-4และ12-5คว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมหนนี้จากนั้นไทยมาได้อีก1เหรียญทองจากเทควันคู่หญิงจุฑาทิพย์กันทัตทงกับสุภาวดีวงคำจันผลิตกำลังเอาชนะคู่จากเมียนมา2-0เซต12-6และ12-3คว้าเหรียญทองที่2ให้กับทัพไทยขณะที่ชายคู่ก็ไม่น้อยหน้าสรศักดิ์ทาสิริกับจิรติจันเลียงคู่หูดีกรีแชมป์โลกปี2024เอาชนะอาราบีอาหมัดกัดเซมกับพาเฟสมูฮัมหมัดจากเลบานอน2-0เซต12-7และ12-4เป็นเหรียญทองที่3ของทัพไทยวอลเลย์บอลหญิงรอบ8ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามตบเอาชนะอินโดนีเซียอันดับ53ของโลก3-0เซต25-10 29-27 25-16ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับทีมชาติจีนแข่งขันวันนี้เวลา 14:00 นฟุตบอลชายกลุ่ม A ทัพช้างศึกหนุ่มที่นัดแรกเอาชนะคีกิสถานมาได้3-2มาลงสนามนัดที่2ถล่มเอาชนะฮ่องกง5-1เก็บชัยนัดที่2ดูนัดต่อไปจะพบกับทีมชาติญี่ปุ่น ในวันที่23กันยายนเวลา 17:30 น.นั่นทัพนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยประเภทถนนประเดิมลงชิงชัยในเอเชียนเกมส์โดยทำทรายเอ้าบุกคนชายระยะทาง32กิโลเมตรอาทิตย์ปูราสู้อย่างสุดหัวใจเข้าเส้นชัยอันดับ6ด้วยเวลา43นาที 55.98 วินาทีจากนักปั่นทั้งหมด18คนส่วนทางไทรเอ้าบุคคลหญิง24กิโลเมตรเพชรดารินสมราชสู้เต็มที่เช่นกันทำเวลา39นาที 50.48 วินาทีได้อันดับ8จากนักปั่นทั้งหมด16คนโดยทีมจักรยานไทยจะลงแข่งขันในรายการโรดเรซหญิงวันพรุ่งนี้สรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน11เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น6เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้3เหรียญทอง3เหรียญเงินส่วนไทยอยู่อันดับ4มี3เหรียญทอง1เหรียญเงินพิจิตรกัญชนากุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางสุโขทัยตากอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:03 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.21 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:45 น. ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง17เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 น
11: 1นาทีกับกปท.
0: ช่วงการจราจรติดขัดมักพบพฤติกรรมการขับรถปาดหน้าช่วงขึ้นสะพานซึ่งนอกจากจะเป็นการขับขี่ที่ผิดกฎหมายแล้วยังเป็นช่องทางให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายด้วยเพราะหากขับเข้าไปเบียดรถคันอื่นที่ต่อแถวกันมายาวโดยต่างไม่ยอมกันรถอาจเกิดเฉี่ยวชนขึ้นบริเวณดังกล่าวหรือรถที่วิ่งอยู่ในเลนที่จะขึ้นสะพานอาจไม่ทันระวังรถตัดหน้าทำให้เบรกไม่ทันและเกิดชนกันขึ้นหรือหากรถที่ปาดหน้าเร่งความเร็วขึ้นเพื่อให้ได้ขึ้นสะพานก่อนก็อาจทำให้รถที่อยู่เลนขึ้นสะพานเบี่ยงหลบชนขอบสะพานจนเสียหลักซึ่งทุกเหตุการณ์สามารถเกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดคิดส่งผลให้การจราจรติดขัดเป็นเวลานานขึ้นจากที่ติดขัดเป็นปกติอยู่แล้วเพียงเพราะการขับขี่ที่ไม่มีวินัยกรมการขนส่งทางบกเตือนผู้ขับขี่ทุกท่านขับรถรักษากฎเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าการประโคมประจำยามการประโคมประจำยามจัดเป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งในการพระราชพิธีประดิษฐานพระบรมศพในพระบรมโกศณพระมหาปราสาทก่อนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพคำว่าประโคมหมายถึงการทำให้เกิดเสียงดังในกรณีประโคมประจำยามนี้หมายถึงการบรรเลงดนตรีกำหนดให้มีขึ้นตามยามหรือระยะเวลาช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งมี3ชั่วโมงกลางวัน4ยามกลางคืน4ยามวันและคืน1มี8ยามหรือ24ชั่วโมงการประโคมประจำยามนี้บางทีเรียกว่าย่ำยามซึ่งมีที่มาจากการย่ำหรือตีกลองหรือคล้องซ้ำๆเพื่อบอกเวลาเมื่อสมัยก่อนแบ่งเป็น3ช่วงคือย่ำรุ่งย่ำเที่ยงและย่ำค่ำ
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองตอนที่2การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองควรเริ่มจากการตรวจคัดกรองปัจจัยเสี่ยงโดยควบคุมความดันน้ำตาลและไขมันในเลือดลดอาหารเค็มหวานมันหยุดสูบบุหรี่ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปีควรให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองแก่ประชาชนควบคู่กับการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ให้ทันต่อองค์ความรู้ใหม่พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้ผ่านบทความและกิจกรรมสาธารณะซึ่งสมาคมวิชาชีพด้านประสาทวิทยาได้ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องยาวนาน
17: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเกี่ยวกับทางเลือกให้กับข้าราชการที่กำลังจะเกษียณในวันที่30กันยายนนี้ร่วมวางแผนการเงินระยะยาวด้วยบริการออมต่อ4รูปแบบค่ะ
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาใช้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤตแก้วพิบูลอ่าน
18: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
19: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ ระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับช่วงนี้ขอเชิญรับฟังคำปราศัยของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2569ครับ
20: พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักและเคารพทุกท่านเนื่องในโอกาสวันประมงแห่งชาติครบรอบปีที่43และในวาระพิเศษครบรอบ100ปีสถาปนากรมประมงผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังพี่น้องชาวประมงเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผู้ประกอบการและพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านครับที่ผ่านมาภาคประมงไทยต้องเผชิญกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมุ่งมั่นขับเคลื่อนภายใต้วิสัยทัศน์เกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยผ่านการยกระดับการผลิตด้วยเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบแม่นยำเพื่อลดต้นทุนการผลิตควบคู่กับการทำประมงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเร่งเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรผ่านการส่งเสริมสินค้าประมงอัตลักษณ์พื้นถิ่นผลักดันสู่การเป็น Product Champion อย่างเต็มรูปแบบกระทรวงเกษตรพร้อมเดินหน้าการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนประมงท้องถิ่นเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้วยการรวมกลุ่มขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำการผลิตส่งเสริมสินค้ามูลค่าสูงที่ตอบโจทย์ความต้องการของการตลาดอย่างแท้จริงมุ่งเน้นยกระดับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรให้เข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐาน GAP เพื่อเป็นเครื่องการันตีถึงคุณภาพความปลอดภัยทางอาหารและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าประมงไทยนอกจากนี้ยังมุ่งรักษาเสถียรภาพราคาและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืนด้วยการปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าประมงผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดผ่านศูนย์ปฏิบัติการร่วมเฉพาะกิจพระพิรุณในห่วงเวลาต่อจากนี้ภาคประมงยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายจากสภาพภูมิอากาศและความเข้มงวดของมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศกรมประมงจึงได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มกำลังโดยนำเทคโนโลยีมาบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่การผลิตยกระดับมาตรฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขยายตลาดใหม่ๆและปรับปรุงกฎระเบียบตามหลักสากลเพื่อให้พี่น้องชาวประมงแข่งขันได้ในเวทีโลกในโอกาสสำคัญนี้ผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านโปรดงดจับสัตว์น้ำในวันที่21กันยายนเป็นเวลา1วันเพื่อแสดงพลังความร่วมมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้คงความอุดมสมบูรณ์สืบไปสุดท้ายนี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกและเดชะพระบรมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญและมีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็งในการร่วมพัฒนาภาคประมงไทยให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปครับสวัสดีครับ
1: ท่านผู้ฟังครับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดทางเลือกให้กับข้าราชการที่กำลังจะเกษียณในวันที่30กันยายนนี้ร่วมวางแผนการเงินระยะยาวด้วยบริการออมต่อ4รูปแบบที่มีความยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนแผนลงทุนได้สูงสุด12ครั้งต่อปีพร้อมแนะนำการลงทุนกระจายความเสี่ยงเพื่อรับมือความผันผวนและเงินเฟ้อป้องกันภัยหลอกลวงการลงทุนติดตามรับฟังรายละเอียดจากนายสรพลตุลยะเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข. สัมภาษณ์โดยนันนภัทรแสนตุ้มครับ
2: สวัสดีค่ะท่านเลขาคะ
21: ครับสวัสดีครับ
2: ท่านเลขาคะในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณวันที่30กันยายนนี้ค่ะจะมีข้าราชการที่เกษียณอายุราชการจำนวนมากเลยทีเดียวหลายท่านอาจยังลังเลว่าจะได้รับเงินก้อนกบข.ออกไปทั้งหมดหรือจะบริหารจัดการต่ออย่างไรอย่างเงี้ยค่ะทางกบข.มีคำแนะนำและเปิดทางเลือกผ่านบริการออมต่อไว้อย่างไรบ้างคะ
21: ครับก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับท่านข้าราชการที่จะกำลังเกษียณนะครับทั้งนี้เนี่ยในส่วนของการเกษียณเนี่ยทางกบข.เองนะครับก็อยากให้ท่านสมาชิกนะครับลองใช้เวลาในการวางแผนการเงินระยะยาวนะครับก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะรับเงินคืนทั้งก้อนนะครับหรือจะเลือกออมต่อกับทางกบข.นะครับในปัจจุบันเนี่ยกฎหมายของกบข.เนี่ยสามารถให้สมาชิกเนี่ยออมต่อกับทางกบข.ได้นะครับโดยเงินที่ออมต่อเนี่ยก็จะได้รับการบริหารเงินลงทุนเนี่ยจากผู้เชี่ยวชาญของกบข.เองนะครับมีโอกาสในการเติบโตนะครับแล้วก็ลดภัยเสี่ยงจากมิจฉาชีพนะครับที่หลอกลวงการลงทุนนะครับก็อยากให้เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับที่ท่านสมาชิกได้ใช้ในการตัดสินใจนะครับ
2: มีกำหนดช่วงอายุไหมคะว่าไม่เกินกี่ปีถึงเราสามารถออมต่อได้ถึงกี่ปีนี้คะ
21: อันนี้แล้วแต่ทางสมาชิกเลยครับว่าจะออมต่อในรูปแบบไหนครับไม่ว่าจะเป็นออมต่อทั้งจำนวนนะครับหรือจะทยอยรับเงินเป็นงวดๆคืออาจจะไม่ถอนเงินทั้งหมดทีเดียวนะครับหรืออาจจะรับเงินบางส่วนนะครับแล้วก็ที่เหลือให้ทางกบข.บริหารต่อนะครับหรือจะให้กบข.บริหารเงินบางส่วนนะครับรับไปบางส่วนแล้วก็ที่เหลือก็ทยอยรับเป็นงวดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราให้สมาชิกเนี่ยสามารถนะครับเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับสมาชิกเองนะครับไม่ว่าจะเป็นระยะเวลานะครับหรือจำนวนเงินที่จะขอรับถอนจากทางที่ออมกับกบข.ไปนะครับอันนี้ก็สุดแล้วแต่สมาชิกครับว่าแบบไหนเหมาะสมกับแผนการใช้เงินนะครับของสมาชิกในช่วงหลังเกษียณครับ
2: นี่สำหรับข้าราชการที่สนใจที่ใช้บริการออมต่อปัจจุบันนี้ค่ะกบข.เรามีรูปแบบการให้ออมต่อในกี่รูปแบบคะแล้วก็มีความยืดหยุ่นในการขอรับเงินหรือว่าการปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนระหว่างทางอย่างไรบ้างคะ
21: ครับค่อนข้างยืดหยุ่นครับปัจจุบันเรามี4รูปแบบนะครับสมาชิกอาจจะเลือกรับเงินทั้งก้อนเลยก็ได
2: ้ครับ
21: หรืออาจจะเลือกออมต่อทั้งก้อนหรือจะออมต่อแล้วก็กำหนดเลยว่าอยากจะขอรับเงินที่ออมนะมาเป็นงวดๆหรือรับบางส่วนแล้วก็ให้กบข.บริหารต่อหรือทยอยรับเป็นงวดๆคือมีหลากหลายเลยครับตัวสมาชิกเองเนี่ยก็สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของการออมนะครับปีละ2ครั้งนะครับแล้วก็สามารถเลือกแผนการลงทุนในปัจจุบันก็ได้ถึงปีละ12ครั้งนะครับเหมือนกับสมาชิกทั่วไปนี่ก็ค่อนข้างเฟกซิเบิลครับสามารถรองรับความต้องการของสมาชิกในค่อนข้างครบทุกรูปแบบครับ
2: ท่านคะทีนี้ในเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณแล้วอะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการบริหารความเสี่ยงเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยสำหรับผู้ที่ออมต่อเนี่ยค่ะกบข.มีคำแนะนำในการจัดพอร์ตหรือเลือกแผนการลงทุนอย่างไรคะให้เงินต้นเนี่ยยังปลอดภัยแต่ก็ยังมีผลตอบแทนที่เพียงพอต่อสู้กับเงินเฟ้อได้อะค่ะ
21: ในภาวะที่การลงทุนมีความผันผวนนะครับวิธีที่ดีที่สุดก็คือควรกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ที่หลากหลายนะครับซึ่งทางกบข.เองก็มีหลากหลายแผนการลงทุนนะครับที่สมาชิกสามารถเลือกได้นะครับสมาชิกเนี่ยสิ่งแรกที่ควรทำคือก็ต้องมาทบทวนนะครับว่าหลังเกษียณแล้วเนี่ยรายรับจากเงินบำนาญจากกรมบัญชีกลางนะครับค่าใช้จ่ายด้านต่างๆนะครับสุขภาพการท่องเที่ยวหรือค่าใช้จ่ายอื่นเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ลองมาดูว่าในส่วนนี้เนี่ยเราสามารถออมต่อกับกบข.ได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ในสินทรัพย์ประเภทไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีทางเลือกที่หลากหลายทางที่ดีที่สุดก็คืออยากให้สมาชิกเนี่ยลองดูว่าแบบไหนเนี่ยเหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดครับ
2: ท่านคะยังมีคำถามที่ว่าสมมติว่าถ้าเกิดว่าข้าราชการที่เกษียณอายุเนี่ยค่ะเกษียณออกไปแล้วแล้วก็ประสงค์ที่จะรับเงินก้อนออกไปในตอนแรกแต่อยากที่จะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะสามารถทำได้ไหมคะ
21: ณปัจจุบันยังทำไม่ได้ครับสำหรับข้าราชการที่รับเงินก้อนทั้งหมดออกไปนะครับแต่อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทางผมเองนะครับ ทางคบค.เองเนี่ยก็ได้เสนอขอปรับแก้กฎหมายของคบค.ที่จะสามารถให้สมาชิกที่เอาเงินก้อนออกไปแล้วเนี่ยเอาเงินก้อนนั้นกลับเข้ามาออมต่อกับคบค.ได้นะครับรวมทั้งจะให้สมาชิกเนี่ยสามารถเอาเงินบำนาญที่ได้รับจากกรมบัญชีกลางหลังเกษียณบางส่วนเนี่ยเข้ามาออมกับคบค.ด้วยเช่นกันนะครับนี่ต้องอดใจรอนิดนึงครับก็เราก็จะพยายามผลักดันการแก้ไขกฎหมายนี้ให้เร็วที่สุดนะครับเพราะก็เป็นทางเลือกให้สมาชิกสามารถออมต่อได้นะครับ
2: ถ้าเกิดว่าในส่วนนี้ผ่านเนี่ยก็คิดว่าคนที่ตัดสินใจที่เขาเรียกว่าตัดสินใจที่จะออกจากกบข.ไปแล้วเนี่ยที่ตัดสินใจใหม่อยากจะเข้ามาก็ได้มีโอกาสเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะ
21: ใช่ครับเราจริงๆมีการพูดคุยกับสมาชิกมีการทำเซอร์เวย์ก็มีดีมานด์ครับมีความสนใจค่อนข้างเยอะที่จะเอาเงินบำนาญมาออมนะครับหรือจะเอาเงินที่เอาออกไปแล้วเนี่ยกลับเข้ามาออมอีกทีหนึ่งนะครับ
2: ทีนี้ค่ะท่านคะในภาพรวมเนี่ยทิศทางของการดำเนินงานกบข.ในปีนี้ค่ะแล้วก็ปีข้างหน้าเนี่ยท่ามกลางภาวะตลาดการเงินโลกและอัตราดอกเบี้ยที่มีความผันผวนค่ะกบข.มีกลยุทธ์การกระจายสินทรัพย์และการขับเคลื่อนองค์กรอย่างไรคะเพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวให้แก่สมาชิกค่ะ
21: จริงๆของเราเองนะครับก็มีการติดตามภาวะการลงทุนมาโดยตลอดนะครับอย่างปี69เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นปีที่ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีนะครับในกองของแผนหลักนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 7-8% ตั้งแต่ต้นปีนะครับอันนี้คือผลตอบแทนนะครับซึ่งค่อนข้างสูงอีกอย่างก็ตามนะครับมองไปข้างหน้าเนี่ยก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่เราต้องติดตามเช่นในเรื่องของสงครามนะครับสหรัฐอิหร่านครับเรื่องของดอกเบี้ยของนโยบายธนาคารกลางสหรัฐนะครับที่เพิ่งปรับขึ้นไปนะครับจะปรับขึ้นอีกหรือไม่นะครับเงินทุนเคลื่อนย้ายค่าเงินนะครับทั้งกบข.เองเนี่ยเราก็ติดตามเรื่องนี้ตลอดนะครับแล้วก็มีการกระจายความเสี่ยงให้เหมาะสมนะครับสำหรับท่านสมาชิกเองเนี่ยถ้าท่านไหนนะครับสนใจลงทุนในแผนที่กบข.จัดเป็นสำรับนะครับเราก็จะมีการบริหารในส่วนนี้นะครับสำหรับท่านไหนมีมุมมองนะครับในการลงทุนในบางสินทรัพย์บางประเภทก็สามารถเลือกในสินทรัพย์บางประเภทนั้นในแผนการลงทุนของท่านได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นมีทางเลือกครับแล้วก็มีมืออาชีพที่ช่วยดูอยู่ในส่วนของแผนสำรับนะครับ
2: สุดท้ายนี้นะคะสำหรับสมาชิกที่กำลังจะเกษียณในวันที่30กันยายนนี้ค่ะหากต้องการแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการออมต่อเนี่ยสามารถดำเนินการผ่านช่องทางไหนได้บ้างคะและมีข้อกำหนดอย่างไรบ้างคะ
21: ก็จริงๆผ่านได้2ช่องทางนะครับท่านอาจจะแจ้งความประสงค์นะครับผ่านระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลนะครับหรือที่เรียกว่าดิจิทัลเพนชั่นของกรมบัญชีกลางนะครับหรือท่านอาจจะแจ้งความประสงค์ผ่านหน่วยงานต้นสังกัดของท่านนะครับแล้วก็กรอกแบบกบข.รง008/1/2555นะครับแล้วก็เลือกบริการออมต่อถ้าท่านสมาชิกนะครับมีคำถามนะครับเกี่ยวกับการขอใช้บริการออมต่อหรือคำถามอะไรก็ตามนะครับสามารถติดต่อศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกของกบข.ได้นะครับเบอร์โทร1179ครับก็สำคัญที่สุดนะครับก็อยากให้สมาชิกมีเงินออมในเกษียณที่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของสมาชิกที่ยังเป็นข้าราชการอยู่ยังไม่เกษียณนะครับก็อยากให้ออมเร็วนะครับออมเพิ่มแล้วก็เลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับท่านนะครับส่วนสมาชิกที่เกษียณแล้วก็อยากให้ท่านพิจารณาความต้องการในการใช้เงินหลังเกษียณแล้วก็พิจารณาว่าอาจจะสามารถออมต่อกับทางกบข.ได้นะครับอันนี้ก็อยากให้มั่นใจครับว่าเราดูแลกองทุนของสมาชิกเนี่ยทุกคนยังมีความเป็นมืออาชีพนะครับเป็นเงินของท่านแล้วก็ทำให้การบริหารจัดการในส่วนนี้เนี่ยดีที่สุดนะครับไม่ต้องเป็นกังวลใดๆ
2: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านดร.สรพลตุลยะเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
21: ครับสวัสดีครับ
4: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
0: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลเดินหน้าเชื่อมโยงกลไกเศรษฐกิจครั้งใหญ่ผ่านโครงการ BOI to IPO มัดใจบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกให้ลงทุนในไทยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่และเปิดโอกาสให้คนไทยร่วมสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
5: ข้อข่าวเล่าประเด็น
22: การดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่หรือ New Economy ถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยุคใหม่แต่โจทย์ที่ท้าทายยิ่งกว่าคือการตรึงให้บริษัทชั้นนำระดับโลกเหล่านี้ปักหลักดำเนินธุรกิจในไทยอย่างยั่งยืนล่าสุดรัฐบาลได้ผลักดันโครงการ BOI to IPO ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อเชื่อมต่อกลไกการส่งเสริมการลงทุนเข้ากับตลาดไทยโดยนายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนระบุว่าการผลักดันกิจการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ถือเป็นหนึ่งใน3หมุดหมายสำคัญที่จะช่วยยึดโยงฐานธุรกิจระดับโลกให้อย่างรากลึกในไทยควบคู่ไปกับการสร้างบุคลากรและห่วงโซ่อุปทานพร้อมมอบสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติมให้เป็นปุ๋ยสูตรพิเศษเพื่อกระตุ้นการตัดสินใจของนักลงทุน
23: ปุ๋ยสูตรพิเศษ BOI to IPO ณวันนี้เนี่ยมาถูกที่ถูกเวลานะครับเป็นจังหวะเวลาที่มีคลื่นการลงทุนเข้าสู่ประเทศไทยอย่างเช่นกลุ่มของเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ตอนนี้หลายๆโรงงานได้เริ่มสร้างโรงงานเสร็จแล้วเริ่มต้นการผลิตแล้วนะครับซึ่งก็เป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่จะคิดถึงการระดมทุนสำหรับการขยายธุรกิจในระยะต่อไปก็จะทำให้เพิ่มแรงจูงใจมากขึ้นนะครับสำหรับบริษัทชั้นนำต่างๆโดยเฉพาะในกลุ่ม New Economy ให้เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ให้มีการหยั่งรากลึกแล้วก็เติบโตในระยะยาวครับ
22: ขณะเดียวกันในฝั่งของตลาดทุนก็พร้อมทำหน้าที่เป็นประตูเชื่อมโยงโอกาสเพื่อดึงดูดธุรกิจคุณภาพเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าโครงการนี้จะสร้างประโยชน์ครั้งใหญ่หรือ4 Big Wins ทั้งต่อธุรกิจที่ได้แหล่งทุนใหม่นักลงทุนที่ได้โอกาสเข้าถึงอุตสาหกรรมแห่งอนาคตตลาดทุนไทยที่จะมีสินค้าใหม่ๆเข้ามากระตุ้นความคึกคักและที่สำคัญที่สุดคือเศรษฐกิจไทยที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนจากการลงทุนโดยตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับกองทุนพัฒนาตลาดทุนไทยหรือ CMDF ได้เตรียมมาตรการผ่อนปรนการรับจดทะเบียนสำหรับกลุ่ม New Economy รวมถึงให้เงินสนับสนุนเพื่อลดหย่อนค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการทำ IPO ให้กับบริษัทเป้าหมาย
24: โครงการนี้จะก่อให้เกิด4 Big Win ได้จริงๆแต่ผมว่าวินที่4ที่สำคัญที่สุดคือเศรษฐกิจไทย Investment Led Growth เป็นอะไรที่เราผลักดันมาตลอดวิธีที่จะลดหนี้ดีที่สุดคือ Grow Earnings สร้างความมั่งคั่งให้กับประชาชนที่มาเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะสร้างงานใหม่ๆจาก Investment ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนที่มากขึ้นจากโอกาสที่ตลาดหลักทรัพย์อยากจะสร้างให้ทุกคนมีโอกาสในการลงทุนให้ง่ายขึ้น
22: การเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำผ่านโครงการ BOI to IPO ถือเป็นยุทธศาสตร์เชิงรุกที่สำคัญของตลาดทุนและภาคเศรษฐกิจไทยการใช้กลไกตลาดหลักทรัพย์เป็นเครื่องมือในการยึดเหนี่ยวบริษัททั้งไทยและต่างชาติไม่เพียงแต่ช่วยป้องกันการย้ายฐานการผลิตในยุคที่ภูมิรัฐศาสตร์มีความผันผวนแต่ยังเป็นการเปิดประตูให้เม็ดเงินลงทุนเกิดการหมุนเวียนสร้างนวัตกรรมและต่อยอดขยายกิจการโดยใช้ไทยเป็นศูนย์กลางการบูรณาการกฎเกณฑ์และการทำงานร่วมกันอย่างชัดเจนตั้งแต่วันนี้จะเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจและตลาดทุนของไทยก้าวสู่การเติบโตในยุคดิจิทัลควบคู่ไปกับความยั่งยืนของประเทศอย่างแท้จริงปฏิพลสารพรมมารายงาน
0: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดสุราษฎร์ธานียกระดับแก้ไขปัญหาภัยแล้งเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนเพื่อรับมือกับสถานการณ์เอลนีโญลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งพื้นที่ทำการเกษตรติดตามจากรายงานค่ะ
5: รู้สู้ภัยซุปเปอร์เอลนีโญ
3: ายหลังองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกออกมาเปิดเผยล่าสุดถึงปรากฏการณ์สภาพอากาศเอลนิโยที่มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงปี2570และอาจจะรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกมาทำให้หลายจังหวัดเดินหน้าออกมาตรการอย่างจริงจังเพื่อแก้ปัญหาและป้องกันภัยพิบัติเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชนไม่ต่างจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ยกการแก้ปัญหาเรื่องภัยแล้งขึ้นเป็นวาระสำคัญและเร่งด่วนของจังหวัดนายสงบสโตนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าเป็นครั้งแรกกับการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยวาตภัยดินถล่มและคลื่นลมแรงควบคู่กับศูนย์บัญชาการภัยแล้งโดยผู้ว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมในการป้องกันและเผชิญเหตุในระดับพื้นที่โดยเฉพาะการรับมือในพื้นที่การท่องเที่ยวอย่างเกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่าและพื้นที่ที่มีการทำการเกษตรอย่างสวนปาล์มและสวนผลไม้เพราะสุราษฎร์ธานีถือเป็นจังหวัดที่มีการปลูกปาล์มน้ำมันมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศซึ่งปาล์มเป็นพืชที่ต้องใช้น้ำจำนวนมากพร้อมย้ำเตือนเจ้าหน้าที่ในช่วงที่มีฝนตกในพื้นที่ให้วางแผนกักเก็บน้ำแทนการเร่งระบายน้ำเพียงอย่างเดียวควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนสำรองน้ำไว้ใช้ในอนาคตด้วย
6: ในส่วนนี้เนี่ยเราให้ทางสำนักงานเกษตรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเกษตรเนี่ยดูเรื่องการใช้น้ำต้นทุนนะครับดูเรื่องของการเก็บน้ำในพื้นที่นะครับแหล่งเล็กแหล่งน้อยที่จะต้องเก็บน้ำไว้ใช้ในพื้นที่เนี่ยแล้วก็ถ้าเป็นพื้นที่ในพื้นที่ชนประทานเนี่ยเราก็มีการประชุมแล้วก็มีการพูดคุยกับทางชนประทานเนี่ยในเรื่องที่จะบริหารจัดการกับน้ำต้นทุนที่เรามีเนี่ยกับพื้นที่ที่ต้องให้บริการในพื้นที่เขตชนประทานที่เราน่าเป็นห่วงก็คือในพื้นที่นอกเขตชนประทานมากกว่านะครับเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยต้องพึ่งพาตนเองนะครับต้องมีการแหวนจัดการน้ำในพื้นที่ของตนเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการเก็บน้ำไว้ตั้งแต่ตอนปลายฤดูฝนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับ
3: ด้านนายเอกพงษ์หงพฤกษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าเอลนิโยหรือภาวะที่ฝนทิ้งช่วงนานกว่าปกติทำให้เกษตรกรไม่สามารถรับมือได้หรือรับมือได้ไม่ทันท่วงทีอธิการสำรองน้ำได้ไม่เพียงพอการบริหารจัดการสวนไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลผลิตและรายได้ซึ่งบางรายอาจจะเป็นเกษตรกรรายย่อยที่ไม่ได้มีทุนในการประกอบอาชีพมากนักอาจต้องเลิกการประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้สภาเกษตรกรจึงลงพื้นที่และแนะนำให้เกษตรกรสำรองแหล่งน้ำเปิดศูนย์ประสานงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือเชื่อมโยงเกษตรกรที่มีความเดือดร้อนประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
7: เกษตรกรโดยทั่วไปเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยจะใช้น้ำฝนเป็นหลักก็จะมีส่วนน้อยนะครับที่อยู่ในเขตชลประทานแล้วก็น้อยกว่านั้นอีกก็คือเขาจะมีการวางแผนก็คือมีการสร้างแหล่งน้ำไว้สำหรับแปลงเกษตรนะครับซึ่งถือว่าตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับซึ่งปัจจุบันนี้หน่วยงานของรัฐนะครับก็มีหลายหน่วยนะครับเช่นสถานีพัฒนาที่ดินที่มีการสนับสนุนบ่อน้ำตื้นนะครับบ่อน้ำให้กับเกษตรกรนะครับหรือสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลก็จะมีการเจาะบ่อบาดาลไว้สำรองให้นะครับเป็นการวางแผนระยะยาว
3: ส่วนเรื่องการกักเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติระบุว่าสถานการณ์น้ำล่าสุดของเขื่อนราชประภามีปริมาตรน้ำในอ่าง 65% ของความจุซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปานกลางค่อนไปทางดีพร้อมรองรับปริมาณฝนในช่วงปลายปีทั้งนี้คาดการว่าในช่วงต้นฤดูแล้งปี69และปี70มีปริมาณน้ำ 3,906 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 69 ของระดับน้ำที่เก็บกักซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานของประชาชนในพื้นที่อ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
8: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องพรหมวิหารธรรมโดยพระเทพวชิระเวที
9: สังคมประเทศชาติจะน่าอยู่น่าอาศัยเป็นยุคศิวิไลหรือยุคพระศรีอริยเมตไตรต้องอยู่กันด้วยเมตตาวิหารีกรุณาวิหารีมุทิตาวิหารี และอุเบกขาวิหารีอย่างนี้เรียกว่าอยู่ร่วมกันฉันมิตรรักกันเหมือนพี่ดีกันเหมือนน้องปรองดองกันเสมือนญาติผิดพลาดให้อภัยซึ่งกันและกันมีอะไรก็แบ่งปันกันกินกันใช้เป็นสังคมอุดมด้วยน้ำใจหรือเป็นสังคมอุดมด้วยพรหมวิหาร

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โรงแรม S ศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรม S ศรีราชาโทร038-183-888
1: ลูก Tropicana Lotion ที่แขนRelax ฉลอง Tropicana Lotion ที่ขานุ่ม Glow ทา Tropicana Lotion ทั้งตัวหอมละมุนโอบกอดผิวด้วยคุณค่าน้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกผิวผ่อนคลายหอมนุ่มและดูกระจ่างใส Tropicana Body Lotion มะพร้าวยิ่งทาผิวยิ่งได้พักที่ Tops Gourmet Market Butrium และห้างชั้นนำทั่วประเทศ
2: เคยไหมครับหยิบหนังสือเพราะหน้าปกซื้อของแค่เพราะสวยเลือกคบคนจากแค่หน้าตาแล้วเป็นไงสุดท้ายได้อย่างที่คิดหรือเปล่าซื้อบ้านก็เหมือนกันดูแค่ภายนอกมันไม่ได้สุภาไลเชื่อว่าบ้านที่ดีไม่ใช่แค่สวยแต่โครงสร้างและวัสดุต้องมีคุณภาพเพราะคุณภาพที่แท้จริงเริ่มจากข้างในสุภาไลQuality Begins Inside
3: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน

สวัสดีค่ะสวัสดีส่งความคิดถึงมายังคุณฟ้ากับเคนนิชีเสียงแซกโซโฟน Missing You Now นะคะพร้อมมีไมเคิลบอลตันมาฟีเจอริ่งกับเสียงแซกโซโฟนตามด้วยเสียงแซกโซโฟนจากแม็กซ์แอนดรอนะคะ Just When I Need You Mostเพลงที่บอกเล่าความเจ็บปวดจากถูกคนรักทอดทิ้งในซอกมุมที่ชีวิตกำลังอ่อนแอที่สุดนะคะเหมือนการจากไปแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะเพลงก็เลยออกมาโดนใจผู้คนที่รู้สึกแบบนั้นอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็บางครั้งคนเราให้วิกฤตสร้างโอกาสดีกว่าเติมพลังบวกกันฟังเพลงเพราะๆที่นี่ที่ท็อปเรดิโอ 93.5 ทั้งฟังทางวิทยุฟังออนไลน์ในไลน์ at top radio ด้านซ้ายล่างแต่ฟังออนไลน์หรือว่าทางแอปพลิเคชันอื่นๆนะคะฟังออนไลน์ได้กับท็อปเรดิโอ 93.5 นอกจากนั้นก็เติมพลังบวกก่อนเข้ารายการก็ได้ที่ตอนนี้มีทาง Facebook Fanpage Top Radio 935นะคะจะมีข้อความเป็นอะไรที่เติมพลังบวกให้กับคุณฟังแล้วก็มีคลิปสั้นๆเพลงสั้นๆที่จะฮีลใจนะคะเพราะฉะนั้นคนเราช่วงนี้จำเป็นมากๆรอบด้านทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดหรือทำให้เครียดให้วิกฤตสร้างโอกาสดีๆกับคุณเติมพลังบวกกับท็อปเรดิโอ 93.5 เมกะเฮิรตซ์เทวย้ำสวนดูแลคุณฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ8โมงถึงเที่ยงค่ะวันนี้ก็ส่งความคิดถึงกับคุณฟังพร้อมด้วยมาติดตามอัปเดตในเรื่องของอากาศเป็นไงบ้างนะคะพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุบอกว่าประเทศไทยยังมีฝนตกหนักบางแห่งและตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกนะคะก็ต้องระมัดระวังอันตรายแต่ดูเหมือนว่าจะตกกันทั่วในกรุงเทพนี้ก็ตกหนักทีเดียวในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วมาดูว่าวันนี้เป็นไงบ้างภาคเหนือฝน 70% เช่นเดียวภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางยิ่งเยอะ 80% เช่นเดียวภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันออก 70% ฝั่งตะวันตก 60% กรุงเทพและปริมณฑลวันนี้ก็โอ้โหเตรียมรับเลย 80% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสบายค่ะ24องศาต่ำสุดสูงสุด33องศาเซลเซียสนะคะมาฟังกันเต็มๆจากคนแต่งด้วยนะคะร่วมแต่งแรนดี้แวนวอร์เมอร์กับ Just When I Need It You Most ค่ะ

ุณมากๆบอกว่าเพลงบรรเลงเพราะจังเลยเป็นเมดเล่ค่ะของ Carpenters คือนำเพลงของ Carpenters มาเมดเล่โดย Carl Joy สุดยอดอยู่แล้วคนนี้เยี่ยมยอดก็เป็นหลายเพลงเลยมี We Only Just Begun มี Yesterday Once More มี Close to You แล้วก็ This Masquerade นะคะบางท่านทักทายจากลาดพร้าวอยู่แป๊บๆวันนี้ไปหนีห่าวอยู่จีนแล้วบอกฟังจากจีนตอนนี้ฝนกำลังตกนะคะกำลังออกไปเที่ยวเลยขอ Who Stop the Rain ให้ฝนหยุดหน่อยเดี๋ยวหลังเบรกค่ะแล้วก็ทักทายกันมามากมายที่ละ at top radio เป็นไงบ้างคะเสาร์อาทิตย์ได้ไปเที่ยวไหนไปพักผ่อนที่ใดหรืออยู่ที่บ้านถ้าอยู่ที่บ้านต้องหงุดหงิดกับเรื่องราวของปลวกก็คงจะไม่ไหวเหมือนกันแล้วก็อยากจะกำจัดให้ราบคาบตายยกรังไปเลย AP Plus ก็มีวิธีการทั้งแบบวางเหยื่อวางเหยื่อนี่ผู้จัดชอบบ้านทุกหลังลูกหลานต่างๆก็ใช้ระบบวางเหยื่อเพราะว่าได้ผลมากมายแล้วก็ไม่ยุ่งยากด้วยนะคะแต่บางบ้านก็เหมาะสำหรับการใช้สารเคมีเขามี2รูปแบบแล้ว AP Plus จะทำให้คุณไม่หงุดหงิดกับเรื่องของปลวกในบ้านนะคะก็มีโปรโมชั่นต้อนรับลูกค้าใหม่กันอยู่นอกจากดูแลเรื่องปลวกยังแถมดูแลเกี่ยวกับเรื่องของมดแมลงสาบพ่นควันยุงนานตลอดทั้งปีที่ดูแลปลวกรูดบัตรเครดิตก็ได้ไม่ชาร์จยังผ่อน 0% ได้นาน3เดือนทั้งกับบัตรเครดิต SCB และ K-Bank ทำพร้อมกัน2หลังครั้งแรกทาวน์เฮาส์ลดหลังละ 1,000 บาทบ้านเดี่ยวลดหลังละ 1,500 บาทก็จัดไปเลยค่ะนัดหมายไปดูหน้างานไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆที่027913602 LINE @APPLUSTHAI ส่งปิดเบรกในช่วงนี้สักหนึ่งเพลงของ The Beatles กับ Yesterday เมื่อสักครู่ฟังชุดของ Carpenters แล้วคราวนี้มาฟังจาก The Beatles นะคะเพลงเพราะที่มีความหมายดีๆเพลงที่เป็นแนวบาลาดสุดคลาสสิกในยุคย้อนยุคคัสสันมาฝากคุณฟังนะคะบทเพลงระบายความเหงาของวงสี่เต่าทองที่กลายเป็นเพลงที่ถูกนำมาร้องซ้ำมากที่สุดในโลกอีกเพลงหนึ่ง Yesterday ค่ะ

0: พราะเรารู้บ้านหลังนี้คุณสร้างมาด้วยความรักอย่าปล่อยให้ปลวกร้ายมาทำลาย AP Plus เราพร้อมปกป้องบ้านคุณด้วยการบริการที่มีมาตรฐานโดยทีมงานมืออาชีพเพราะความปลอดภัยคือหัวใจของการบริการAP Plus 02-791-3602
1: วันที่ปวดใจ
2: คงต้องใช้เวลา
1: วันที่โดนบอกลา
2: คงต้องหาที่พักใจใหม
1: ่วันที่ปวดหัวและเป็นไข้
3: เมื่อปวดหัวและเป็นไข้ใช้พาราแคปยามเป็นบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมพาราแคปแผงสีเขียว
4: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: เพราะผมสำคัญผมร่วงผมบางจึงวางใจให้โอซูนิดูแลโอซูนิแฮร์เซรั่มสั่งซื้อได้ที่ LINE @osuni หรือโทร0945159463
1: วันที่ปวดใจ
2: คงต้องใช้เวลา
1: วันที่โดนบอกลา
2: คงต้องหาที่พักใจใหม
1: ่วันที่ปวดหัวและเป็นไข้
3: เมื่อปวดหัวและเป็นไข้ใช้พาราแคปยามเป็นบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมพาราแคปแผงสีเขียว
4: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ทุกวันนี้สิริราชมูลนิธิยังคงรับบทเป็นที่พึ่งช่วยบรรเทาความทุกข์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสจากทั่วประเทศ
7: แต่ใช่ว่าผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการรักษาโรคยุ่งยากที่เป็นอันตรายแก่ผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวหรือเด็กเล็กที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติ
6: ปัจจัยเกื้อหนุนด้านทุนทรัพย์กับอุปกรณ์การแพทย์คือปัญหาใหญ่ที่ต้องอาศัยทั้งน้ำใจและเมตตา
7: โรงพยาบาลธนบุรีขอเป็นแกนนำเชิญชวนร่วมพลังศรัทธาสร้างมหากุศลกับธนบุรีรันครั้งที่2
6: ร่วมสมทบทุนผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี6381011095ชื่อบัญชีบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนเพื่อมอบแก่สิริราชมูลนิธิต่อไป
7: ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์เพื่อรับใบอนุโมทนาบัตรและใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้2เท่า
6: สอบถามรายละเอียดโทรหรือ LINE ID 082-818-4364
7: เพราะทุกน้ำใจของคุณอาจเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่จะช่วยต่อชีวิตให้ใครอีกหลายคนธนบุรีรันครั้งที่2ร่วมวิ่งร่วมให้เพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา
8: ใส่ใจสุขภาพเท้าไปกับถุงเท้าอีมูที่ผลิตจากเส้นใยพิเศษแล้วไร้ตะเข็บทุกๆก้าวต้องสบายและปลอดภัยด้วยอีมูซ็อกซ์
9: นักเป่าแซกมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ที่พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
10: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
9: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
10: และเคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
9: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรหรือไลน์0962649195และพบกันนะคะ

ก็ฝนตกกันทั่วทั้งในไทยในจีนคุณฟังอยู่จีนก็บอกช่วยเปิด Who Stop the Rain จะได้ไปเที่ยวกันราบรื่นแถมอีกเพลงค่ะ Rain Rain Go

เรียกแสงแดดกันหน่อยให้ rain go away พอช่วงนี้เป็นช่วง rush hour กำลังเดินทางไปทำงานไปไหนต่อไหนกันแต่ก็ได้แต่ร้องเพลง rain go away เราก็ไม่สามารถไปห้ามฝนได้อะไรที่เราห้ามไม่ได้ปล่อยไปเลยอะไรจะเกิดก็เกิดเราก็เดินหน้าต่อไปเหมือนกับที่คุณฟังขอ Let It Be ฟังจาก Japan Elegant Beatles ก่อนแล้วเดี๋ยวก็ฟังเต็มๆจาก The Beatles ตอนนี้หลายๆท่านก็คงจะไปส่งลูกหลานๆไปโรงเรียนหรือกำลังกลับช่วงนี้เด็กๆอยู่ในช่วงเตรียมสอบกันด้วยก็ขอให้ราบรื่นเรียบร้อยแฮปปี้มีความสุขพูดถึงเด็กๆ เนี่ยตลอดทั้งปีเด็กๆ ก็จะซุกซนเดี๋ยวจะเล่นยิ่งหน้าฝนเนี่ยโอ้โหเปื้อนเปรอะเลอะเทอะถุงท้องถุงเท้าดำกลับมาเลยจะดำก็ซักได้แต่ยืดย้วยเนี่ยยุ่งเลยถุงเท้าพาลีดแบรนด์น้องของถุงเท้าอีมูเนี่ยทุกคนชอบกันมากไม่ยืดย้วยซักเครื่องก็ได้ไม่ยืดเยื้อไม่ยืดย้วยกระชับแต่ว่าไม่รัดน่องจนเป็นรอยใส่กันได้ทั้งเทอมทั้งปีได้อย่างต่อเนื่องถึงแม้เด็กๆจะซุกซนอย่างไรเรียกว่าทำมารองรับอยู่แล้วและถุงเท้าคนทำงานนี่ก็โหสนุกคือคนทำงานเนี่ยบางทีต้องการความสนุกเดี๋ยวนี้แต่งเนื้อแต่งตัวบางทีเขาปล่อยอิสระถุงเท้าก็ต้องสนุกไปด้วยไม่ว่าจะเป็นวันทำงานวันไปเที่ยววันไปเติมสีสันให้กับชีวิตถุงเท้าก็ต้องมีสีสันค่ะส่วนถุงเท้าอีมูนี่จะเน้นในเรื่องของคนรักเท้ามากๆไร้ตะเข็บกันกลิ่นอับสำหรับเบาหวานโดยเฉพาะและกันลื่นและยังมีสลิมฟิต5นิ้วโปรเทคกันเป็นครบนิ้วเหมือนถุงมืออยู่ในถุงเท้าอีมูค่ะจะเป็นอีมูหรือพาวลี่ก็สั่งได้ทางไลน์ @emoo สำหรับอีมูพาวลี่ก็@pally ถุงเท้าแบรนด์พี่แบรนด์น้องอีมูและพาวลี่ถุงเท้าคุณภาพส่งออกแท้ๆเลยค่ะ

จะเกิดก็ต้องเกิดห้ามไม่ได้ก็ต้อง let it be แต่อะไรที่ห้ามได้ไม่อยู่เหนือการควบคุมของเราเราก็อย่าปล่อยปละละเลยเช่นจะไปไหนตัวไหนก็ให้มั่นใจค่าเชื้อโดยเฉพาะในที่สาธารณะโอ้โหตอนเดินทางไปจีนนะคะค่อนข้างห้องน้ำห้องท่านี่โอ้โหต้องอุดจมูกกันเลยเราก็ต้องมีแมสด้วยและสิ่งที่คุ้มมากๆคือพกแอลกอฮอล์สิริบัญชาไปด้วยขวดที่พกพาติดตัวไปเป็นเจนทัลแอลกอฮอล์บ้างเซนแอนโคกลิ่นใบหลายๆอันนี้ชอบมากเพราะกลิ่นหอมขวดจะเป็นสีม่วงๆกระทัดรัดถนัดมือต้องมีเลยนะคะเพราะว่าจะช่วยด้านกลิ่นด้วยด้านฆ่าเชื้อมั่นใจด้วยเพราะฉะนั้นแอลกอฮอล์ต้องสิริบัญชาจะอยู่บ้านก็ขวดโตๆน้ำยาสีฟ้าฉลากเหลืองแดงฝาสีทองหรือจะฉีดฆ่าเชื้อตามออฟฟิศก็มักจะเป็นแอลกอฮอล์ขวดอีกรูปแบบหนึ่งคือเรียกว่าเขาจะมีฟังก์ชันที่ตอบรับการใช้งานมากมายแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์ดูแลผิวลิตเติลชิลค่ะเด็กๆก็ใช้ดีตั้งแต่แรกเกิดก็ใช้ได้เลยเพราะว่าสกัดจากสารสกัดธรรมชาติแพทย์ผิวหนังการันตีปราศจากการแพ้ของเด็กเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่วัย50บวกก็มักจะชอบและ3ตัวของลิตเติลชิลที่เหมาะมากๆคืออาบน้ำนะคะเจลอาบน้ำแล้วก็ออยล์ชโลมผิวช่วยไม่ให้ผิวแห้งแล้วก็ยังมีติดตัวคารามายอีครีมทาตบท้ายแล้วก็ติดตัวขนาดกระทัดรัดติดกระเป๋าสบายมากนะคะเข้าไปดูที่ siribanchaso.com เนี่ยหลายอย่างคุณฟังบอกอ้าวใช้มาใช่เหรอของสิริบัญชาด้วยอย่างโยคีนี่ก็ใช่ค่ะพิวริดีนก็ใช่ยาดมส้มมือสมัยตั้งแต่ยาดมส้มมือจรุงจิตก็ใช้เดี๋ยวนี้เป็นยาดม 2way 2หัวใช้ทาใช้ดมในหลอดเดียวกันก็เป็นยาดม 2way จรุงจิตแล้วก็ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรนะคะผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอื่นๆอีกมากมายยาแผนโบราณอีกเข้าไปที่siribanchaso.com ช็อปได้เลยค่ะ

ออกมานี่โอ้โหโดนใจผู้คนในยุค1967ทราบไหมคะยอดขายเนี่ยทะลุ10ล้านคอปี้ทั่วโลกเราอินโทรกันด้วยในเวอร์ชันการบรรเลงจากแอนโทนีเวนทูราเดี๋ยวจะต่อด้วยโปรคอร์ฮารุมค่ะกับ A White Shade of Pale

ได้ทราบเดี๋ยวผู้จัดจะไปบอกรู้จักอยู่เหมือนกันรุ่นพี่คือฟังบอกฟังเพลงนี้แล้วนึกถึงดีเจสามอนงคงต้องส่งท้ายกันแล้ว A White Shade of Pale แล้วพบกันช่วงหน้าหลังข่าวเทพย้ำสวนดำเนิน

0: โรงพยาบาลธนบุรีขอเชิญทุกท่านร่วมวิ่งลอยฟ้ามหากุศลกับโครงการธนบุรีรันครั้งที่2เพื่อสิริราชมูลนิธิผู้ชนะเลิศชายและหญิงประเภทฮาล์ฟมาราธอนได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นรางวัล
1: ส่วนผู้ชนะชายและหญิงประเภทมินิฮาล์ฟมาราธอนมีรางวัลมอบเป็นเกียรติให้ด้วยแล้วมาร่วมวิ่งร่วมสร้างกุศลไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2569สมัครได้ที่ race.thai.run/thonburirun2 สอบถามเพิ่มเติมโทร095-558-1556 ธนบุรีรันครั้งที่2วิ่งไปด้วยกันเพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา
2: คุณกำลังฟังท็อปเรดิโอ FM 93.5 ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกเตือนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ไปจนถึงวันที่26กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่าง

0: ประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกเตือนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ถึงวันที่26กันยายนนี้ขณะที่จังหวัดนราธิวาสมีฝนหนักบางแห่ง
2: นายระมันคานโอราสมันนีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเปิดเผยว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกคาดหมายสภาพอากาศระหว่างวันที่20-26กันยายนนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ตลอดช่วงและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำสำหรับจังหวัดนราธิวาสคาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ตลอดช่วงและมีฝนหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงบริเวณทะเลนอกชายฝั่งนราธิวาสมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจึงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้จังหวัดอื่นๆในภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้แก่พัทลุงสงขลาปัตตานีและยะลามีแนวโน้มมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งเช่นเดียวกันปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ด้านจังหวัดอุบลราชธานีส่งมอบบ่อบาดาลโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเตรียมการหากเกิดซูเปอร์เอลนีโญ
3: ในมณเทียนวิริยพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจรับและส่งมอบบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคในโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับนายคุณากรอักษรพรหมราชนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามโดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียงส่วนราชการและประชาชนร่วมรับมอบและทดลองการใช้น้ำในบุญเทียนกล่าวว่าจังหวัดบุรีรัมย์ได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ดำเนินการโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคด้วยการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุมเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในภาวะขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งอีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือซูเปอร์เอลนีโญซึ่งจะสร้างความร้อนระอุและภัยแล้งที่คุกคามประเทศไทยอีกด้วยกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: วุฒิสภาเตรียมพิจารณากระทู้ถามรัฐบาลถึงการติดตามปัญหาโฉนดชุมชนและมลพิษทางน้ำข้ามพรมแดนพร้อมพิจารณารายงานพัฒนากระบวนการเลือกตั้ง
4: การประชุมวุฒิสภาเวลา 9:30 นวันนี้มีวาระพิจารณากระทู้ถามรัฐบาลหลายเรื่องเช่นมาตรการแก้ไขปัญหาการยกเลิกโฉนดชุมชนรวมถึงการติดตามการดำเนินงานของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำข้ามพรมแดนในแม่น้ำกกแม่น้ำรวกแม่น้ำสายและแม่น้ำโขงจากนั้นที่ประชุมจะพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วได้แก่รายงานการศึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากระบวนการเลือกตั้งของไทยให้เป็นไปอย่างเสรีและเป็นธรรมและเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารวาสนาตระเกตรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10:00 น.
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

โรงแรมเอสศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรมเอสศรีราชาโทร038 183 888

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: แฟนเพลงสากลยุค70ห้ามพลาดกับสุดยอดเพลง3วงดนตรีในตำนานระดับโลกในคอนเสิร์ตรอบการกุศลมูลนิธิรามาธิบดี I Love 70 The ABC Concert Tribute to The ABBA Bee Gees Carpenters ถ่ายทอดโดยศิลปินรัฐเกล้าอมรดิษฐ์เบนชลาทิปแหม่มพัชริดามาเรียมเกรย์ตู่ภพธรและ The Beginnings เพียว The Voice จุ๋มนรีกระจ่าง No One Else การ The Parkinson บรรเลงโดยวงออเคสตราร่วมสมัยอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนที่พารากอนฮอลล์ซื้อบัตรได้ที่ Outticket และ LINE @ramaticket รายได้สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีลดหย่อนภาษีได้2เท่าม
3: องหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
4: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
5: เคยไหมครับหยิบหนังสือเพราะหน้าปกซื้อของแค่เพราะสวยเลือกคบคนจากแค่หน้าตาแล้วเป็นไงสุดท้ายได้อย่างที่คิดหรือเปล่าซื้อบ้านก็เหมือนกันดูแค่ภายนอกมันไม่ได้สุภาลัยเชื่อว่าบ้านที่ดีไม่ใช่แค่สวยแต่โครงสร้างและวัสดุต้องมีคุณภาพเพราะคุณภาพที่แท้จริงเริ่มจากข้างในสุภาลัยQuality begins inside
6: หน้าฉันยังโอเคแต่คอเริ่มเหี่ยวเป็นรอยพับแล้ว
7: เธอใช้อะไรทาคอ
6: ก็ใช้ครีมทาหน้าทาลงมาที่คอทุกวัน
7: นั่นแหละหลายคนเข้าใจผิดจริงๆผิวคอบางกว่ามีต่อมไขมันน้อยกว่านี่เลย Weocell Neck Cream ใช้แล้วรู้สึกว่าผิวคอดูตึงเรียบเนียนขึ้นเส้นคอจางลงใน4สัปดาห์มีงานวิจัยรองรับ Weocell Age Defying Neck Cream ครีมที่พัฒนาสำหรับผิวคอโดยเฉพาะสนใจแอดไลน์ @weocell หรือโทร086-044-4554
8: เตรียมพบกับนักเป่าแซกมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ที่พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดย
9: พร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
8: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
9: และ Kensington English Garden Resort เขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
8: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรหรือไลน์096 264 9195และพบกันนะคะ

ลังการงานสร้างจริงๆแล้วก็บัตเองได้สุดยอดมากๆนะคะกับนาเดียสเตมเพลงจากภาพยนตร์แล้วก็ยังเป็นเพลงที่บ่งบอกถึงนักยิมนาสติกนาเดียคอมมานเดชีซึ่งก็สะกดผู้คนด้วยสกอร์ที่บอร์ดเนี่ยรับไม่ได้เลยเพราะว่าทะลุทะลวงคะแนนนี่ทะลุทะลวงนะคะวันนี้ก็ได้ฟังกันไปจากผลงานของริชาร์ดกรีนมองและเฮนรี่แมนซินีนำมาฝากกันก่อนที่จะต่อกันด้วยเสียงแซกโซโฟนอินโทรที่ทุกคนต้องร้องอ๋อนะคะเดี๋ยวมาฟังกันว่าเพลงอะไรแต่ตอนนี้ก็ย้ำกันเปิดจองแล้วสำหรับหลายท่านยังไม่ทราบว่าเปิดจองอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับ Retro Journey in the Valley at เขาใหญ่นะคะปีนี้ก็สุนทรีมากๆเพราะว่าจะไปในช่วงอากาศดีที่เรียกว่าโดดเด่นมากที่เขาใหญ่และโรงแรมที่เอื้อต่อบรรยากาศของความเป็นท็อปเซเลคชั่นท็อปเรดิโอก็คือเคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่นั่นเองบรรยากาศสวยงามนะคะอากาศดีแล้วก็ยังมีแอร์เรียที่เราจับจ้องจัดเป็นบรรยากาศที่จะเห็นในภาพก็คือเคนซิงตันฮอลล์นะคะถ้าเข้าไปที่เพจ Facebook Top Radio Top Radio 935จะเห็นเลยอาคารสวยงามและเขียนว่าเคนซิงตันฮอลล์เราจะจัดกันหน้าอาคารนี้ที่ได้แวดล้อมไปด้วย English Garden สวยงามไหนๆก็ไปเขาใหญ่เราก็ต้องจัดงานบรรยากาศที่ครบถ้วนดีๆนะคะและนอกจากนั้นเราก็ยังเตรียมการอีกมากมายให้คุณได้สุนทรีนะคะกับมีคุณอาเทวันทรัพย์แสนยากรไปนำความสนุกแจมกับ The Old School ค่ะก็ได้ความสุนทรีบรรยากาศรอบด้านภูเขาวิวสวยๆแล้วก็ค่อยๆขยับจังหวะออกไปเต้นบนฟลอร์ดิสโก้ของเราใน The

old school ไม่ให้คุณหยุดนิ่งอยู่แล้วและนอกจากนั้นก็เต้นกันสนุกสนานจอยกันแจมกันของขวัญของรางวัลเพียบเช่นเคยนะคะไปถึงเนี่ยเราจะแวะตรงด้านหน้าของ Kensington English Garden ก่อนตรงนั้นเป็น Area Gallery ด้วยแล้วก็มีโบสถ์สวยมากๆมีอาคารสวยมากๆเราจะไป Tea Time กันตรงนั้นก่อนนะคะแล้วก็จะออกตอนแรกเนี่ยออกจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตก่อนแล้วก็จะไปแวะรับประทานอาหารนะคะอร่อยอร่อยแบบปิดร้านเลยกับจานเขียวหวานนะคะแล้วก็ไปต่อที่ชามที่เคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นเขาใหญ่แล้วก็ปล่อยสบายฟาซิลิตี้ของที่นั่นเนี่ยเพียบเลยนะคะจะว่ายน้ำท่ามกลางอากาศหนาวจะไปถ่ายรูปตรงไหนมุมไหนก็สวยไปหมดแล้วก็เตรียมตัวเสื้อผ้าหน้าผมในสไตล์วินเทจเอลิแกนต์นะคะแล้วเต้นรำสนุกสนานค่ำคืนอากาศดีๆรุ่งเช้าก็นี่เลยมีครูอาร์ตจะไปนำเต้นแอโรบิกนะสีสันของบรรยากาศของเคนซิงตันตรงนั้นก็อิงลิชการ์เด้นเช่นกันนะคะเราใครลุกขึ้นมาก็ลุก6โมงเช้าค่ะใครจะรอรับประทานอาหารเลยก็ได้อาหารเช้าของเราก็จะห้ามกลางบรรยากาศด้านข้างเป็นบรรยากาศแนวสวนโมเน่ที่เราเคยเห็นภาพเขียนนะคะแล้วก็พอกลับมาก็แวะรับประทานแวะหอศิลป์ทิพย์พิมานอันเลยค่าก่อนแล้วก็แวะรับประทานอาหารอร่อยมากๆผู้จัดเป็นเจ้าประจำของที่นี่เลยครัวภาคกลาง Big Mouth นั่นเองเรียกว่าครบครันเลยเพียง 6,500 บาทเท่านั้นนะคะสอบถามเพิ่มเติมแล้วก็รีบจองที่0962649195ใกล้จะเต็มแล้วนะคะ0962649195ค่ะมาแล้วว่าอินโทรกันด้วยเสียงแซกโซโฟนที่ต้องร้องอ๋อนี่คือ Careless Whisper จาก George Michael ค่ะ

พลินตลอดเพลงเลยท่อนลิฟของแซกโซโฟนอันทรงเสน่ห์จอร์จไมเคิลเนี่ยเบื้องหลังคือต้องคัดเลือกนักเป่าแซกโซโฟนถึง9คนกว่าจะได้เสียงที่ใช่ตามที่เขาได้ยินในหัวเพลงนี้เลยคุ้มมากสำหรับการคัดสรรขึ้นอันดับหนึ่งในกว่า25ประเทศทั่วโลกค่ะวันนี้ได้ส่งข้อความนะคะเรื่องราวการเปิดจองเรื่องราวของการใกล้จะเต็มแล้วของทริปพิเศษปลายปี Retro Journey in the Valley at เขาใหญ่เพื่อบอกกล่าวให้ทั่วถึงกันเดี๋ยวเอจะเต็มแล้วไม่เห็นบอกไม่เห็นรู้เรื่องนะคะส่งกระจายในกลุ่ม 30,000 คนของเราเกือบ 30,000 คนของเราใน LINE @topradio ไปเรียบร้อยได้รับทราบแล้วนะคะถ้ารับทราบแล้วก็รีบจองเลยเพราะว่าใกล้จะเต็มจริงๆค่ะก่อนที่จะปิดก็เลยต้องบอกกล่าวให้ทั่วถึงไม่งั้นโดนต่อว่าอ้าวไม่เห็นรู้เรื่องตอนนี้รู้เรื่องเรียบร้อยแล้วนะคะเอาละค่ะตอนนี้จะจองจะสอบถามเพิ่มเติมอย่างไรก็รีบด่วนที่0962649195ค่ะมีคุณฟังที่น่ารักส่งข้อความขอเพลงนะคะก็ยินดีจัดให้ตามคำขอเลยกับบทเพลงคันทรีพ็อปจังหวะสนุกสนุกอบอุ่นหัวใจเจ้าของรางวัลแกรมมี่ปี1974จากเสียงร้องอันสดใสและเปี่ยมเสน่ห์ของโอลิเวียนิวตันจอห์นในเพลงนี้เตรียมขยับตามไปด้วย Let Be Me There ค่ะ

จากความสดใสของโอลิเวียนิวตันจอนปรับโหมดมาสู่ความคลาสสิกเข้มๆตามคำขอของคุณฟังที่บอกว่าติดตามคุณเทวีมาตั้งแต่ทำงานปีแรกในปี 2529เลยคุณยงเจริญนะคะก็ต้อนรับอยู่ตรงนี้ด้วยฟังต่อเนื่องยาวนานเลยย้อนกลับไปปี1970กับบทเพลง Slow Ballad นะคะให้คุณได้สุดลึกซึ้งกับสไตล์บลูส์ร็อกนะคะกับ 4CR วันนี้เราก็เล่น 4CR กันไปเมื่อชั่วโมงที่แล้ววันนี้มาฟังรีเควสต์คนคิดถึง Long As I Can See The Light ค่ะ

0: จะไปเรียบร้อยตามที่คุณฟังช่วยเลือกมาลอง As I Can See The Light จาก CCR นะคะวันนี้วันจันทร์เริ่มต้นทำงานการหลังจากได้พักกันไปเสาร์อาทิตย์ถ้าอยู่คอนโดมิเนียมของสุภาลัยถึงแม้ไม่ได้เป็นบ้านคุณก็จะได้พักอย่างมีความสุขแบบว่า Wonderful ได้ทุกวันเพราะความ Wonderful ไม่ได้แค่ในช่วงเวลาพิเศษสุภาลัยให้ชีวิตจริง Wonderful ได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยทุกแห่งช่วงเวลาเล็กๆในวันธรรมดานี่แหละสำคัญเพราะอยู่กับเราทุกวันสุภาลัยเลือกโลเคชั่นมาอย่างดีตั้งใจออกแบบพื้นที่ในทุกห้องค่ะมีส่วนกลางที่รองรับหลากหลายไลฟ์สไตล์พร้อมบริการที่พัฒนามาให้ทุกคนสะดวกสบายกับคุณภาพมาตรฐานสุภาลัยที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดเพื่อให้ชีวิตของคุณที่นี่วันดูฟูได้ทุกวันแม้ไม่ใช่วันพิเศษแต่เป็นวันธรรมดาเข้าไปสัมผัสประสบการณ์วันดูฟูให้ชีวิตจริงวันดูฟูได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยกันจะไปที่สำนักงานขายในแอเรียจริงของสุภาลัยหรือเข้าไปดูที่ www.suphalai.com ก่อนเพื่อเลือกแอเรียที่เหมาะกับคุณก่อนและค่อยโฟกัสเข้าไปก็ได้เช่นกัน suphalai.com นั่นเองพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาใหม่ค่ะ
1: ทุกวันนี้สิริราชมูลนิธิยังคงรับบทเป็นที่พึ่งช่วยบรรเทาความทุกข์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสจากทั่วประเทศ
2: แต่ใช่ว่าผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการรักษาโรคยุ่งยากที่เป็นอันตรายแก่ผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวหรือเด็กเล็กที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติ
1: ปัจจัยเกื้อหนุนด้านทุนทรัพย์กับอุปกรณ์การแพทย์คือปัญหาใหญ่ที่ต้องอาศัยทั้งน้ำใจและเมตตา
2: โรงพยาบาลธนบุรีขอเป็นแกนนำเชิญชวนร่วมพลังศรัทธาสร้างมหากุศลกับธนบุรีรันครั้งที่2
1: ร่วมสมทบทุนผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี6381011095ชื่อบัญชีบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนเพื่อมอบแก่สิริราชมูลนิธิต่อไป
2: ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์เพื่อรับใบอนุโมทนาบัตรและใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้2เท่า
1: สอบถามรายละเอียดโทรหรือ LINE ID 082-818-4364
2: เพราะทุกน้ำใจของคุณอาจเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่จะช่วยต่อชีวิตให้ใครอีกหลายคนธนบุรีรันครั้งที่2ร่วมวิ่งร่วมให้เพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา
3: วันที่ปวดใจ
4: คงต้องใช้เวลา
3: วันที่โดนบอกลา
4: คงต้องหาที่พักใจใหม
3: ่วันที่ปวดหัวและเป็นไข้
5: เมื่อปวดหัวและเป็นไข้ใช้พาราแคปยามเป็นบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมพาราแคปแผงสีเขียว
6: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: เตรียมพบกับนักเป่าแซกมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ที่พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
8: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
7: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
8: และเคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
7: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรหรือไลน์0962649195แล้วพบกันนะคะ
3: วันที่ปวดใจ
4: คงต้องใช้เวลา
3: วันที่โดนบอกลา
4: คงต้องหาที่พักใจใหม
3: ่วันที่ปวดหัวและเป็นไข้
5: เมื่อปวดหัวและเป็นไข้ใช้พาราแคปยามเป็นบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมพาราแคปแผงสีเขียว
6: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: เพราะผมสำคัญผมร่วงผมบางจึงวางใจให้โอซูนิดูแลโอซูนิแฮร์เซรัมสั่งซื้อได้ที่ LINE @ โอซูนิหรือโทร0945159463

กระชุ่มกระชวยในหัวใจตั้งแต่ยังไม่สิบนาฬิกาวันนี้คริสติน่าเพอร์รี่ You Are My Sunshine ตามด้วยชุด Bee Gees Medley จากกลุ่มนักร้องประสานเสียงนะคะ The Swinger Singers นำเพลงต่างๆมาร้องกันได้คึกคักแบบน่ารักน่ารักในชุดนี้ก็เติมความสดใสชวนปลูกคุณฟังค่ะปลูกขึ้นมาให้สดใสสดชื่นแล้วก็เราก็ทราบดีเดี๋ยวก็เรื่องสงครามเดี๋ยวก็เรื่องเงินเฟ้อสารพัดเราจะต้องปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นมาอย่านอนนิ่งนะคะนอกจากตัวเองไม่นอนนิ่งเงินคุณก็ต้องไม่นอนนิ่งปลูกเงินที่นอนนิ่งในบัญชีมาขยับเงินสร้างเงินกันด้วยหุ้นกู้ไปด้วยกันนะคะทราบไหมคะว่าวันนี้ดอกเบี้ยเงินฝากประจำตามเพียง 1% ต่อปีขณะที่เงินเฟ้อระยะยาวเฉลี่ย 1-3% ต่อปีถ้าปล่อยเงินฝากเอาไว้เฉยๆนอนหลับปุ๋ยนิ่งๆไม่ต่างอะไรกับการปล่อยเงินของเราจมไว้เฉยๆแต่ก่อนเนี่ยเขาสอนให้เก็บเงินใช่ไหมคะแล้วก็ฝากแบงก์อย่างเดียวเลยเพราะว่าเงินฝากเนี่ยแต่ก่อนแข่งกันเลยแบงก์นู้นให้ดอกเบี้ยเท่านี้แบงก์นี้ก็ให้มากขึ้นเดี๋ยวก็ของขวัญของชำร่วยแจกกันไม่อั้นเดี๋ยวนี้ไม่มีค่ะขนาดดอกเบี้ยนี่ก็ตามเพียง 1% ต่อปีแล้วเงินเฟ้อก็ลุดหน้าไปอีกเพราะฉะนั้นเงินเราก็เหมือนกับเรือนลดลงเรื่อยๆถ้าปล่อยทิ้งไว้นิ่งๆไม่จัดการอะไรเพราะฉะนั้นหุ้นกู้นี่แหละหุ้นกู้คือการที่เราให้บริษัทเอกชนชั้นนำกู้ยืมเงินโดยบริษัทจะจ่ายดอกเบี้ยให้เราเป็นงวดๆตามที่กำหนดและเมื่อครบอายุหุ้นกู้บริษัทก็จะคืนเงินต้นให้เราทั้งหมดตามสัญญาพูดง่ายๆคือเราสวมบทบาทเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทโอ้โหระดับชาติระดับอินเตอร์ทั้งนั้นเลยส่วนดอกเบี้ยจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นสภาวะตลาดเอ่ยอายุหุ้นกู้และความน่าเชื่อถือของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งโดยทั่วไปหุ้นกู้คุณภาพดีหรือ investment grade มีโอกาสให้ผลตอบแทนประมาณ 2-5% ต่อปีทีเดียวจึงเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่อยากจะให้เงินออมเติบโตมากกว่าเงินฝากพร้อมรับดอกเบี้ยสม่ำเสมอบนความเสี่ยงที่สามารถบริหารจัดการได้แต่ก็ต้องมีที่มาที่ไปให้น่าเชื่อถือไว้วางใจด้วยนี่เลยแนะนำธนาคาร CIMB ไทยได้คัดสรรหุ้นกู้คุณภาพดีจากบริษัทชั้นนำให้เลือกเนี่ยหลากหลายเลือกมาแล้วเริ่มต้นลงทุนหุ้นกู้กับธนาคาร CIMB ไทยก็สบายใจมีให้เลือกครบทั้งหุ้นกู้ตลาดแรกและตลาดรองเปิดให้ซื้อขายได้ทุกวันเรียกว่าไม่ต้องจองไม่ต้องรอแค่ผ่านแอป CIMB ไทยตลอด24ชั่วโมงได้เลยอาจจะแตกต่างจากที่คุณคิดอยู่ดั้งเดิมว่ามีแค่ตลาดแรกต้องจองโอ้โควต้าก็มีแค่นี้จองไปหลายรอบไม่ได้สักทีเดี๋ยวนี้มีทั้งตลาดแรกและตลาดรองปรึกษาได้ที่ CIMB ไทยเบอร์นี้026388277 026388277 อย่าปล่อยเวลาไปเรื่อยๆทุกเวลานาทีมีค่าเงินจะได้งอกเงยขึ้นณบัดนี้เลยนะคะหรือเข้าไปดูที่ www.cimbthai.com หรือปรึกษาที่ธนาคาร CIMB ไทยทุกสาขาก็ได้ทำความเข้าใจลักษณะผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเกริ่นนิดนึงคุณฟังหลายท่านอาจจะเห็นผู้จัดนี่มีส่งมาเรื่อยๆนะคะนั่นคือเรื่องราวของมาม่าเมียโชว์หรือมาม่าเมียเดอะปาร์ตี้นะคะตอนนี้เขามีมิวสิคคือไม่ใช่ละครเวทีมิวสิคอลแบบนั่งชมทั่วไปแต่ว่าเป็น
Theatrical Dining Experience นะคะหรือประสบการณ์ทานดินเนอร์หรูพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโชว์ในบรรยากาศปาร์ตี้ริมชายหาดกรีกค่ะแต่ไม่ต้องไปชายหาดค่ะไม่ต้องไปกรีกเพราะว่าการแสดงเนี่ยเขาจัดขึ้นเปิดการแสดงเป็นแฟลกชิปถาวรอยู่ที่ลอนดอนค่ะประเทศอังกฤษเขาสร้างโรงละครจำลองเป็นหมู่บ้านกรีกนะคะแล้วก็การแสดงจะอยู่รอบตัวคุณเลยนักแสดงจะไม่ได้อยู่แค่บนเวทีแต่จะเดินร้องเล่นเต้นและดำเนินเนื้อเรื่องรักโรแมนติกปนคอมเมดี้ผ่านบทเพลงของวงแอบบ้าไปรอบๆโต๊ะอาหารที่คุณนั่งเลยนะคะความยาวของโชว์นี่เต็มอิ่มประมาณ4ชั่วโมงโดยแบ่งเป็นช่วงรับประทานอาหารค่ำพร้อมโชว์และปิดท้ายด้วยการเปลี่ยนโรงละครให้กลายเป็นแอปบาร์ดิสโก้เลยให้ผู้ฟังลงไปแดนซ์กันได้อย่างเต็มที่แหมเรานึกถึงงานของเราเราก็จะมีรับประทานอาหารไปสนุกไปแล้วก็เต้นรำไปมีความสุขนะคะกับบรรยากาศต่างๆเลยนึกถึงนำมาฝากนำชุดมามาเมียซาวด์แทร็กมาฝากผู้ฟังค่ะ

พอเปิดแอปบาร์ไม่เปิด Dancing Queen ได้ยังไงแหมนึกถึงการแสงโชว์หรือว่าเป็น The Party Mamma Mia The Party เนี่ยเห็นบรรยากาศและน่าชมมากๆแล้วก็นึกถึงเรโทรของเรามากๆสนุนราคาก็มีตั้งแต่ 5,000 จนถึงกว่า 10,000 บาทแค่นั่งรับประทานอาหารแล้วก็ดูโชว์แต่เรโทรเจอร์นี่อินเดอะแวลลี่แอดเขาใหญ่อาหารทุกมื้อแล้วก็รถนะคะเดินทางด้วยเที่ยวด้วยพาแวะเที่ยวด้วยแล้วก็คอนเสิร์ตปาร์ตี้บรรยากาศดีของเคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นเขาใหญ่มีคุณฟังหลายท่านบอกว่าต้องขับรถไปเองใช่ไหมไม่เลยไม่ต้องขับรถไปเองเพราะคุณฟังเห็นว่า 6,500 เนี่ยค่าที่พักก็ไม่พอแล้วแต่เราจัดให้เป็นพิเศษเรามีสปอนเซอร์สนับสนุนกันด้วยเพราะฉันก็รับได้จำกัดรีบจับจองเลยใกล้เต็มแล้ว0962649195ค่ะเราจะไป28-29นะคะพฤศจิกายนค่ะส่วนเดือนนี้เดี๋ยวจะต้องนับถอยหลังโปรโมชั่นพิเศษจากโอซูนิแชมพูเซตแชมพู2ขวดครีมนวด2ขวดเพียง599บาทแฮร์เซรั่มเซตนะคะแฮร์เซรั่ม3ขวด 1,599 และเซนบราวผลิตภัณฑ์บำรุงขนคิ้วขนตาก็ในราคา3ชิ้น599บาทถ้าเป็นเซตกันแดด3หลอด 1,990 บาทค่ะสอบถามเพิ่มเติมก็ LINE @osuni @osuni @osuni ค่ะ

เลโทรของเราก็ไม่พลาดเพลงแอปบ้ามาเป็นประจำคุณฟังก็ไม่พลาดขยับบนฟลอร์กันเป็นประจำทั้งบนฟลอร์ทั้งใกล้ๆแอเรียที่นั่ง

0: ซูนี่แชมพูและครีมนวดผมออร์แกนิกที่มีน้ำมันบริสุทธิ์จากอาร์เกนประเทศโมร็อกโกหรือต้นไม้แห่งชีวิตฟื้นชีวิตในเส้นผมอย่างอ่อนโยนโอซูนี่ซ่อมแซมบำรุงปกป้องผมคุณให้กลับมาสวยหนาเงางามเพราะผมสำคัญจึงวางใจให้โอซูนี่ดูแลสั่งซื้อได้ที่ LINE @osuniหรือโทร094-515-9463
1: คุณกำลังฟังท็อปเรดิโอ FM 93.5 ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพิญโยรุ่งสมัยเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำสูงสุด 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังเกิดฝนตกหนักบริเวณตอนบนของประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
3: เขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำสูงสุด 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังเกิดฝนตกหนักบริเวณตอนบนของประเทศ
7: นายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์

0: น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลังตอนบนของประเทศเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นโดยสถานีซีสองอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่1,377ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทมีการระบายน้ำอยู่ที่990ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและในเวลา 17:00 นของวันนี้จะปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็นอัตรา 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องทั้งนี้กรมชลประทานขอแจ้งเตือนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่อาศัยอยู่ริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงแม่น้ำน้อยติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีปริมาณน้ำมากกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะประกาศให้ทราบต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมสร้างถังข้อมูลกลางเพื่อเป็นศูนย์แจ้งเหตุแจ้งความจุดเดียวเชื่อมถึงทุกหน่วยงานสกัดเส้นทางการเงินสแกมเมอร์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่ากระทรวง DE เดินหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามภัยออนไลน์อย่างเต็มกำลังโดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาและตัดกระบวนการแก๊งสแกมเมอร์ตั้งแต่ต้นทางเพื่อยกระดับการตรวจสอบให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลซึ่งจะช่วยให้การติดตามและวิเคราะห์เส้นทางการเงินของบัญชีต้องสงสัยทำได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคการเงินออกแบบระบบถังข้อมูลกลางซึ่งระบบนี้จะทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการวิเคราะห์เส้นทางการเงินของสแกมเมอร์แบบอัตโนมัติมีระบบการให้ความยินยอมและการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของมิจฉาชีพได้โดยไม่กระทบต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานขณะเดียวกันกระทรวง DE และสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังได้ร่วมกันพัฒนาระบบการบริหารการแจ้งเหตุระดับชาติแบบรวมศูนย์ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนที่ประสบเหตุสามารถแจ้งเรื่องเพียงจุดเดียวแต่ข้อมูลจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในทันทีช่วยลดขั้นตอนและเพิ่มความรวดเร็วในการอายัดหรือสกัดกั้นเงินของผู้เสียหายโดยทุกกระบวนการส่งต่อและเก็บรักษาข้อมูลจะต้องผ่านการคุ้มครองภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยไซเบอร์และกฎหมาย PDPA อย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยสูงสุดให้กับประชาชนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังเตรียมความพร้อมระบบผลิตน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยและส่งจ่ายน้ำประปาให้ประชาชนได้อย่างเพียงพอและทั่วถึงในช่วงฤดูฝน
2: นายกิตติโบพัฒนากุลผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังเปิดเผยว่าการประปาส่วนภูมิภาคได้ออกมาตรการรับมือฤดูฝนเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากอุทกภัยโดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของแหล่งน้ำดิบที่นำมาใช้ผลิตน้ำประปาตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของคันสระพักน้ำดิบและสระกักเก็บน้ำดิบเพื่อให้สามารถรองรับกรณีเกิดฝนตกหนักหรือน้ำไหลเข้าเป็นปริมาณมากทั้งนี้ได้เร่งกักเก็บและสูบน้ำให้เต็มความจุของสระเก็บน้ำตลอดช่วงระยะเวลาฤดูฝนเพื่อสำรองไว้ใช้ในกรณีฝนทิ้งช่วงและในช่วงฤดูแล้งพร้อมผลิตน้ำประปาให้เต็มถังน้ำใสตลอดเวลาจัดทำแผนบริหารการจ่ายน้ำรวมถึงมาตรการเผชิญเหตุหากประสบอุทกภัยก็พร้อมย้ายเครื่องสูบน้ำให้พ้นจากระดับน้ำท่วมและควบคุมการผลิตน้ำประปาให้สะอาดปลอดภัยและเพียงพอพร้อมส่งจ่ายอย่างต่อเนื่องตลอดจนการวางแผนซักซ้อมประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5

0: โรงแรมเอสศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรมเอสศรีราชาโทร038-183-888
1: เตรียมพบกับนักเป่าแซกมือหนึ่งเทวันทรัพย์แสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ที่พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
2: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
1: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
2: และ Kensington English Garden Resort เขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
1: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรหรือไลน์0962649195แล้วพบกันนะคะ
3: อยู่กับธรรมชาติที่รายล้อมด้วยอากาศบริสุทธิ์อยู่กับชีวิตที่สงบปลอดภัยสไตล์50บวกสุภวัฒนาลัยสุภาลัยเวลเนสวาเล่บ้านหลังใหม่รางวัลสำหรับวัยแห่งความสุขอบอุ่นในอ้อมกอดของขุนเขาและสวนป่าใหญ่ใกล้โค้งแม่น้ำป่าสักที่สวยที่สุดของสระบุรีปลอดภัยพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด24ชั่วโมงสุภวัฒนาลัยสุภาลัยเวลเนสวาเล่รางวัลแห่งชีวิตความสุขที่ยั่งยืนของผู้สูงวัยเริ่มเพียง 1.3 ล้านบาทสอบถามโทร1720
4: หน้าฉันยังโอเคแต่คอเริ่มเหี่ยวเป็นรอยพับแล้ว
5: เธอใช้อะไรทาคอ
4: ก็ใช้ครีมทาหน้าทาลงมาที่คอทุกวัน
5: นั่นแหละหลายคนเข้าใจผิดจริงๆผิวคอบางกว่ามีต่อมไขมันน้อยกว่านี่เลยไวโอเซลเน็คครีมใช้แล้วรู้สึกว่าผิวคอดูตึงเรียบเนียนขึ้นเส้นคอจางลงใน4สัปดาห์มีงานวิจัยรองรับไวโอเซลเอจดีฟายอิ่งเน็คครีมครีมที่พัฒนาสำหรับผิวคอโดยเฉพาะสนใจแอดไลน์ @viocell หรือโทร086-044-4554
6: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน
7: ทุกวันนี้สิริราชมูลนิธิยังคงรับบทเป็นที่พึ่งช่วยบรรเทาความทุกข์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสจากทั่วประเทศ
8: แต่ใช่ว่าผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการรักษาโรคยุ่งยากที่เป็นอันตรายแก่ผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวหรือเด็กเล็กที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติ
7: ปัจจัยเกื้อหนุนด้านทุนทรัพย์กับอุปกรณ์การแพทย์คือปัญหาใหญ่ที่ต้องอาศัยทั้งน้ำใจและเมตตา
8: โรงพยาบาลธนบุรีขอเป็นแกนนำเชิญชวนร่วมพลังศรัทธาสร้างมหากุศลกับธนบุรีรันครั้งที่2
7: ร่วมสมทบทุนผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี6381-011-095ชื่อบัญชีบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนเพื่อมอบแก่สิริราชมูลนิธิต่อไป
8: ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์เพื่อรับใบอนุโมทนาบัตรและใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้2เท่า
7: สอบถามรายละเอียดโทรหรือ LINE ID 082-818-4364
8: เพราะทุกน้ำใจของคุณอาจเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่จะช่วยต่อชีวิตให้ใครอีกหลายคนธนบุรีรันครั้งที่2ร่วมวิ่งร่วมให้เพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา

โฮเซ่คาราลาสและซาร่าไบรท์แมนหรือเพลง Amigo para Siempre ต่อด้วยโฮเซ่คาราลาสประกอบกับบาร์บาร่าดิกสัน The Phantom of the Opera

สุดยอดมากๆไม่ว่าจะเป็น Friends for Life Amigo para Siempre Jose Calalas และ Sara Brightman หรือจะเป็น The Phantom of the Opera จาก Jose Calalas มาประกบกับ Barbara Dixon บ้างก็เรียกว่าเป็นเพลงที่โดดเด่นมากๆนำมาฝากกันแบบอลังการงานสร้างเลยโดยน้ำตาเทียมรูบิกอายที่สร้างสรรค์ขึ้นมาแล้วก็พัฒนามาเรื่อยให้ใช้งานกันอย่างสะดวกสบายประสิทธิภาพครบค่ะก็เลยออกมารูปทรงใหม่จัดกระชับถนัดมือขณะใช้แต่ก่อนจะหยอดตาเนี่ยต้องให้ใครมาช่วยหยอดใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้การมีแพคเกจจิ้งสะดวกหยิบจับเด็ดเรียกว่าเด็ดได้เลยบางครั้งบางอย่างเนี่ยโอ้โหเขาทำแพคเกจจิ้งปิดสนิทจะดึงจะเปิดอะไรต่ออะไรเนี่ยมันยากเหลือเกินนะคะพอมาเจออันนี้เขาใช้บิดนิดหนึ่งแทบไม่ต้องใช้แรงเลยนะคะบิดนิดหนึ่งแล้วก็บีบอีกหน่อยหนึ่งหยอดตาซ้ายขวาเสร็จเรียบร้อยกดปึ๊กปิดปั๊บแน่นสนิทไม่มีรั่วซึมนั่นคือการพัฒนามาเรื่อยของน้ำตาเทียมที่ชื่อว่า Rubric Eyes ที่หลายคนบอกใช้มาหลายอย่างละชอบมากใช้แล้วรู้สึกไม่ใช่แค่แพ็กเกจจิ้งสะดวกแต่รู้สึกใช้แล้วดีต่อดวงตามากๆนะคะใช้ระยะยาวก็ไม่มีผลเสียเพราะไม่มีสารจะทำร้ายดวงตาใช้ได้ทันทีเมื่อมีอาการด้วยค่ะแม้แต่ตอนที่ใส่คอนแทคเลนส์ก็สามารถหยอดรูบิกไอส์น้ำตาเทียมนี้ได้ไม่ทำให้คอนแทคเลนส์นั้นเสื่อมสภาพแล้วใครล่ะควรจะใช้ใครล่ะที่ใช้มือถือเยอะดูมือถือเนี่ยโอ้โหวันหนึ่งบางทีเขาสรุปมาให้นะคะว่าวันนี้คุณดูมือถือนานกี่ชั่วโมงเดือนนี้ดูกี่ชั่วโมงคุณถึงจะรู้ตัวไม่งั้นไม่รู้ตัวนี่แหละถึงจำเป็นต้องใช้ไม่ว่าจะเกิดแสบตาแล้วหรือไม่แน่นอนตาแห้งเกิดขึ้นระคายเคืองตาไม่สบายตาจากอะไรก็แล้วแต่หรือจ้องหน้าจอนั้นนะรูบิกอายหยอดแล้วชุ่มฉ่ำนะคะมีเด็กซ์แทน70ช่วยเพิ่มและคงความชุ่มชื้นให้กับดวงตาหาซื้อสั่งได้ง่ายเลยโดยตรงที่ไลน์แอดมาสลับ MASALAB หรือว่าจะไปที่ในเซเว่นนะคะมีร้านยาที่ชื่อว่า Extra Plus นะคะหรือจะไปร้าน iCare หรือยังไง Shopee Lazada ออนไลน์ก็มีหรือสอบถามที่ไลน์แอดมาสลับได้เลยค่ะพูดถึงโอเปร่าการแสดงมิวสิคัลเรื่อง Cats นี่ก็มาโดดเด่นเล่นกันทุกยุคทุกสมัย Barbara Streisand ค่ะถ่ายทอด Memory

0: เสียงถ่ายทอดในรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งของมาดอนน่าเธอแสดงเองด้วยเรื่องเอวิต้า You Must Love Me ค่ะคุณฟังค่ะเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บเรื่องราวของสิริราชโดยเฉพาะสิริราชมูลนิธิถึงแม้ผู้คนจะร่วมสมทบทุนกันไปเรื่อยๆแต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่เพียงพอเพราะว่าเป็นที่พึ่งเยอะมากและยังคงรับบทเป็นที่พึ่งแก้ปัญหาให้ผู้ด้อยโอกาสทั่วไทยคิดดูนะคะให้พ้นทุกขเวทนาแต่ใช่ว่าผู้ป่วยทุกรายเนี่ยจะได้รับการรักษามีโรคที่ยุ่งยากที่เป็นอันตรายแก่ผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวหรือเด็กเล็กที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติซึ่งทราบไหมคะว่าโรคยุ่งยากเนี่ยบางทีไม่มาเกิดกับคนมีเงินแต่ไปเกิดกับคนที่ด้อยโอกาสทุกสิ่งอย่างแล้วเขาจะทำอย่างไรสิริราชมูลนิธิมีเรื่องนี้โดยเฉพาะปัจจัยเกื้อหนุนด้านทุนทรัพย์กับอุปกรณ์การแพทย์คือถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องอาศัยทางน้ำใจและเมตตาหลายคนเนี่ยอยากจะมีความสุขกับการให้นะคะเห็นใจเพื่อนมนุษย์ก็ร่วมสมทบทุนกันมาซึ่งบางครั้งก็อยากจะได้ร่วมให้แต่ไม่ทราบว่าจะให้ตรงไหนอย่างไรถึงจะเกิดผลครั้งนี้โรงพยาบาลธนบุรีค่ะขอเป็นแกนนำเชิญชวนร่วมพลังศรัทธาสร้างมหากุศลกับงานที่ควบคู่กันไปกับงานวิ่งธนบุรีรันครั้งที่2ประสบความสำเร็จมาแล้วครั้งที่1คราวนี้เป็นครั้งที่2คุณฟังจะไปร่วมวิ่งก็ได้จะร่วมสมทบทุนเข้าบัญชีออมทรัพย์ซึ่งทุกบาททุกสตางค์ก็จะมอบให้สิริราชมูลนิธิและส่งหลักฐานการโอนเงินมาเนี่ยพร้อมชื่อที่อยู่เบอร์โทรทางทีมงานก็จะรวบส่งไปให้ทางสิริราชมูลนิธิเขียนใบอนุโมทนาบัตรเพื่อให้คุณฟังเนี่ยไปลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่าทีเดียวสำหรับงานนี้อ่ะบัญชีนะคะเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยออมทรัพย์เลขที่6381011095 6381011095ชื่อบัญชีก็บมจ.ธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปค่ะเพื่อมอบแก่สิริราชมูลนิธิจดไม่ทันยังไงสอบถามโทรและไอดีไลน์082-818-4364เบอร์นี้จดไปเลยเพราะว่าเป็นทั้งโทรและไลน์ที่คุณจะส่งหลักฐานโอนเงินเพื่อรับใบอนุโมทนาบัตรไปลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่าเบอร์082-818-4364ค่ะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาใหม่อยากฟังเพลงอะไรบอกมาได้ที่ LINE @topradio ค่ะ
1: ทุกวันนี้สิริราชมูลนิธิยังคงรับบทเป็นที่พึ่งช่วยบรรเทาความทุกข์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสจากทั่วประเทศ
2: แต่ใช่ว่าผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการรักษาโรคยุ่งยากที่เป็นอันตรายแก่ผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวหรือเด็กเล็กที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติ
1: ปัจจัยเกื้อหนุนด้านทุนทรัพย์กับอุปกรณ์การแพทย์คือปัญหาใหญ่ที่ต้องอาศัยทั้งน้ำใจและเมตตา
2: โรงพยาบาลธนบุรีขอเป็นแกนนำเชิญชวนร่วมพลังศรัทธาสร้างมหากุศลกับธนบุรีรันครั้งที่2
1: ร่วมสมทบทุนผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี6381011095ชื่อบัญชีบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนเพื่อมอบแก่สิริราชมูลนิธิต่อไป
2: ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์เพื่อรับใบอนุโมทนาบัตรและใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้2เท่า
1: สอบถามรายละเอียดโทรหรือ LINE ID 082-818-4364
2: เพราะทุกน้ำใจของคุณอาจเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่จะช่วยต่อชีวิตให้ใครอีกหลายคนธนบุรีรันครั้งที่2ร่วมวิ่งร่วมให้เพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา
3: วันที่ปวดใจ
4: คงต้องใช้เวลา
3: วันที่โดนบอกลา
4: คงต้องหาที่พักใจใหม
3: ่วันที่ปวดหัวและเป็นไข้
2: เมื่อปวดหัวและเป็นไข้ใช้พาราแคปยามเป็นบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมพาราแคปแผงสีเขียว
5: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: เก็บมันเลยไหมคะหัวหน้า
7: ใจเย็น
6: เย็นอะไรคะถ้าเราไม่ซักมันก่อนอ่ะมันเล่นเราแน
7: ่ผมรู้ว่ามันลายการมันฆ่าคนมาทั้งโลก
6: ไม่ต้องห่วงหนูมีวิธีจัดการ
7: น่ากลัวกว่าซอมบี้ตรงที่เรามองไม่เห็นมัน
6: โอ้ยมันอยู่ที่มือ เชื้อโรคอ่ะมันอยู่ที่มือใช้สเปรย
7: ์สเปรย์อะไร
8: สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์มีแอลกอฮอล์ 70% เชื้อโรคแฝงอยู่ทุกที่จัดการมันด้วยสิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์
3: วันที่ปวดใจ
4: คงต้องใช้เวลา
3: วันที่โดนบอกลา
4: คงต้องหาที่พักใจใหม
3: ่วันที่ปวดหัวและเป็นไข้
2: เมื่อปวดหัวและเป็นไข้ใช้พาราแคปยามเป็นบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมพาราแคปแผงสีเขียว
5: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: เตรียมพบกับนักเป่าแซกมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ที่พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
9: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
1: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
9: และ Kensington English Garden Resort เขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
1: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรหรือไลน์0962649195แล้วพบกันนะคะ
10: มีใครอยู่ไหมไปไหนกันหมดช่วยพาไปห้องน้ำทีเดินไม่ไหวนะ
11: ร้องหาคนช่วยเพราะขาอ่อนแรงไขสันหลังบาดเจ็บหรืออัมพฤกษ์อัมพาตโอกาสฟื้นเป็นไปได้ด้วยหุ่นยนต์ฝึกเดินฟื้นฟูกำลังขาด้วยเทคโนโลยีก้าวหน้าพาผู้ป่วยก้าวย่างได้อย่างมั่นใจศูนย์ฟื้นพลังก้าวเอื้อมยืนเดินโรงพยาบาลธนบุรีถนนอิสรภาพโทร02-487-2000ต่อ2241
12: หน้าฉันยังโอเคแต่คอเริ่มเหี่ยวเป็นรอยพับแล้ว
13: เธอใช้อะไรทาคอ
12: ก็ใช้ครีมทาหน้าทาลงมาที่คอทุกวัน
13: นั่นแหละหลายคนเข้าใจผิดจริงๆผิวคอบางกว่ามีต่อมไขมันน้อยกว่านี่เลยไวโอเซลเน็กครีมใช้แล้วรู้สึกว่าผิวคอดูตึงเรียบเนียนขึ้นเส้นคอจางลงใน4สัปดาห์มีงานวิจัยรองรับไวโอเซลเอจดีฟายอิ่งเน็กครีมครีมที่พัฒนาสำหรับผิวคอโดยเฉพาะสนใจแอดไลน์@ไวโอเซลหรือโทร0860444554

อนแรกเปิดเพลงจากเรื่องเอวิต้าก็เลี่ยงไปเปิด You Must Love Me บ้างปรากฏก็ไม่ไหวต้องมาเปิด Don't Cry For Me Argentina เพราะว่าคุณฟังก็คิดถึงด้วยเลยได้ฟังสองเพลงจากเรื่องนี้และจากมาดอนน่าเลยนะคะอ่ะช่วงนี้ก็นับถอยหลังเข้าดาวสู่สิ้นเดือนกันยายนโปรของไวโอเซล 9.9 Growing Skin Cells ให้คุณบูทผิวสว่างอ่อนยาวช่ำโกรท่ามกลางสายฝนให้คุณบอกลาผิวเสื่อมสภาพตามวัยปกป้องและฟื้นฟูผิวด้วยพลังสีม่วงธรรมชาติหรือแอนโทไซยานินซึ่งสกัดจากผักผลไม้สีม่วง9ชนิดมาปลุกผิวหน้าและลำคอให้กลับมาตึงกระชับเรียบเนียนสว่างอ่อนโยนจากภายในเคยมีคุณฟังไลน์มาถามผู้จัดว่าตัวไหนดีนะของไวโอเซลทุกตัวค่ะผู้จัดนี่เริ่มติดใจตั้งแต่ Sleeping Mark คือมาร์กหน้าแบบไม่ต้องมาลอกออกนะเช้าโอ้โหล้างหน้ามาหน้ากระจ่างใสเนียนชอบดูหน้าตัวเองตอนเช้าเลยหลังจากใช้ Sleeping Mark ตอนหลังเขาก็มีเซรั่มขึ้นมาแล้วก็มาถึงเน็คครีมสำหรับคอโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นจะเป็นตัวไหนก็ดีแต่ช่วงนี้มีโปรโมชั่นข้อเสนอสุดพิเศษลดสูงสุดถึง 77% ทั้งเซตผิวคอตึงเซตผิวสว่างฝ้าจางเซตปกป้องผิวแล้วก็โทโทแคสเซตนะคะจำกัดถึง30กันยายนเท่านั้นสนใจไงขอแอดไลน์ไปแล้วก็ขอให้ทางไวโอเซลส่งไลน์มาให้ดูว่ามีตัวไหนอย่างไรเพราะว่ามีรายละเอียดมีทั้งส่วนลดมีทั้งของแถมแต่ละเซตนะคะแอดไลน์ที่เครื่องหมายแอดไลน์แล้วก็พิมพ์ว่า VIOCELL @YOCELL หรือโทรศัพท์086044 5554ค่ะ

องทบทวนดูสิคะว่าคิดออกไหมเพลงนี้จากมิวสิคัลเรื่องอะไรจังหวะสนุกทาเลนต์มีเสน่ห์มากฟังจากพอมาเรียก่อนค่ะ

0: บรรเลงแล้วก็ร้อง You are the one that I want จังหวะคึกคักคิดถึงการออกกำลังกายกันธนบุรีรันทูนะคะนอกจากจะเชิญชวนร่วมสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับการรักษาโรคยุ่งยากที่เป็นอันตรายแก่ผู้เป็นเสาหลักยากเย็นแสนเข็ญที่จะได้รับการรักษาต้องพึ่งพาสิริราชมูลนิธิสำหรับเรื่องนี้จะร่วมสมทบทุนก็ได้หรือร่วมวิ่งออกกำลังกายไปด้วยหลายท่านวิ่งกันทุกสนามสนามนี้อย่าพลาดได้บุญด้วยเชิญร่วมวิ่งลอยฟ้ามหากุศลกับโครงการธนบุรีรันครั้งที่2เพื่อสิริราชมูลนิธิผู้ชนะเลิศชายหญิงแบบฮาล์ฟมาราธอนได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่วนผู้ชนะชายหญิงประเภทมินิฮาล์ฟมาราธอนก็ได้รับมอบเป็นเกียรติรางวัลเช่นกันจะมีวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมนะคะโดยที่จุดปล่อยตัวและจุดเส้นชัยอยู่ที่สวนหลวงพระราม8บริเวณเชิงลาดทางขึ้นสะพานพระรามที่8ฝั่งธนบุรีค่ะสมัครได้ที่ race.thai.run/thonburirun2 คุณฟังเซิร์ชใน Google ก็ได้ว่าธนบุรีรัน2ก็จะนำไปเว็บไซต์นี้เข้าไปสมัครได้เลยมีหลายรูปแบบของการสมัครนะคะหรือสอบถามเพิ่มเติม0955581556เดี๋ยวพบกันช่วงหน้าหลังข่าวกับชั่วโมงสุดท้ายใกล้เที่ยงกันค่ะ
1: โรงพยาบาลธนบุรีขอเชิญทุกท่านร่วมวิ่งลอยฟ้ามหากุศลกับโครงการธนบุรีรันครั้งที่2เพื่อสิริราชมูลนิธิผู้ชนะเลิศชายและหญิงประเภทฮาล์ฟมาราธอนได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นรางวัล
2: ส่วนผู้ชนะชายและหญิงประเภทมินิฮาล์ฟมาราธอนมีรางวัลมอบเป็นเกียรติให้ด้วย

0: ื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา
1: สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับ
2: เพราะทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร0818892306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ
3: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทยทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
4: คุณกำลังฟังท็อปเรดิโอ FM 93.5 ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญจรุ่งสมัยรัฐบาลเปิดเผยผลสำรวจบ้านไม่มีเลขที่กว่า 490,000 หลังคาเรือนเร่งจัดทำฐานข้อมูลรองรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและการช่วยเหลือประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: รัฐบาลเปิดเผยผลสำรวจบ้านไม่มีเลขที่กว่า 490,000 หลังคาเรือนเร่งจัดทำฐานข้อมูลรองรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและการช่วยเหลือประชาชน
6: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติด้วยเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยกลุ่มและกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติพร้อมอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการซื้อประกันภัยให้กับประชาชนค่าเบี้ยประกันภัยวงเงินรวม15,500,000 บาทเพื่อให้ความคุ้มครอง3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวรัฐบาลได้เร่งสำรวจบ้านไม่มีเลขที่จากข้อมูลของกรมการปกครองกระทรวง

0: มหาไทยณวันที่15กันยายน2569มีการสำรวจแล้ว 517,525 หลังคาเรือนพบว่าเป็นบ้านเลขที่ไม่มีบ้านเลขที่ 491,453 หลังคาเรือนและพบที่พักอาศัยที่มีบุคคลพักอาศัยอยู่จริง 82,810 หลังคาเรือนขณะเดียวกันมีการจำหน่ายรายการบ้านแล้ว 1,377 หลังคาเรือนสะท้อนถึงความจำเป็นในการเร่งจัดทำฐานข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันจะเป็นส่วนสำคัญในการวางแผนช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่พักอาศัยชั่วคราวหรือแรงงานที่อยู่ในพื้นที่จริงแต่ยังไม่มีข้อมูลบ้านเลขที่ในระบบพฤษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขอสมก.เริ่มทดสอบสมรรถนะรถเมล์ไฟฟ้าต้นแบบเตรียมพร้อมสู่การเปลี่ยนรถเมล์ใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนในปีหน้าน
2: ายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการนำรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าหรือ EV มาให้บริการประชาชนว่าล่าสุดจากการติดตามความคืบหน้าการประกอบรถโดยสารปรับอากาศพลังงานไฟฟ้าอย่างใกล้ชิดพร้อมนำพนักงานขับรถตัวแทนผู้ใช้งานจริงเข้าเยี่ยมชมสายการผลิตและทดลองขับรถต้นแบบคันจริงณบริษัทผู้ผลิตเพื่อประเมินความพร้อมด้านสมรรถนะและสร้างความมั่นใจก่อนเริ่มทยอยส่งมอบให้บริการประชาชนขณะนี้ชิ้นส่วนรถแรก40คันประกอบเสร็จแล้วและเข้าสู่กระบวนการชุบเคลือบกันสนิมและพ่นสีส่วนรถต้นแบบ1คันประกอบสมบูรณ์พร้อมทดสอบระบบแล้วอย่างไรก็ตามในสัปดาห์นี้จะมีชิ้นส่วนเข้ามาเพิ่มอีก80คันและคาดว่าจะพร้อมส่งมอบรถแรกจำนวน500คันภายในเดือนมีนาคม2570ก่อนจะทยอยส่งมอบจนครบตามแผนทั้งหมด 1,520 คันเพื่อยกระดับการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
1: อินโดนีเซียยังคงเดินหน้าค้นหาผู้สูญหายกว่า100คนในเหตุการณ์เรือโดยสารพลิกคว่ำในทะเลชวาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสำนักงานค้นหาและกู้ภัยแห่งชาติอินโดนีเซียเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าทางการอินโดนีเซียจะยังคงเดินหน้าค้นหาผู้สูญหายกว่า100คนในเหตุการณ์เรือโดยสาร Virgo Transport 8พลิกคว่ำกลางทะเลชวาต่อไปในวันจันทร์นี้หลังขยายปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยออกไปอีก1สัปดาห์เนื่องจากมีผู้สูญหายจำนวนมากและการกู้ซากเรือให้กลับมาอยู่ในตำแหน่งปกติต้องใช้เวลาขณะที่หัวหน้าสำนักงานค้นหาและกู้ภัยประจำเมืองบัญจามาซินแสดงความหวังว่าในวันจันทร์นี้สภาพอากาศบริเวณจุดเกิดเหตุจะเอื้ออำนวยให้สามารถนำร่างผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ภายในเรือออกมาได้มากขึ้นทั้งนี้เรือ Virgo Transport 8ซึ่งบรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือรวม243คนประสบเหตุพลิกคว่ำท่ามกลางสภาพอากาศเลวร้ายเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่13กันยายนที่ผ่านมาระหว่างการเดินทางจากเมืองสุราบายาในจังหวัดชวาตะวันออกมายังเมืองบัญจามาซินในจังหวัดกาลิมันตันใต้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายและมีผู้รอดชีวิต108คนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา
3: 12:00 นติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
5: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิอำเภออาสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอคำเขื่อนแก้วอำเภอคอวังอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรอำเภอยางชุมน้อยอำเภอกันทารารมอำเภอวังหินอำเภอราศีสลัยอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษอำเภอขามทะเลสออำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอโชคชัยอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะติมพระจังหวัดสงขลาได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองลักลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกอลันตาอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่อำเภอพระพรหมอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาในทะเลอ่าวไทยและในทะเลอันดามันฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดพังงาและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือประจำวันจันทร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปเมื่อเวลา10นาฬิกาวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยแต่ยังคงทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: Easy Hour FM 93.5

ับเข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายใกล้เที่ยงเนี่ยหลายเพลงติดค้างกันไว้นะคะให้คุณได้ฟังต่อเนื่องกันหลายเพลงเลยเริ่มด้วย Woman จาก John Lennon Hello Stranger แล้วก็เพลงStrangers นะคะแล้วก็เพลง Laughter in the Rain ที่มีเสียงฮู้ตามที่คุณรีเควสต์มารวมทั้งวันใน in Bangkok ที่เพิ่งจะจบไปเพลงแนวป๊อปแรปยุคแรกๆจากละครเวทีมิวสิคัลเรื่องเชสนะคะซึ่งก็แต่งโดยสมาชิกวงแอปปามีท่อนฮุกที่ติดหูคนไทยสุดๆเลยนั่นคือเรื่องราวของเพลงชุดใหญ่เข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายใกล้เที่ยงอีเซียลค่ะแล้วก็มาอัปเดตหน้าต่างเศรษฐกิจในมุมของตลาดหุ้นไทยบ้างวันนี้เขียวค่ะบวกมา 7.63 จุดหรือ 0.48% มาอยู่ที่ดัชนี 1,591.92 จุดส่วนราคาทองคำค่ะราคาทองคำวันนี้ปรับลดประกาศเป็นครั้งที่7ล่าสุดตอน 11:19 ไม่นานนี้เองสดสดจริงๆทำให้ลบมา250บาททองคำแท่งขายออกบาทละ 68,800 ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 69,600 บาทค่ะ

ไหนก็ขยับจังหวะแล้วร็อกแอนด์โรลยุค80ที่จังหวะเร็วสนุกสะใจชวนคนฟังลุกสะบัดเท้าฟุตรูทวันนี้จากอัลบั้ม Dancing Queen Romantic

0: คึกคักมาตลอดนะคะ Wake Me Up Before You Go Go จากแวมขอบคุณมากๆบอกเพลงเพราะทุกเพลงไม่ว่าจะเป็นจังหวะช้าจังหวะเร็วโดนใจไปหมดเหมือนรู้ใจกันนี่เป็นเพราะว่าก็ขอกันมาจำกันได้นะคะบางครั้งก็เรียกว่าเปิดเพลงไหนเราจะรู้ไม่ต้องไปทำสำรวจการมี LINE @topradio เนี่ยแม้แต่สติกเกอร์ก็จะรู้ว่าสติกเกอร์ตัวไหนถูกใจปานกลางถูกใจปกติถูกใจมากบางทีก็เต้นกันมาบางทีก็มากันสารพัดนะคะบางทีไม่ต้องบอกก็รู้ใจบางทีกระแสจิตก็มาเลยขอบคุณมากมากแล้วก็บอกแม่พูดแล้วซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าฟังอยู่สถานีเดียวนะคะนี่ก็ขอบคุณมากมากเวลาคุณฟังส่งไลน์มาเนี่ยเป็นกำลังใจให้กับบรรดาพวกเราดีเจมากมากเลยเพราะฉะนั้นใครยังไม่ได้แอดไลน์แอดไลน์ที่ @topradio แล้วใครอยากจะไปสนุกมีความสุขในช่วงปลายปีความทรงจำร่วมกันปีนี้เป็นครั้งแรกที่ไปจัดที่เขาใหญ่นะคะสถานที่สวยงามด้วยแล้วก็เราก็จัดให้เป็นพิเศษโดยมีสปอนเซอร์ใจดีสนับสนุนถึงจัดได้ในราคานี้ยังไงก็รีบตัดสินใจนะคะคงใกล้จะเต็มแล้วล่ะค่ะ0962649195ค่ะ Caribbean QueenBilly Ocean ค่ะ
1: She's simply awesome
0: เราว่าวันนี้บอดแคสต์ไปถึงคุณฟังให้รับทราบทั่วกันแล้วว่างานจะมีวันที่28 29พฤศจิกายนบอกว่าไม่ทราบไม่ได้ยินไม่ได้นะคะ

ีคุณฟังหรอกแม่บิ้วจังไม่ต้องบิ้วก็นั่งนับวันรอคนที่จองแล้วก็บอกว่าโอ้ยอยากจะให้ถึงวัน Let's Toe Journey in the Valley at เขาใหญ่เร็วๆซ้อมๆไว้ก่อนค่ะซ้อมๆเต้นเอาไว้ก่อนวันนี้ก็มีเพลงให้ซ้อมๆกันอยู่ค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีประชุมทีมไทยแลนด์ที่ประเทศญี่ปุ่นพร้อมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศการผลักดันอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดรวมถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมส่งหนังสือทักท้วงเวที Miss Universe Cambodia 2026ละเมิดสิทธิ์ใช้ภาพการแต่งกายชุดไทยสมัยรัชกาลที่5เพื่อไม่ให้กระทบการขึ้นทะเบียนมรดกโลกปลายปีนี้
1: ทางการรัสเซียให้คำมั่นที่จะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงต่อกรณีที่ยูเครนโจมตีครั้งใหญ่ต่อเป้าหมายในพื้นที่กรุงมอสโกของรัสเซียทีมชาติไทยคว้า3เหรียญทอง1เหรียญเงินรั้งอันดับ4ของตารางในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีประชุมทีมไทยแลนด์ที่ประเทศญี่ปุ่นพร้อมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศการผลักดันอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดรวมถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหารือกับทีมประเทศไทยณโรงแรมอิมพีเรียลกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศรวมถึงทิศทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นและการบูรณาการทำงานของทีมประเทศไทยโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายวิชาวัฒน์อิสระภักดีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศนายวิชุเวชชาชีวะเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวรวมถึงกงสุลใหญ่ณนครโอซาก้ากงสุลใหญ่ณนครฟุกุโอกะผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยและญี่ปุ่นเป็นมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมาอย่างยาวนานแม้การลงทุนจากญี่ปุ่นในปัจจุบันอาจไม่ได้มีขนาดเทียบเท่ากับในอดีตหรือบางช่วงอาจชะลอตัวแต่ไทยยังมีศักยภาพและความพร้อมที่จะร่วมมือกับญี่ปุ่นในหลายด้านส่วนการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนต์จากรถยนต์สันดาปไปสู่รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ซึ่งทำให้เกิดการแข่งขันจากผู้ผลิตหลายประเทศโดยเฉพาะจีนจากการหารือกับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยก่อนหน้านี้ได้รับการยืนยันว่าไม่มีการย้ายฐานการผลิตของญี่ปุ่นออกจากประเทศไทยทั้งหมดขณะเดียวกันไทยยังมีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการลงทุนของญี่ปุ่นโดยรัฐบาลไทยกำลังผลักดันการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานรวมถึงให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางพลังงานแม้ปัจจุบันยังมีความกังวลเกี่ยวกับราคาน้ำมันทางนี้ประเด็นที่ทั้งสองประเทศให้ความสำคัญคือการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์และอาชญากรรมทางการเงินนายกรัฐมนตรีระบุด้วยว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการปราบปรามอย่างจริงจังและระบบตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินที่ผิดปกติของไทยมีมาตรฐานและได้รับความน่าเชื่อถือนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงจุดแข็งด้านภูมิศาสตร์ของประเทศไทยรวมถึงความสัมพันธ์และความคุ้นเคยระหว่างไทยกับญี่ปุ่นเชื่อว่าญี่ปุ่นจะยังคงให้ความสำคัญกับความร่วมมือและการลงทุนในประเทศไทยต่อไปผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมส่งหนังสือทักท้วงเวที Miss Universe Cambodia 2026ละเมิดสิทธิ์ใช้ภาพการแต่งกายชุดไทยสมัยรัชกาลที่5จากฟิล์มกระจกที่ขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำของโลกโดยจะดำเนินการผ่านการทูตเพื่อไม่ให้กระทบการขึ้นทะเบียนมรดกโลกปลายปีนี้

0: นางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแถลงข่าวชี้แจงกรณีการนำเสนอการแต่งกายชุดไทยและข้อมูลทางประวัติศาสตร์บนเวทีมิสยูนิเวิร์สกัมพูชา2026ว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้ติดตามกรณีเวทีการประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชานำเสนอภาพเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชาปรากฏชัดว่าเป็นการใช้ภาพซึ่งมีแหล่งที่มาของไทยจึงเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการบ่งชี้ว่าผู้จัดทำภาพมีเจตนากล่าวอ้างและโน้มน้าวให้เชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาดังนั้นจึงสั่งการให้กรมศิลปากรทำหนังสือร้องเรียนให้เวทีประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชายุติการกระทำและเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนและใช้ข้อความอย่างระมัดระวังในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเพราะภาพถ่ายดังกล่าวเป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรถ่ายเมื่อปี2449สมัยรัชกาลที่5และบันทึกในหอพระสมุดวชิรยานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกของยูเนสโกเมื่อปี2560โดยภาพต้นฉบับเป็นฟิล์มต้นฉบับมีตรากรมศิลปากรประทับเป็นตรายางอยู่แต่เวทีการประกวดได้ลบตรายางออกแล้วนำภาพไปใช้โดยไม่อ้างอิงระบุถึงแหล่งที่มาของข้อมูลโดยให้เร่งส่งหนังสือตักเตือนทักท้วงไปยังกองประกวดดังกล่าวให้แก้ไขหากไม่ดำเนินการจะดำเนินการตามกฎหมายยืนยันว่ากระทรวงวัฒนธรรมไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้แน่นอนแต่จะดำเนินการผ่านการทูตและกฎหมายเพื่อไม่ให้กระทบต่อการขึ้นทะเบียนชุดไทยในช่วงปลายปีนี
1: ้การที่ดูประเมินเบื้องต้นแล้วเนี่ยเป็นการคลอปโดยเอาลายน้ำออกซึ่งแน่นอนว่าภาพเนี่ยมีที่มาของไทยเป็นภาพฟิล์มกระจกที่เก็บไว้ในสำนักหอจดหมายเหตุค่ะอันนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วก็เราถึงกล้าพูดว่าเขาบิดเบือนข้อมูลอันนี้คือประเด็นสำคัญค่ะก็จริงๆเราก็สามารถยืนยันได้นะคะเพราะว่าแหล่งที่มาเนี่ยล่าสุดเนี่ยทางกรมศิลปากรก็ได้มีการโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียนะคะเมื่อวันที่5สิงหาคมถ้าทุกท่านติดตามก็จะเห็นว่าเราพยายามที่จะสร้างดิจิทัลฟุตปรินท์การที่เราจะสร้างดิจิทัลฟุตปรินท์เนี่ยก็เป็นเรื่องง่ายที่จะมีการนำข้อมูลไปใช้แต่การนำข้อมูลไปใช้นั้นประเทศไทยไม่ได้ติดอะไรเลยค่ะขอแค่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างครบถ้วนและชัดเจนเท่านั้นเองค่ะ
0: นอกจากนี้จะมีการเผยแพร่องค์ความรู้พัฒนาการของชุดไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการนำชุดไทยไปจัดโรดโชว์อย่างเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสและญี่ปุ่นเป็นการสร้างการรับรู้ไปยังนานาประเทศอย่างเป็นรูปธรรมมาริชโยรายงาน
2: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมสร้างถังข้อมูลกลางเพื่อเป็นศูนย์แจ้งเหตุแจ้งความจุดเดียวเชื่อมถึงทุกหน่วยงานทันทีสกัดเส้นทางการเงินสแกมเมอร์
3: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่ากระทรวง DE เดือนหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามภัยออนไลน์อย่างเต็มกำลังโดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาและตัดกระบวนการแก๊งสแกมเมอร์ตั้งแต่ต้นทางเพื่อยกระดับการตรวจสอบให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลซึ่งจะช่วยให้การติดตามและวิเคราะห์เส้นทางการเงินของบัญชีต้องสงสัยทำได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นโดยบริการการร่วมกับหน่วยงานภาคการเงินออกแบบระบบถังข้อมูลกลางซึ่งระบบนี้จะทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการวิเคราะห์เส้นทางการเงินของสแกมเมอร์แบบอัตโนมัติมีระบบการให้ความยินยอมและการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของมิจฉาชีพได้โดยไม่กระทบต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานขณะเดียวกันกระทรวงดีและสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังได้ร่วมกันพัฒนาระบบการบริหารการแจ้งเหตุระดับชาติแบบรวมศูนย์ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนที่ประสบเหตุสามารถแจ้งเรื่องเพียงจุดเดียวแต่ข้อมูลจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในทันทีช่วยลดขั้นตอนและเพิ่มความรวดเร็วในการอายัดหรือสกัดกั้นเงินของผู้เสียหายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดียืนยันว่าทุกกระบวนการส่งต่อและเก็บรักษาข้อมูลจะต้องผ่านการคุ้มครองภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยไซเบอร์และกฎหมาย PDPA อย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยสูงสุดให้กับประชาชนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: กองบังคับการกองปราบปรามเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินวัดพุทธไทยสวรรค์และเตรียมเรียกป๋องสุพรรณสอบปมมูลนิธิหวันโชตเพื่อให้ข้อมูลวันพรุ่งนี้พลตรตรีพัฒนศักดิ์บุพผาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าคดีนายอติโชตหรืออดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และนางสาวปุญญวีหรือสีกาเอผู้ต้องหาร่วมกันยักยอกเงินวัดหลายร้อยล้านบาทว่าพนักงานสอบสวนได้ส่งข้อมูลเส้นทางการเงินให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ตรวจสอบความเชื่อมโยงโดยปปง.ส่งข้อมูลกลับมาแล้วบางส่วนขณะนี้ชุดสืบสวนกองกำกับการ1กองบังคับการ กองปราบปรามอยู่ระหว่างตรวจสอบส่วนกรณีมูลนิธิหวันโชติซึ่งนายอติโชติจัดตั้งขึ้นและดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมีคณะกรรมการรวม6คนพนักงานสอบสวนสอบปากคำไปแล้ว5คนและพบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคดีขณะที่กรรมการคนสุดท้ายคือนายเสมอนิ้วงามหรือป๋องสุพรรณเซียนพระชื่อดังพนักงานสอบสวนเตรียมออกหมายเรียกให้เข้าพบเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิหวันโชติในวันพรุ่งนี้รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินกลับมาเปิดให้บริการตามปกติครบทุกสถานีแล้วตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังเจ้าหน้าที่เร่งซ่อมแซมระบบจ่ายไฟตลอดทั้งคืนนายพัชรพงษ์พัชรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศแล้วตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังเจ้าหน้าที่เร่งซ่อมแซมระบบจ่ายไฟตลอดทั้งคืนนายพัชรพงษ์พัชรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งนี้แล้วตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังเจ้าหน้าที่เร่งซ่อมแซมระบบจ่ายไฟตลอดทั้งคืนนายพัชรพงษ์พัชรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศครบทุกสถานีตั้งแต่ที่ผ่านมาหลังเจ้าหน้าที่เร่งซ่อมแซมระบบจ่ายไฟตลอดทั้งคืนนายพัชรพงษ์พัชรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศครบทุกสถานีตั้งแต
4: ่ EV มาให้บริการประชาชนว่าล่าสุดจากการติดตามความคืบหน้าการประกอบรถโดยสารปรับอากาศพลังงานไฟฟ้าอย่างใกล้ชิดพร้อมนำพนักงานขับรถตัวแทนผู้ใช้งานจริงเข้าเยี่ยมชมสายการผลิตและทดลองขับรถต้นแบบคันจริงณบริษัทผู้ผลิตเพื่อประเมินความพร้อมด้านสมรรถนะและสร้างความมั่นใจก่อนเริ่มทยอยส่งมอบให้บริการประชาชนขณะนี้ชิ้นส่วนรถแรก40คันประกอบเสร็จแล้วและเข้าสู่กระบวนการชุบเคลือบกันสนิมและพ่นสีส่วนรถต้นแบบ1คันประกอบสมบูรณ์พร้อมทดสอบระบบแล้วอย่างไรก็ตามในสัปดาห์นี้จะมีชิ้นส่วนเข้ามาเพิ่มอีก80คันและคาดว่าจะพร้อมส่งมอบรถแรกจำนวน500คันภายในเดือนมีนาคม2570ก่อนจะทยอยส่งมอบจนครบตามแผนทั้งหมด 1,520 คันเพื่อยกระดับการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
2: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินหน้าฟื้นฟูเคหะชุมชนทุ่ง2ห้องจัดทำแผนก่อสร้างอาคารใหม่รองรับผู้อยู่อาศัยคนเดิมและคนใหม่รวม 3,800 หน่วยมุ่งพัฒนาชุมชนเมืองคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
5: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าจากการตรวจเยี่ยมโครงการเคหะชุมชนทุ่ง2ห้องถนนกำแพงเพชร6เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยของประชาชนซึ่งโครงการเคหะชุมชนทุ่ง2ห้องก่อตั้งเมื่อปี2522ถึง2525บนพื้นที่กว่า29ไร่ปัจจุบันมีอายุกว่า47ปีเป็นอาคารแฟต5ชั้น9อาคารจำนวน 1,369 หน่วยสำหรับผู้มีรายได้น้อยอยู่อาศัยในรูปแบบการเช่าปัจจุบันโครงการมีสภาพทรุดโทรมตามกาลเวลาจึงจำเป็นต้องดำเนินการฟื้นฟูและพัฒนาโครงการใหม่การเคหะแห่งชาติจึงร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดทำแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนทุ่ง2ห้องโดยในปีหน้าจะนำเสนอแผนต่อคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพร้อมจัดทำแบบก่อสร้างและรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากนั้นปี2571จะเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเพื่อเริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม 1,327 หน่วยแบ่งเป็นระยะที่1จำนวน484หน่วยและระยะที่2จำนวน843หน่วยคาดว่าจะสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2574ด้านนายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติกล่าวว่าสำหรับแผนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนทุ่ง2ห้องจะก่อสร้างเป็นอาคารพักอาศัยจำนวน9อาคารรวมประมาณ 3,800 หน่วยรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม 1,327 หน่วยและผู้อยู่อาศัยใหม่ 2,400 หน่วยพร้อมอาคารพาณิชยกรรมและสำนักงาน1อาคารและอาคารจอดรถประมาณ 1,900 คันโดยมุ่งพัฒนาคนชุมชนและเมืองให้เป็นชุมชนเมืองที่มีคุณภาพปลอดภัยมีพื้นที่เศรษฐกิจและพื้นที่สาธารณะรวมถึงเป็นต้นแบบการฟื้นฟูเมืองและที่อยู่อาศัยโดยอาจจะใช้โมเดลการเช่าระยะยาวในรูปแบบบ้านเคหะเพื่อคนไทยเพื่อให้ประชาชนสามารถ เข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพในราคาที่เหมาะสม

0: นิตยาคุณสิมรายงาน
1: คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเปิดทางเลือกออมต่อหลังเกษียณวันที่30กันยายนนี้ด้วยบริการ4รูปแบบเพิ่มความยืดหยุ่นให้สามารถปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนได้สูงสุดถึง12ครั้งต่อปีเพื่อบริหารจัดการเงินระยะยาวและป้องกันภัยหลอกลงทุนจากมิจฉาชีพนายสรพลตุลยาเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.กล่าวถึงแนวทางและการเตรียมพร้อมด้านการเงินของข้าราชการกำลังจะเกษียณในวันที่30กันยายนนี้เพื่อเป็นทางเลือกให้กับข้าราชการและวางแผนการเงินระยะยาวว่ากบข.ได้เปิดบริการออมต่อ4รูปแบบสำหรับข้าราชการเกษียณอายุสิ้นเดือนกันยายนนี้เพื่อบริหารเงินก้อนต่อยอดผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณร้อยละ4ต่อปีแบ่งเป็นฝากเงินทั้งหมดไว้กับกบข.เพื่อให้บริการลงทุนต่อเนื่องทยอยรับเงินเป็นงวดๆรับเงินเป็นรายเดือนราย3เดือน6เดือนหรือรายปีขอรับเงินบางส่วนรับเงินสดบางส่วนออกมาใช้และส่วนที่เหลือให้ออมต่อกับกบข.และสุดท้ายกำหนดรับเงินในอนาคตเลือกเก็บเงินไว้ก่อนและกำหนดวันรับเงินก้อนในเวลาที่ต้องการซึ่งปัจจุบันกฎหมายของกบข.เปิดโอกาสให้สมาชิกที่เกษียณอายุราชการสามารถออมต่อกับกบข.ได้โดยเงินออมดังกล่าวยังคงได้รับการบริหารจัดการจากมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญของกบข.เพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตของเงินทุนและลดความเสี่ยงจากการถูกมิจฉาชีพหลอกลวงลงทุนสำหรับรูปแบบบริการออมต่อในปัจจุบันมีความยืดหยุ่นสูงเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการใช้ชีวิตของสมาชิกแต่ละบุคคลสมาชิกสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการออมได้ปีละ2ครั้งและสามารถเลือกหรือปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนได้สูงสุดถึงปีละ12ครั้งเช่นเดียวกับสมาชิกที่ยังรับราชการอยู่
2: ในส่วนของการเกษียณกบข.ก็อยากให้สมาชิกลองใช้เวลาในการวางแผนการเงินระยะยาวนะครับก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะรับเงินคืนทั้งก้อนหรือจะเลือกออมต่อกับทางกบข.นะครับในปัจจุบันกฎหมายของกบข.สามารถให้สมาชิกออมต่อกับทางกบข.ได้นะครับโดยเงินที่ออมต่อจะได้รับการบริหารเงินลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญของกบข.เองนะครับมีโอกาสในการเติบโตนะครับแล้วก็ลดภัยเสี่ยงจากมิจฉาชีพนะครับ
1: เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการย้ำว่าวันที่30กันยายนนี้มีสมาชิกกบข.จะเกษียณอายุราชการ 16,233 รายจากสมาชิกทั้งหมด 1,290,000 รายซึ่งกบข.ได้เตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินกองทุนให้สมาชิกรวมเป็นเงินประมาณ 24,950 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินออมสะสมอย่างต่อเนื่องของสมาชิกรวมกับเงินสมทบจากภาครัฐและผลตอบแทนจากการลงทุนโดยปีนี้สมาชิกที่เกษียณอายุราชการจะได้รับเงินกองทุนเฉลี่ยรายละ 1,530,000 บาทมีสมาชิกที่ได้รับเงินสูงสุดมากถึง 7,860,000 บาทกรมควบคุมโรคจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมควบคุมโรคครบรอบ52ปีสานต่อภารกิจ5ยุทธศาสตร์มุ่งสู่เป้าหมายเสริมสร้างป้องกันและควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานระดับสากลให้ได้ภายในปี2580
3: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นประธานในพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กรมควบคุมโรคและพิธีเจริญพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมควบคุมโรคครบรอบ52ปีเพื่อรำลึกถึงความสำคัญแห่งการจัดตั้งกรมควบคุมโรคเสริมสร้างวัฒนธรรมอันดีงามสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทั้งนี้กรมควบคุมโรคเดิมคือกองควบคุมโรคติดต่อสังกัดกระทรวงมหาดไทยตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2485ก่อนโอนมาสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหลังมีการสถาปนากรมสาธารณสุขขึ้นเป็นกระทรวงในปีเดียวกันต่อมาในปีพุทธศักราช2517ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นกรมควบคุมโรคติดต่อก่อนปรับเป็นกรมควบคุมโรคในปี2545และพัฒนาดำเนินงานมาจนถึงปัจจุบันถือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาสุขภาพของประชาชนมุ่งเน้นการเป็นผู้นำด้านวิชาการและเทคโนโลยีการป้องกันและควบคุมโรคของประเทศและระดับนานาชาติโดยมีเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานระดับสากลให้ได้ภายในปี2580โดยการเดินหน้า5ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่ยุทธศาสตร์การพัฒนานโยบายมาตรการ การและบริการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขยุทธศาสตร์การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพยุทธศาสตร์การปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการพัฒนาความร่วมมือและยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพนฤมลอุดมพรรายงาน
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ขณะนี้หย่อมความกดอากาศต่ำจากประเทศเวียดนามเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศกัมพูชาภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางของไทยก่อนจะเคลื่อนตัวต่อไปยังภาคตะวันตกและภาคเหนือในช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าในช่วงนี้ขอให้ประชาชนเตรียมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะในช่วงวันที่24ถึง25กันยายนยอมความกดอากาศต่ำดังกล่าวจะได้รับความชื้นเพิ่มจากอ่าวไทยทำให้มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้พื้นที่ภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและภาคกลางจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีและตราดซึ่งมีฝนสะสมต่อเนื่องมา 3-4 วันแล้วจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันรวมถึงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้วที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่นอกจากนี้ยังขอเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวให้งดการเดินทางไปเที่ยวน้ำตกบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากที่รุนแรงสำหรับพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครต้องเฝ้าระวังปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายเนื่องจากปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำในปริมาณมากเมื่อมีฝนตกลงมาสมทบจะทำให้การระบายน้ำทำได้ช้าลงส่วนภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีก็ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเช่นเดียวกันส่วนสภาพคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงโดยบริเวณที่ห่างฝั่งจะมีคลื่นสูง 3-4 เมตรส่วนบริเวณใกล้ฝั่งภาคตะวันออกจะมีคลื่นสูงประมาณ3เมตรจึงขอเตือนให้เรือเล็กงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23-27กันยายนนี้เพื่อความปลอดภัยจังหวัดลำปางเกิดน้ำไหลหลากเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือน2หมู่บ้านในพื้นที่อำเภอเถินกระทบ85หลังคาเรือนเบื้องต้นไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
5: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางได้รายงานว่าเมื่อเวลา 6:00 นของวันที่21กันยายน2569เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่ที่1และหมู่ที่7ตำบลแม่ปะอำเภอเถินจังหวัดลำปางเบื้องต้นมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบจำนวน85หลังคาเรือนแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดด้านนายวุฒิพงษ์แก้วปาเฟยในอำเภอเถินได้เปิดเผยว่าด้านการให้ความช่วยเหลือที่ทำการปกครองอำเภอเถินและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนพร้อมขนย้ายสิ่งของไว้บนที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเพิ่มเติมปัจจุบันระดับน้ำเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องหากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมคาดว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินสามารถแจ้งหน่วยงานในพื้นที่เพื่อขอรับความช่วยเหลือได้ทันทีบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
4: ขณะที่จังหวัดเพชรบูรณ์เกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่อำเภอชนแดนเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเบื้องต้นส่งผลกระทบในพื้นที่7ตำบลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการเร่งสำรวจและประเมินความเสียหายเพิ่มเติม
6: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่คืนวันที่20กันยายน2569จนถึงช่วงเช้าวันนี้พบว่าอำเภอชนแดนมีปริมาณฝนตกสะสมสูงสุดวัดได้ที่ตำบลชนแดน 146.5 มิลลิเมตรส่งผลให้มีมวลน้ำไหลเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนถนนและพื้นที่การเกษตรบางส่วน นายพิทยาดวงพัตรานายอำเภอชนแดนรายงานว่าเมื่อเวลาประมาณ3นาฬิกาของวันนี้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรและถนนในพื้นที่7ตำบลได้แก่ตำบลชนแดนหมู่ที่1และ14ตำบลลาดแคหมู่ที่4และ11ตำบลตะกุดไตรหมู่ที่8ตำบลซับพุทราหมู่ที่6และตำบลบ้านกล้วยหมู่ที่5ส่วนตำบลสาลาลายอยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ได้รับผลกระทบเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเร่งสำรวจและประเมินความเสียหายเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามขั้นตอนต่อไปเพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
4: กรมชลประทานแจ้งเตือนให้ประชาชนใน11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากเขื่อนเจ้าพระยาได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำสูงสุด 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังเกิดฝนตกหนักบริเวณตอนบนของประเทศ
3: นายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลังตอนบนของประเทศเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นโดยสถานีซีสองอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ 1,377 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทมีการระบายน้ำอยู่ที่990ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วในเวลา17นาฬิกาของวันนี้จะปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็นอัตรา 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องทั้งนี้คาดการณ์วันที่27กันยายนปริมาณน้ำที่สถานี42จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,100 ถึง 1,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมกับน้ำจากลำน้ำสาขาทำให้มีปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 1,150ถึง 1,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อรวมกับการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งอยู่ที่ประมาณ400ถึง450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงจำเป็นต้องทยอยปรับระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งการระบายน้ำดังกล่าวจะทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำคืออำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งนี้กรมชลประทานขอแจ้งเตือนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงแม่น้ำน้อยติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีปริมาณน้ำมากกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะประกาศให้ทราบต่อไปติยาพันยางเทียนรายงาน
4: จังหวัดสุพรรณบุรีแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง
7: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพพระยาจังหวัดสุพรรณบุรีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำท่าจีนและพื้นที่นอกคันกั้นน้ำให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งหลังมีฝนตกหนักและปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกับกรมชลประทานแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยเริ่มเวลา 9:00 น.ทยอยจากอัตรา990ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นอัตรา 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนถึงเวลา 17:00 น.เฉลี่ยชั่วโมงละ25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยประมาณและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องโดยพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบได้แก่พื้นที่ริมแม่น้ำท่าจีนด้านเหนือประตูระบายน้ำโพพระยาในอำเภอศรีประจันรวมถึงพื้นที่ด้านท้ายประตูระบายน้ำโพพระยาในอำเภอเมืองสุพรรณบุรีบางปลาม้าและสองพี่น้องโดยระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 40-50 เซนติเมตรขอให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงเตรียมเอกสารสำคัญยาเครื่องใช้จำเป็นและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้พ้นระดับน้ำตรวจสอบเส้นทางเข้าออกบ้านเตรียมพร้อมเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุเด็กและผู้ป่วยหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นพร้อมทั้งติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและอย่าหลงเชื่อข่าวลือหากมีคำสั่งอพยพขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โดยทันทีทั้งนี้ปัจจุบันจังหวัดสุพรรณบุรีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำแล้วจำนวน2อำเภอ10ตำบล47หมู่บ้าน 1,498 ครัวเรือนสโรชงาสงสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
4: รัฐบาลเปิดเผยผลสำรวจบ้านไม่มีเลขที่กว่า 490,000 หลังคาเรือนเร่งจัดทำฐานข้อมูลรองรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและการช่วยเหลือประชาชน
8: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติก็เห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยกลุ่มและกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติพร้อมอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการซื้อประกันภัยให้กับประชาชนค่าเบี้ยประกันภัยวงเงินรวม 15,500 ล้านบาทเพื่อให้ความคุ้มครองตามประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวรัฐบาลเร่งสำรวจบ้านไม่มีเลขที่จากข้อมูลของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยณวันที่15กันยายน2559มีการสำรวจแล้ว 517,525 หลังคาเรือนจากจำนวนบ้านทั่วประเทศ 29,812,688 หลังคาเรือนครอบคลุมพื้นที่76จังหวัดและกรุงเทพมหานครพบว่าเป็นบ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ 491,453 หลังคาเรือนและพบที่พักอาศัยที่มีบุคคลพักอาศัยอยู่จริง 82,810 หลังคาเรือนขณะเดียวกันมีการจำหน่ายรายการบ้านแล้ว 1,377 หลังคาเรือนสะท้อนถึงความจำเป็นในการเร่งรัดจัดทำฐานข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันจะเป็นส่วนสำคัญในการวางแผนช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่พักอาศัยชั่วคราวหรือแรงงานที่อยู่ในพื้นที่จริงแต่ยังไม่มีข้อมูลบ้านเลขที่ในระบบสำหรับประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวมีวงเงินความคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์โดยกรมธรรม์มีผลความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570ปริศนาขวัญแสนโชครายงาน
4: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
9: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: 12:31 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกระทรวงกลาโหมรัสเซียออกแถลงการที่ให้คำมั่นว่าจะสั่งการให้กองทัพรัสเซียยกระดับปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายฐานทหารในกรุงเคียฟของยูเครนด้วยอาวุธที่มีความแม่นยำสูงเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองกำลังยูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนต่อเป้าหมายในพื้นที่กรุงมอสโกของรัสเซียเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายพร้อมเน้นย้ำว่าการโจมตีดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อขัดขวางการแสดงเจตจำนงทางการเมืองของประชาชนชาวรัสเซียขณะที่สื่อทางการรัสเซียรายงานผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนหน้าคูหาเลือกตั้งหรือ Exit Poll โดยคาดการณ์ว่าพรรคยูไนเต็ดรัสเซียซึ่งเป็นพรรครัฐบาลมีแนวโน้มจะได้รับคะแนนเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียครั้งนี้ราวร้อยละ 49.4 ซึ่งใกล้เคียงกับสัดส่วนคะแนนที่พรรคได้รับในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเมื่อปี2564
4: นายปาสคาคอนฟาเบอร์โฆษกกระทรวงต่างประเทศฝรั่งเศสออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าฝรั่งเศสจะเรียกตัวเอกอัครราชทูตอิหร่านเข้าพบและจะดำเนินการตอบโต้อย่างเหมาะสมหลังสำนักงานอัยการสูงของกรุงเตหะรานของอิหร่านสั่งปิดศูนย์สอนภาษาฝรั่งเศสในกรุงเตหะรานโดยอ้างว่าศูนย์สอนภาษาดังกล่าวดำเนินกิจกรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อวัฒนธรรมและความมั่นคงของอิหร่านรวมถึงสร้างเครือข่ายและอำนวยความสะดวกให้กับชาวอิหร่านที่มีทักษะเดินทางออกนอกประเทศนายคอนฟาเบอร์กล่าวเพิ่มเติมว่าการโจมตีวัฒนธรรมฝรั่งเศสในอิหร่านรอบใหม่นี้เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ที่อิหร่านจับกลุ่มตัวและทำร้ายเจ้าหน้าที่สถานทูตฝรั่งเศส2คนเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก่อนจะปล่อยตัวและขับออกนอกประเทศซึ่งถือเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได
1: ้กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่านายแบ็กยงจินอธิบดีฝ่ายนโยบายคาบสมุทรเกาหลีหารือทางโทรศัพท์ร่วมกับนายเดวิดไวลีซอนรองผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและนายทากาชิ อาริโยชิเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นหลังเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้จำนวน2ลูกไปยังทะเลตะวันออกเมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นการทดสอบขีปนาวุธครั้งที่14ของเกาหลีเหนือในปีนี้โดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทั้ง3ประเทศมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือและมาตรการตอบโต้ในอนาคตความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเกาหลีเหนือยังคงยกระดับขีดความสามารถทางทหารอย่างต่อเนื่องก่อนการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่จะมีขึ้นในวันอังคารนี้แม้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะแสดงท่าทีประนีประนอมต่อเกาหลีเหนือก็ตาม
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีฟิดิสแมทของเยอรมนีที่ยืนยันว่าเขาตัดสินใจที่จะไม่ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหลังจากพรรคประชาธิปไตยคริสเตียนแห่งเยอรมนีหรือ CDU ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลพ่ายแพ้การเลือกตั้งท้องถิ่นในกรุงเบอร์ลินและรัฐแมคเคอรินบวกฟอร์มอฟเมอร์สให้กับพรรคฝ่ายซ้ายหรือดีลิงเคอร์และพรรคทางเลือกเพื่อเยอรมนีหรือ AFD พรรคฝ่ายขวาจัดเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาโดยนายกรัฐมนตรีแมสยอมรับว่าผลการเลือกตั้งท้องถิ่นในครั้งนี้ถือเป็นหายนะสำหรับพรรค CDU นายกรัฐมนตรีเยอรมนียังกล่าวเพิ่มเติมว่าปัญหาความแตกแยกทางการเมืองที่เกิดขึ้นจากกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองฝ่ายซ้ายจัดและฝ่ายขวาจัดทำให้ความเชื่อมั่นที่ประชาชนชาวเยอรมนีมีต่อระบอบประชาธิปไตยและสถาบันของรัฐลดลงต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันกีฬาเทคบอลรอบชิงชนะเลิศคู่ผสมพักพงเดชเจริญจับคู่สุภาวดีวงคำจันทร์ชนะคู่จากญี่ปุ่นเจ้าภาพไป2-0เซต12-4และ12-5ส่วนหญิงคู่จุฑาทิพย์กันทะทงกับสุภาวดีวงคำจันทร์ร่วมกันสู้เต็มที่ก่อนชนะทีมชาติเมียนมาไป2 เซตรวด12-6และ12-3ขณะที่ประเภทชายคู่สรศักดิ์เทาสิริกับเจรติจันเลียงผนึกกำลังสู้ทีมชาติเลบานอนก่อนจะเป็นทีมชาติไทยที่ทำผลงานได้ดีกว่าชนะไป2-0เซต12-7และ12-4ส่งผลให้ทีมเทคบอลไทยเข้าชิงชัย3ประเภทและสามารถคว้า3เหรียญทองแรกมาให้ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยได้สำเร็จขณะที่การแข่งขันคาราเต้รอบชิงชนะเลิศประเภทต่อสู้รุ่นมากกว่า68กิโลกรัมบุคคลหญิงมณีวันบุตรสุวรรณนักคาราเต้สาวทีมชาติไทยพบกับซอฟย่าเบรุนเซวาจากคาซัคสถานแชมป์เก่าและนักคาราเต้ระดับโลกเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิก2020ผลการแข่งขันปรากฏว่ามณีวันบุตรสุวรรณสู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายซอฟย่าเบรุนเซวาไป0-8คะแนนส่งผลให้จบทัวร์นาเมนต์ด้วยการคว้าเหรียญเงินมาครองส่วนเหรียญทองตกเป็นของนักกีฬาจากคาซัคสถานการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในรอบ8ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามพบกับอินโดนีเซียผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมตกลูกยางสาวไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมชนะอินโดนีเซียไปได้3-0เซต25-10 29-27 และ25-16ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับจีนซึ่งจะแข่งขันในวันนี้เวลา 14:00 น.ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน AIS Play ส่วนการแข่งขันฟุตบอลชายรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2กลุ่ม A ทีมชาติไทยที่เกมแรกชนะคีร์กีสสถานมา3-2พบกับฮ่องกงที่แพ้ให้กับเจ้าภาพญี่ปุ่นมา0-2ที่โตโยต้าสเตเดียมผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะฮ่องกงไป5-1เก็บชัยชนะเป็นนัดที่2ติดต่อกันในรอบแบ่งกลุ่มมี6คะแนนเต็มโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าทุกคนในทีมมีความมุ่งมั่นทุ่มเทและทำผลงานออกมาได้ดีมากตามแผนที่วางไว้แม้ว่าฮ่องกงจะเป็นฝ่ายนำก่อนแต่ก็ช่วยกันเล่นจนสามารถคว้าชัยชนะมาได้สำหรับการพบกับญี่ปุ่นเจ้าภาพถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์สำหรับนักเตะไทยที่จะได้ยกระดับศักยภาพต่อไปในอนาคตทั้งนี้โปรแกรมนัดต่อไปฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับญี่ปุ่นที่โตโยต้าสเตเดียมในวันที่23กันยายนเวลา 17:30 น.ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32และแอปพลิเคชัน AIS Play น่านฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่เจกรีนสากายสเตเดียมโดยโค้ชอันเฟตเนติพงศ์สีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนเน้นไปที่การทบทวนแทคติกทั้งเกมรุกและเกมรับรวมไปถึงการเล่นลูกตั้งเตะและลูกเตะมุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนพบเวียดนามในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดที่3โดยสถานการณ์ปัจจุบันทีมชาติไทยและเวียดนามยังไม่มีคะแนนจาก2นัดที่ลงสนามผู้ชนะในนัดนี้จะมีโอกาสผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดต่อไปจิราพรมงคลดีกองหน้าฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าการแข่งขันกับเวียดนามไม่มีความกดดันมีเพียงความต้องการชัยชนะเท่านั้นเพื่อพาทีมเข้ารอบต่อไปให้ได้ซึ่งขณะนี้ทุกคนในทีมมีร่างกายที่สมบูรณ์ไม่มีอาการบาดเจ็บและพร้อมสำหรับการแข่งขันสำหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับเวียดนามที่นากาอิสเตเดียมในวันนี้เวลา 17:30 น.ถ่ายทอดสดทาง MCOT HD ช่อง30และแอปพลิเคชัน AIS Play ขณะที่การแข่งขันกีฬาตะกร้อวันแรกในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A ทีมตะกร้อชุดชายไทยทีม Aออกสตาร์ชนะทีมชาติเกาหลีใต้ไปก่อน 2-0 เซต 15-4 และ 15-12 เก็บแต้มแรกให้ไทยนำ 1-0 ทีมก่อนที่ทีม B ไทยจะชนะเกาหลีใต้ไป 2-1 เซตด้วยสกอร์ 16-17 15-13 และ 17-15 ขยับนำเป็น 2-0 ทีมและสุดท้ายเป็นทีม C ของไทยที่คุมจังหวะเกมได้ดีกว่าชนะไปอีก 2-0 เซตด้วยสกอร์ 15-8และ 15-11 จบเกมทีมชาติไทยประเดิมสนามชนะทีมชาติเกาหลีใต้รวม 3-0 ทีมโดยตะกร้อทีมชุดชายทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่มจะลงเล่นอีก2นัดพบกับทีมชาติอินโดนีเซียและทีมชาติลาวต่อไปสรุปเหรียญรางวัลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ล่าสุดอันดับ1ทีมชาติจีนมี11เหรียญทอง6เหรียญเงินอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่นมี6เหรียญทอง7เหรียญเงินอันดับ3เกาหลีใต้4เหรียญทอง3เหรียญเงินส่วนไทยอยู่อันดับ4มี3เหรียญทองและ1เหรียญเงินการแข่งขันกอล์ฟรายการหยางเต๋อทัวร์นาเมนต์เพลเยอร์แชมเปี้ยนชิพที่ไต้หวันรอบสุดท้ายโปรใช้ประวิตรตั้งกำมลประเสริฐเก็บเพิ่มอีก4เบอร์ดี้เสียโบกี้เพียงหลุมเดียวจบวันด้วย6อันเดอร์พา66จบสกอร์รวม25อันเดอร์พา263แซงคาซูกิฮิกะแชมป์เก่าจากญี่ปุ่นคว้าแชมป์เอเชียนทัวร์รายการที่3ในชีวิตมาครองได้สำเร็จการแข่งขันสนุกเกอร์รายการกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ Secret Thailand Championship รอบชิงชนะเลิศที่สนามสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาอะคาเดมี่ในซอยสุคนธสวัสดิ์ปรมินทร์ด่านจิรกุลนักสนุกเกอร์ทีมชาติไทยชุด4เกมชนะสันติภาพอิ่มบุญสุดีกรีเบอร์1สนุกเกอร์6แดงของเมืองไทยไป8-5เฟรมคว้าแชมป์เป็นสมัยที่3รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินสดอีกจำนวน 240,000 บาทส่วนรองแชมป์รับเงินรางวัล 100,000 บาทส่วนสนุกเกอร์หญิง15แดงรอบชิงชนะเลิศพลอยชมพูเหล่าเกียรติพงษ์แชมป์ประเทศไทย2สมัยชนะพักวรันกองแก้วนักสนุกเกอร์ดาวรุ่งในศูนย์ฝึกเพื่อความเป็นเลิศของสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยวัย15ปีไป4-0เฟรมคว้าแชมป์พร้อมรับเงินรางวัลอีก 40,000 บาทส่วนรองแชมป์ได้เงินรางวัล 20,000 บาทการแข่งขันฟุตบอลศึก BYDC Lion Six League 1 2026-2027 ปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทีมอันดับ6ของตารางมี4คะแนนบุกเยือนฉลามชนชลบุรี FC ทีมอันดับ15ของตารางที่ยังไม่มีคะแนนจากการลงสนามในฤดูกาลนี้ผลการแข่งขันปรากฏว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดชนะชลบุรี FC 1-0 เก็บเพิ่มอีก3คะแนนขณะที่ True Bangkok United เปิดรัง True BG Stadium ต้อนรับการมาเยือนของ The Rabbit BG ปทุม United ผลการแข่งขันปรากฏว่า True Bangkok United ชนะ BG ปทุม United ไป 3-2 โดยหลังจากจบนัดนี้ True Bangkok United จะเข้าร่วมในศึก FIFA อาเซียนคัพ2026ตั้งแต่วันที่26กันยายนถึง2ตุลาคมก่อนจะกลับมาฟาดแข้งอีกครั้งในการแข่งขันไทยลีก 2026-2027 นัดที่4พบกับลำพูนวอริเออร์ในวันที่11ตุลาคมต่อไปผานิชคาดหน้ารายงาน
11: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าการประโคมประจำยามการประโคมประจำยามจัดเป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งในการพระราชพิธีประดิษฐานพระบรมศพในพระบรมโกศณพระมหาปราสาทก่อนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพคำว่าประโคมหมายถึงการทำให้เกิดเสียงดังในกรณีประโคมประจำยามนี้หมายถึงการบรรเลงดนตรีกำหนดให้มีขึ้นตามยามหรือระยะเวลาช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งมี3ชั่วโมงกลางวัน4ยามกลางคืน4ยามวันและคืน1มี8ยามหรือ24ชั่วโมงการประโคมประจำยามนี้บางทีเรียกว่าย่ำยามซึ่งมีที่มาจากการย่ำหรือตีกลองหรือคล้องซ้ำๆเพื่อบอกเวลาเมื่อสมัยก่อนแบ่งเป็น3ช่วงคือย่ำรุ่งย่ำเที่ยงและย่ำค่ำ
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศเดินหน้าส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยสู่ตลาดโลกผ่านงาน Agri Plus Expo 2026เชื่อมโยงผู้ประกอบการกว่า70รายกับผู้ซื้อผู้นำเข้านักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจสร้างมูลค่าการค้ากว่า154ล้านบาทเพิ่มขึ้น 20% ตอกย้ำศักยภาพสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยพร้อมยกระดับองค์ความรู้วิจัยและเทคโนโลยีสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงและเพิ่มโอกาสการส่งออกผู้สนใจติดตามรายละเอียดการจัดงานและกิจกรรมต่างๆได้ที่ www.dft.go.th หรือโทร025474744
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะเริ่มอ่อนกำลังลงในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางสุโขทัยตากอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:03 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:45 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง17เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 นาที
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน1คนผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ระหว่างวันที่1-21กันยายนนี้ณจุดรับสมัครห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาชั้น1อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาเลขที่1111ถนนสามเสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ cnet.go.th หรือสอบถามได้ที่02831-9336-7คณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรับสมัครบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา9และมาตรา10และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา11แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561เข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน1คนผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองณจุดรับสมัครห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาชั้น1อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาเลขที่1111ถนนสามเสนแขวงนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึง28กันยายนนี้ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่เว็บไซต์ cnet.go.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-831-9336-7ในวันและเวลาราชการกรมเจ้าท่ารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานคนพิการสังกัดสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมเจ้าท่าเว็บไซต์ md.go.th หัวข้อบริการประชาชนเลือกหัวข้อข่าวสมัครงานหรือที่เว็บไซต์ md.thaijob.com ระหว่างวันที่17กันยายนถึง1ตุลาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
4: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องนอนกรนภัยเงียบเสี่ยงหลายโรค ท่านผู้ฟังคะการนอนกรนนอกจากคนนอนกรนจะตื่นมาเจ็บคอแห้งรู้สึกเหมือนนอนไม่เต็มอิ่มแล้วอาจจะทำให้คนร่วมห้องนอนไม่หลับด้วยและอาจเป็นโรคที่คนนอนกรนจะเสี่ยงมากกว่าคนที่นอนเป็นปกติซึ่งอันตรายจากการนอนกรนส่งผลกับสุขภาพหลายประการคือ 1. ภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเกิดจากการตีบแคบของทางเดินหายใจส่วนต้นอาจเป็นตั้งแต่จมูกช่องลำคอโคนลิ้นบางส่วนของกล่องเสียงที่เกิดการหย่อนตัวขณะหลับทำให้หายใจเสียงดังสั่นและกรนขึ้นมาหากมีการหย่อนตัวของทางเดินหายใจส่วนต้นที่รุนแรงอาจอุดกั้นลมหายใจทั้งหมดไม่สามารถหายใจเข้าออกได้เป็นระยะ 2. อัมพฤกษ์อัมพาตการอุดกั้นทางเดินหายใจในคนนอนกรนอาจทำให้เกิดคราบพลักในรูปแบบของไขมันส่งผลเสี่ยงต่อโรคที่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือดอย่างโรคอัมพฤกษ์อัมพาต 3. ภาวะความดันหลอดเลือดแดงในปอดสูงเมื่อเกิดการอุดกั้นทางเดินหายใจทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนน้อยกว่าปกติระดับออกซิเจนที่อยู่ในเลือดก็จะลดลงส่งผลให้เลือดไหลเวียนไปยังปอดไม่สะดวกหรือมีภาวะความดันหลอดเลือดแดงในปอดสูงซึ่งอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนต่อร่างกายทั้งในระบบปอดและหัวใจ 4. ความดันโลหิตสูงการที่ร่างกายตกอยู่ในภาวะหยุดหายใจชั่วขณะทำให้ไม่ได้รับออกซิเจนที่เพียงพอร่างกายจึงต้องทำงานมากกว่าปกติส่งผลให้หัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตสูงขึ้นกล้ามเนื้อการหายใจก็ทำงานหนักขึ้น 5. หัวใจเต้นผิดภาวะหยุดหายใจเป็นพักๆขณะนอนหลับของผู้ที่มีอาการนอนกรนเพิ่มความเสี่ยงภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะมากกว่าคนไม่นอนกรนโดยเฉพาะหากนอนกรนต่อเนื่องเป็นเวลานาน 6. โรคหัวใจผู้ที่นอนกรนเสียงดังและมีลักษณะหยุดหายใจเป็นพักๆจะมีความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ34รวมทั้งยังมีความเสี่ยงโรคหลอดเลือดในสมองแตกอีกร้อยละ67เมื่อเทียบกับคนที่ไม่นอนกรน 7.โรคเส้นเลือดสมองอุดตันหรือแตกการที่ร่างกายทำงานหนักเพิ่มการออกแรงเปิดท่อทางเดินหายใจที่อุดกั้นนอกจากจะทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นแล้วยังอาจเพิ่มความเสี่ยงโรคเส้นเลือดสมองอุดตันหรือแตกได้ 8. เสี่ยงโรคระบบประสาทและสมองเนื่องจากสมองต้องการออกซิเจนไปช่วยในกระบวนการทำงานซึ่งหากร่างกายขาดออกซิเจนระบบประสาทก็จะทำงานผิดปกติส่งผลให้ปอดและหัวใจทำงานหนัก 9. ปวดศีรษะถ้าตื่นขึ้นมาพร้อมกับอาการหนักหัวหรือปวดศีรษะเป็นประจำอาจเป็นไปได้ว่านอนกรนมาตลอดทั้งคืนจึงทำให้นอนหลับไม่เต็มอิ่มเมื่อร่างกายนอนไม่พออาการปวดศีรษะก็จะมาเยือน 10. กรดไหลย้อนภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับในคนนอนกรนก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการกรดไหลย้อนได้เนื่องจากความดันที่ไม่สม่ำเสมออาจทำให้หลอดอาหารทำงานผิดปกติ 11. เบาหวานการนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับส่งผลให้การตอบสนองต่ออินซูลินลดลงทำให้ร่างกายต้องหลั่งอินซูลินเพิ่มขึ้นและอาจเสี่ยงภาวะดื้ออินซูลินไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้เป็นปกติได้จบบทความประจำวันเรื่องนอนกรนภัยเงียบเสี่ยงหลายโรคเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
15: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
16: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
15: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
16: หยุดอย่ากดอย่าโอน
15: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
16: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
15: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
17: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
18: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญญรุ่งสมัยอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังรายการเส้นทางสุขภาวะรายการที่จะนำคุณสู่หนทางชีวิตที่เป็นสุขพร้อมมีสุขภาพที่ดี

สวัสดีค่ะทักทายสวัสดีกันบ่ายวันจันทร์นะคะวันเริ่มต้นของการทำงานไม่ว่าจะทำงานทั้งงานบ้านงานออฟฟิศอะไรก็ตามแต่นะคะก็ขอให้มีความสุขกันทุกท่านเลยค่ะสุขภาพดีไปด้วยกันกับดีเจเจี๊ยบรัชนีในช่วงของ Healthy Together นะคะบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงเราก็พบกันที่ FM 93.5 และ 95.5 เมกะเฮิรตซ์คือฟังได้ทั้ง2คลื่นความถี่ทีมงานวันนี้น้องต่อรัฐพลแก้วสุขค่ะก็มาดูแลสุขภาพให้ดีไปด้วยกันนะคะสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคนโดยอาศัยหลักทฤษฎีเพื่อนตายค่ะ10ออ่างนะคะออาหารออไม่อดนอนออออกกำลังกายออเช็คอัพออติดอาวุธก็คือฉีดวัคซีนออไม่อ้วนออันตรายปราศจากสารเสพติดและออันตรายที่ไม่มีกิจกรรมอันตรายรวมทั้งอออารมณ์และอออากาศรวมแล้ว10ออ่างเราพูดกันเสมอๆนะคะในเรื่องของออ่างแล้วก็ตับไตไส้พุงอวัยวะต่างๆเข้าไว้ให้ดีๆค่ะก็จะได้อยู่ด้วยกันไปยาวๆนานๆนะคะวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะฝนมาหรือยังฝนมาหรือยังหลายที่ฟ้าครึ้มบางที่ก็มีแดดนะคะก็อย่างนี้แหละนะคะเอาแน่เอานอนไม่ได้ทั้งแดดทั้งฝนก็สลับกันมาอย่างสนุกสนานเลยแต่ที่ไม่สนุกก็คือช่วงสัปดาห์ที่แล้วหลายวันเลยจนถึงเมื่อวานนี้ก็จะเจอฝนกันนะคะฝนก็จะมาทุกวันวันนี้เราต้องตัดไม้ข่มนามก่อนนะเดี๋ยวเราก็ฟังเพลงฝนกันเพื่อที่จะไล่ฝนไม่ได้เรียกฝนนะคะแต่ถ้าใครอยากเรียกก็ขอให้มาหาคนที่เรียกใครไม่อยากมีฝนก็ขอให้ฝนไม่มาก็สมหวังกันไปนะคะวันนี้เราเริ่มกันด้วยงานบรรเลง Yellow Bird ของ Arthur Lyman นักดนตรีแจ๊สชาวฮาวายกับMonday ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้งานของ The Mamas and The Papas ก็เป็น2เพลงที่เรามักจะนึกถึงกันพอเช้าวันจันทร์ส่วนใหญ่เราก็จะนึกถึงเพลงนี้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นชื่อวันใช่ไหม Monday วันจันทร์ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าสีเหลืองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทั้ง

มันเดย์ทั้งเยลโล่ก็จะมาด้วยกันมาด้วยกันขอบคุณที่ทักทายกันนะคะทั้งทางไลน์ 935AD ทาง SMS 4689935รวมทั้งทางหน้าเพจเมื่อเช้าโพสต์ทักทายกันไปแล้วก็แจกแจงเรื่องของสุขภาพที่คุณหมอจะมาพูดมาคุยกับพวกเราวันนี้แพทย์หญิงอติพรกิตติพัฒนะแพทย์เฉพาะทางด้านโสตศอนาสิกหูคอจมูกศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจะได้มาพูดคุยให้ความรู้กับพวกเราเกี่ยวกับเรื่องที่ยังไงล่ะคะเป็นเรื่องที่เขาบอกว่าแม้ยิ่งแคะยิ่งสะอาดจริงหรือเปล่ายิ่งแคะยิ่งสะอาดขี้หูค่ะเรื่องของขี้หูนะคะจริงไหมโอ้บางคนแม้มันคันนะหูเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะขี้หูการในการที่ในหูคันเนี่ยก็เลยนำข้าวต้นบัตรมาแคะมาแคะนะคะเดี๋ยวมาฟังคุณหมอกันค่ะว่ามันจริงไหมในหลายๆข้อเกี่ยวกับเรื่องของขี้หูที่ยิ่งแคะยิ่งสะอาดจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวรู้กันไปเลยตั้งแต่เรื่องของขี้หูว่ามันมาได้ยังไงนะคะมันสกปรกหรือเปล่าหลายคนก็ยี้กับขี้หูเหมือนกันแต่ก่อนที่จะไปพบคุณหมอนะคะก็มาฟังเพลงเพราะๆกันอีก2เพลง

0: Barbara Streisand กับ Kiss Me In The Rain นะคะตามหลัง Carpenters Rainy Days and Mondays มาเข้าสู่ช่วง Happy Healthy ค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงอติพรกิติพัฒนะแพทย์เฉพาะทางด้านโสตสอนาสิกหูคอจมูกศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลคุณหมออยู่ในสายโทรศัพท์พร้อมที่จะพูดคุยกับพวกเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะวันนี้จะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับขี้หูนะคะขี้หู
1: ใช่เลยค่ะ
0: ยิ่งแคะยิ่งสะอาดจริงเหรอคะคุณหมออ
1: ๋อก็คือจริงๆเป็นปัญหาที่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาคอมมอนที่เจอเยอะมากๆในคนไข้ที่มาตรวจผู้ป่วยนอกเนี่ยค่ะ OPD case ก็คือจริงๆอ่ะคนไข้มักจะชอบคิดว่าที่หูอ่ะแบบต้องแคะเนาะต้องทำความสะอาดหูหลังอาบน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันแบบสกปรกมีที่หูออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วแบบเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำค่ะค่ะเพราะว่าตัวที่หูค่ะ
0: เชิญค่ะ
1: อ๋อจะบอกว่าคือตัวที่หูมันไม่ใช่สิ่งสกปรกที่จะต้องเอาออกอะค่ะคือถ้ามันไม่ได้แบบมีภาวะทางกายวิภาคที่ผิดปกติอะไรอะค่ะปกติแล้วร่างกายเราผลิตที่หูออกมาค่ะเพื่อที่จะให้มันเคลือบชั้นหูชั้นนอกอะค่ะแล้วก็ไว้สำหรับดักจับสิ่งแปลกปลอมกันพวกเชื้อแบคทีเรียเชื้อราอย่างนี้ค่ะ
0: อืมอันนี้คือขี้หู
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติค่ะ เป็นแบบสิ่งที่ร่างกายเราสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องชั้นหูของเราอะค่ะซึ่งปกติแล้วมันจะกำจัดตัวเองได้ค่ะถ้าเราไม่ได้ไปยุ่งกับมัน
0: อ๋อค่ะแล้วมันจะกำจัดตัวของมันเองยังไงคะถ้าเราไม่ได้แคะมันออกมาเนี่ยค่ะ
1: ค่ะโดยปกติแล้วคือที่หูเนี่ยมันจะผลิตแล้วมันก็จะอยู่แค่ชั้นนอกของหูชั้นนอกอีกทีนึงคือมันจะไม่ได้เข้าไปติดตัวเยื่อแก้วหูอะค่ะแล้วก็เวลาที่เราแบบขยับขากรรไกรเคี้ยวข้าวพูดอาหารอะไรเคี้ยวข้าวพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเหมือนกับขับตัวเองออกมาได้คือผักออกมาบางคนก็จะเหมือนแบบมีเศษที่หูติดออกมาหรือบางคนก็ไม่รู้ตัวมันออกมาตอนไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้สิ่งที่มันปกติเขาจะบอกว่าห้ามเอาอะไรที่ใหญ่กว่านิ้วโป้งเนาะหรือบางคนก็บอกเอาอะไรที่ใหญ่กว่าข้อศอกอะไรเงี้ยเข้าหูเลยเพราะว่าอะไรที่มันเข้าไปในรูหูได้ค่ะมันจะดันให้ขี้หูอ่ะมันเข้าไปอยู่ในส่วนที่ลึกเกินกว่าที่มันจะขจัดตัวเองออกมาได
0: ้อืมแล้วมีไหมคะที่ว่ามันไม่ออกมาม
1: ีค่ะแต่มีน้อยนะคะเพราะว่าส่วนมากจะต้องเป็นคนที่มีความผิดปกติทางเหมือนกับทางกายวิภาคของหูอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมีปัญหาเรื่องหูชั้นนอกเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วที่ไม่สามารถเคลียร์ขี้หูได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในคนกลุ่มเนี้ยส่วนใหญ่พอมาตรวจแล้วเรารู้กันแล้วว่าเขาขี้หูตันบ่อยๆก็อาจจะต้องเป็นนัดมาคลีนหูมากำจัดขี้หูทุกๆ3เดือน6เดือนแล้วแต่คนไปค่ะแต่คนส่วนมากเลยมากกว่า 90% เลยค่ะก็คือกำจัดได้เองไม่ต้องทำค่ะ
0: จริงๆแล้วดูแล้วฟังคุณหมอแล้วขี้หูนี่เขามีข้อดีมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการดักจับฝุ่นสิ่งแปลกปลอมยับยั้งเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราเคลือบผิวช่องหูให้ชุ่มชื้นแล้วก็ลดการระคายเคืองเนี่ยมันมีแต่ข้อดีนะคุณหมอ
1: ใช่ค่ะคือถ้ามันแบบไม่ได้มีภาวะติดเชื้อหรืออะไรที่เป็นภาวะที่หูอัดแน่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวที่หูเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่อันตรายอะไรกับร่างกายเราเลยค่ะ
0: คุณหมอพูดถึงกรณีติดเชื้อมันจะติดได้ยังไงคะ
1: ก็ถ้าเกิดว่าพูดถึงการแคะหูอย่างนึงเลยที่ทำให้เป็นตัวติดเชื้อได้เหมือนกันคือคนไข้ใช้คัตเติลบัตรเนาะซึ่งเป็นอันเล็กมากบางคนเขาก็จะบอกว่าเขาเช็ดแค่ข้างนอกนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าความลึกของช่องหูแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะโดยส่วนมากมันก็เฉลี่ยได้ตั้งแต่ประมาณ 1.5 ถึง 2.2 เซนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ 2.5 เซนได้อยู่คือมันตื้นลึกไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นการบอกว่าแค่หูไม่ลึกไม่ตื้นไม่ตื้นไม่ลึกเนี่ยมันก็อาจจะพูดยากแล้วก็การหูอักเสบมีได้จากหลายสาเหตุค่ะการปั่นหูแค่หูเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดหูอักเสบได้ หนึ่งก็คือเกิดจากการที่ขี้หูอัดแน่นมากจนเหมือนเป็นเหมือนคล้ายๆแผลกดทับในหูเพราะว่ามันแน่นมากมันกดไว้ค่ะจากตัวขี้หูเองเลยสองก็อาจจะเป็นจากสาเหตุอื่นๆอย่างเช่นแบบมีรอยถลอกมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้มีการติดเชื้อแบคทีเรียหรืออย่างที่บอกไปว่าตัวขี้หูเนาะมันเคลือบชั้นผิวในหูอะค่ะพอเราปั่นมันเยอะๆมีอาการคันพออาการคันเราก็ยิ่งปั่นมันก็มีการติดเชื้อราเชื้อแบคทีเรียตามมาได้เหมือนกันค่ะ
0: คือส่วนใหญ่มันจะมาจากอุปกรณ์ที่เราใช้แคะหูอย่างเช่นเนี่ยคัตตันบัตใช่ไหมคะ
1: หรือว่าไม้เหล็กๆใช่ไหม
0: ใช่
1: ไม้เหล็กๆ
0: ก่อนนี้เห็นเป็นแบบเหล็กๆทองเหลืองอย่างเงี้ยค่ะที่เขาใช้ปั่นกันน่ะก็ยิ่งปั่นก็ยิ่งโอ้โหเพลินเลยนะ
1: เพลินยิ่งแค่ยิ่งชันยิ่งแค่ยิ่งชัน
0: ซึ่งจริงๆแล้วไม่ต้องแค่ถึงเวลาเขาจะหลุดออกมาเอง
1: ใช่เลยค่ะไม่ต้องแค่ถึงเวลาเขาจะหลุดออกมาเองค่ะเขามีประโยชน์อยู่ค่ะ
0: ถ้าไม่หลุดนี่อย่างนี้ก็จะต้องไปหาหมอไหมคะ
1: ค่ะก็คือจริงๆแล้วมันจะมีอาการค่ะในคนที่เหมือนกับคนที่ควรจะต้องมาหาหมอเนาะคือเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาขี้หูตันหรือเปล่าหรือเขามีภาวะอื่นในหูค่ะก็อย่างเช่นมีภาวะหูอื้อได้ยินไม่เท่ากันหรือหูอื้อทั้งสองข้างก็ตามจากสาเหตุอะไรก็ตามเราอาจจะต้องมาส่องตาค่ะในคนที่เหมือนกับคนที่ควรจะต้องมาหาหมอเนาะคือเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาขี้หูตันหรือเปล่าหรือเขามีภาวะอื่นในหูค่ะก็อย่างเช่นมีภาวะหูอื้อได้ยินไม่เท่ากันหรือหูอื้อทั้งสองข้างก็ตามจากสาเหตุอะไรก็ตามเราอาจจะต้องมาส่อง
0: ไม่เหมือนกัน
1: คนที่เหมือนกับคนที่ควรจะต้องมาหาหมอเนาะคือเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาขี้หูตันหรือเปล่าหรือเขามีภาวะอื่นในหูค่ะก็อย่างเช่นมีภาวะหูอื้อได้ยินไม่เท่ากันหรือหูอื้อทั้งสองข้างก็ตามจากสาเหตุอะไรก็ตามเราอาจจะต้องมาส่อง
0: ไม่เหมือนกัน
1: เหมือนกับคนที่ควรจะต้องมาหาหมอเนาะคือเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาขี้หูตันหรือเปล่าหรือเขามีภาวะอื่นในหูค่ะก็อย่างเช่นมีภาวะหูอื้อได้ยินไม่เท่ากันหรือหูอื้อทั้งสองข้างก็ตามจากสาเหตุอะไรก็ตามเราอาจจะต้องมาส่อง
0: ไม่เหมือนกัน
1: ทำให้ถ้าคนไข้ที่มีอาการขนาดนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องไม่สามารถหูที่หูจะไม่สามารถคลีนตัวเองได้ตลอดชีวิตแล้วจะต้องมาให้หมอเป็นคนคลีนให้ตลอด
0: แล้วพวกที่ว่ายน้ำล่ะคะว่ายน้ำแล้วน้ำเข้าหูเงี้ย
1: ค่ะคือจริงๆแล้วอ่ะคือหูจะมีสามชั้นค่ะมีชั้นในชั้นกลางแล้วก็ชั้นนอกคือถ้าหูชั้นโดยชั้นกลางกับชั้นนอกเนี่ยจะขั้นด้วยเยื่อแก้วหูเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้ำเข้าหูชั้นนอกอ่ะไม่ต้องทำอะไรก็ได้ค่ะเดี๋ยวมันก็ไหลออกมาเองใช่ค่ะเพราะมันมีเยื่อแก้วหูขั้นอยู่แล้วแต่ในบางคนแคะหูเขาบอกว่าก็ปั่นไม่แรงนะแต่ว่าแก้วหูทะลุมาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าในกรณีแบบเนี้ยก็คือแบบอาจจะว่ายน้ำไม่ได้เพราะว่ามันมีหูชั้นกลางทะลุแต่ปกติแล้วถามว่าเราคือถ้าเกิดว่าต้องในคนที่มีปัญหาหรือว่ารู้สึกว่าน้ำเข้าหูแล้วมันมีปัญหาเวลาว่ายน้ำอาจจะจำเป็นจะต้องแบบใส่ตัวเอียร์ปลั๊กหรืออะไรอย่างเงี้ยช่วยค่ะ
0: หลายคนเข้าใจว่าคอตตอนบัดเนี่ยเป็นสะอาดก็เลยใช้เป็
1: น
0: ประจำปั่นกันเป็นประจำทีนี้มันจะมีข้อเสียอะไรคะถ้าคนที่ปั่นเป็นประจำด้วยคอตตอนบัดเนี่ยค่ะ
1: ก็อย่างแรกอย่างที่บอกไปเลยค่ะคือคอตตอนบัดมันอันเล็กเนาะก็คือมันสามารถดันที่หูที่ควรจะอยู่แค่ชั้นนอกของชั้นของหูชั้นนอกค่ะสมมติเราแบ่งเป็นชั้นหูชั้นนอกมี2ชั้นละกันคือชั้นลึกกับชั้นนอกของมันอีกทีนึงคือปกติแล้วขี้หูมันจะอยู่แค่ชั้นนอกของหูชั้นนอกแต่ว่าพอเราใส่คัตเติ้ลบัดปั่นเข้าไปปั๊บมันจะดันขี้หูเข้าไปอยู่ในชั้นในไปติดกับเยื่อแก้วหูซึ่งมันจะกำจัดตัวเองออกมาไม่ได้แล้วทำให้ทีเนี้ยมันก็จะมีเรื่องของขี้หูอุดตันได้ค่ะ อย่างแรกประมาณนั้นก็คือทำให้ขี้หูอุดตันเพราะดันขี้หูเข้าไปลึกค่ะ อย่างที่สองก็คืออย่างที่บอกว่าขี้หูมันมีการเหมือนเป็นแว็กบางๆเคลือบชั้นหูการที่เราใช้คัตเติ้ลบัดปั่นไปอะค่ะมันจะทำให้รูหูเราแห้งขึ้นแห้งขึ้นเรื่อยๆแห้งขึ้นเรื่อยๆทำให้เหมือนกับเสียชั้นที่มันป้องกันรูหูไว้อะค่ะทำให้มีอาการแห้งคันหรือติดเชื้อตามมาได้ง่ายอย่างเงี้ยค่ะนี่เป็นผลจากการใช้คัตเติ้ลบัดเลย
0: โอ้ดีไม่ดีหูก็ทะลอก
1: ดีไม่ดีทะลุด้วย
0: โอ้ถึงขั้นทะลุเลยถ้าทะลุนี่เรื่องใหญ่เลยนะคะ
1: ใช ค่ะก็จะหูอื้อเลยค่ะ
0: แก้วหูทะลุอาจจะเพราะว่าลึกเกินไปแย่ลึกเกินไป
1: ใช่ค่ะก็แย่ลึกเกินไปบวกกับมีการอักเสบเล็กน้อยมันอาจจะทำให้แบบเหมือนจากการปั่นมันอาจจะทำให้หูอักเสบอยู่แล้วพอเราปั่นมากขึ้นพอมันมีการอักเสบอะค่ะทุกอย่างมันจะเปราะบางมากขึ้นกว่าเดิมมันเลยมีโอกาสเสี่ยงทะลุ

0: ง่ายขึ้น
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: คือโดยทั่วไปเลยค่ะคนมักจะคิดว่าพอคันหูแล้วจะต้องแคะถึงหาย
0: ค่ะในวงเหมือนกับในวงการแพทย์เราจะเรียกกันว่าคำถ้าคำง่ายๆในภาษาไทยคือเหมือนวงจรอุบาทเนาะยิ่งแคะยิ่งคันยิ่งแคะยิ่งคันอะไรแบบนั้นค่ะเขาจะต้องแบบกั้นใจอดใจไว
1: ้แต่มันพอมันคันนี่มันก็อดไม่ไหวเหมือนกันนะคะ
0: บางทีก็จะแบบว่าถ้ามันคันมากๆอะไรอย่างเงี้ยในช่วงที่แบบปั่นมาเบิดนานๆแล้วบางครั้งเราก็จะมีตัวช่วยเหมือนกันค่ะอาจจะเป็นถ้าหูไม่ได้มีสภาพที่ติดเชื้อหรือแย่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นยากินไปก็ได้แบบช่วยลดอาการคันแต่ว่าถ้ามีปัญหาหูเป็นเชื้อราหรือว่าเป็นเชื้อแบคทีเรียมีหูแฉะอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นยาหยอดช่วยค่ะแต่พอสภาพหูมันเริ่มฟื้นกลับขึ้นมาแล้วตอนใกล้ๆจะหายมันก็จะมีช่วงที่มันคันเหมือนกันก็เลยจะต้องบอกคนไข้ทุกคนว่าแบบพยายามอย่าปั่นนะคือห้ามปั่นแหละจริงๆไม่ได้บอกว่าพยายามอย่าปั่นหรอกห้ามปั่นเลยคือให้อดทนไว้เดี๋ยวมันจะดี
1: เพราะว่าอาการคันเนี่ยคันหูเนี่ยมันอาจจะมาจากสาเหตุอื่นก็เป็นได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะใช่มันอาจจะมาจากสาเหตุอื่นก็ได้อาจจะต้องมาดูค่ะแต่ว่าหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้คันบ่อยๆเลยก็คือเรื่องของการเอาอะไรเข้าไปปั่นหูกับแขะหูค่ะเป็นแทบจะเป็นสาเหตุหลักเลยเพราะโดยปกติถ้ามันไม่ได้มีภาวะกระตุ้นจากภายนอกมันจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไร
1: ปริมาณขี้หูแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะคะคนที่ขี้หูเยอะแปลว่าหูสกปรกว่าเปล่าคะ
0: อ๋อไม่ใช่ค่ะ
1: ไม่ใช่
0: แต่มันอาจจะเป็นกลไกของร่างกายเขาแต่ก็ อย่างที่บอกว่าจะมีคนบางกลุ่มที่อาจจะต้องมาแคะขี้หูเหมือนมาให้หมอคลีนหูเป็นระยะเพราะว่าร่างกายเขาผลิตเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาสกปรกค่ะ
1: มันจะไปเกี่ยวข้องกับอาการบ้านหมุนได้ไหมคะ
0: ไม่ได้ใช่ค่ะเป็นคนละเรื่องกันค่ะเพราะว่าไอ้ตัวของอาการบ้านหมุนนะคะมันก็จะมีจากหลายสาเหตุเหมือนกันมันหมุนได้จากหลายสาเหตุแต่โดยส่วนมากจะไม่เกี่ยวกับหูชั้นนอกค่ะ
1: เนี่ยคุณผู้ฟังท่านหนึ่งบอกว่าเมื่อวันก่อนนอนตะแคงขวาเหมือนจะมีน้ำไหลออกมาแต่ว่าก็ไม่มีนะคะก็เลยใช้ไอ้กิ๊บดำๆกิ๊บโบราณ
0: อ
1: ะกิ๊บเล็กๆดำๆสีดำเนี่ยใช้อันนั้นแคะค่ะเสร็จแล้วพอแคะไปแล้วก็ไปเจอมดดำแบบคลานออกมาไม่ได้จากหูอะค่ะ
0: อันนี้ก็แบบว่าเป็นสาเหตุแยกเนาะค่ะแต่จริงๆแล้วก็ถ้าโชคต้องใช้คำว่าเขาโชคดีที่เขี่ยแล้วเจอเนาะอย่างเงี้ยค่ะเพราะปกติพอแมลงเข้าหูอะค่ะมันพอหูแมลงเข้าหูมันจะเจ็บมากเลยเนาะอย่างแรกเราต้องพยายามทำให้แมลงมันเหมือนกับตายก่อนเพื่อให้มันไม่ทำร้ายหูอะไรเงี้ยค่ะบางคนก็จะให้แบบหยอดน้ำมันแล้วก็ค่อยเอามาให้แบบเหมือนกับมาหาหมอมาคลีนหูอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าปล่อยให้มันไหลออกมาแต่อย่างน้อยถ้าเกิดว่ารู้ว่าแมลงเข้าหูอ่ะก็อาจจะต้องมาให้ดูว่าหูมันบาดเจ็บไปถึงส่วนไหนบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะ
1: กรณีน้ำเข้าหูล่ะคะ
0: จริงๆน้ำเข้าหูอ่ะไม่ต้องทำอะไรก็ได้นะคะคืออย่างที่บอกว่าถ้ามันมีเยื่อแก้วหูกันอยู่คนที่มันไม่ได้หูทะลุอะค่ะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะหายเองค่ะ
1: ใช่โอ้แต่คนทั่วไปก็เหมือนแบบทนไม่ได้นะ
0: ทนไม่ค่อยได้อาจจะช่วยแบบนี้ก็ได้ค่ะแบบกดบริเวณหน้าหูอะค่ะ
1: กดหน้าหู
0: เป็นบริเวณที่มันเป็นติ่งกระดูกอ่อนอยู่หน้าหูก่อนที่จะเป็นรูหูอะค่ะสามารถกดเพื่อแบบเหมือนปรับความดันในหูได้ค่ะมันก็อาจจะทำให้น้ำไหลออกมาเร็วขึ้นค่ะตรงบริเวณที่มันเป็นโค้งๆหน้าหูอะค่ะจะเป็นเหมือนกระดูกอ่อนที่ก่อนถึงรูหูอะค่ะสามารถกดแล้วก็แบบเหมือนกับให้มันแบบเหมือนช่วยปรับความดันหูทำให้น้ำไหลออกมาเร็วขึ้นได้ค่ะ
1: ใช่ค่ะก็ปล่อยให้แห้งไปเองเพราะว่าถ้าเราจะเอาผ้าอะไรเช็ดเข้าไปเช็ดเนี่ยนะคะมันก็คงลำบากอ่ะคุณผู้ฟังถามมาคือปล่อยให้แห้งไปเองเหรอ
0: ใช่ค่ะปกติคือมันช่องหูมัน มันขนาดเล็กมากค่ะคือมันจะไม่ได้มีน้ำขังอยู่ขนาดนั้นอยู่แล้วค่ะใช่มันจะสามารถออกมาแล้วก็ไหลแห้งไปเองได้ค่ะคือเราเช็ดแค่ภายนอกหูได้นะคะคือใช้มือเช็ดได้แต่ไม่ให้ใช้คัตเติ้ลบัดเข้าไปค่ะ
1: มีบางคนเนี่ยไปเคยไปทำสปาสปาที่หูเนี่ยอย่างนั้นถือว่าปลอดภัยไหมคะ
0: อ๋อคือตอบยากนะคะคือจริงๆแล้วถ้าในฐานะหมอเนี่ยก็คือจะมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเซฟเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเขามีกล้องแล้วเขารู้กายวิภาคจริงๆอ่ะคือคนที่เขาเคลียร์ขี้หูที่มันเป็นส่วนเกินแบบที่เขาเห็นภาพในรูหูชัดเจนอ่ะก็สามารถทำได้ค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้พูดว่ามันเซฟ 100% แต่ว่าถ้าเขามีความรู้พอเขาก็อาจจะทำได้ในปริมาณที่เหมาะสมประมาณนี้ค่ะแล้วก็ถ้ามันเห็นภาพอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้ามันไม่เห็นอ่ะมันก็คือการแคะแบบเหมือนกับเป็นการแคะแบบเดาแบบบายซึ่งช่องหูแต่ละคนอ่ะมีทิศทางที่ไม่เหมือนกันมันก็มีโอกาสที่จะบาดเจ็บได
1: ้
0: ค่ะ
1: ต้องไปพบแพทย์ดีกว่าถ้าคิดว่าเราผิดปกติ
0: ใช่ค่ะ
1: มีอาการยังไงคะที่จะต้องไปพบแพทย์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่อง
0: เกี่ยวกับหูใช่ไหมคะจริงๆก็เกี่ยวกับหูแล้วกันเน
1: า
0: ะเพราะว่าคนไข้ก็อาจจะไม่รู้หรอกว่าหูที่หูตันหรือเปล่าค่ะก็อาการเกี่ยวกับหูที่ควรมาพบแพทย์เนาะอย่างแรกก็คือหูอื้อเนาะไม่ว่าจะเฉียบพลันหรือไม่เฉียบพลันก็คือควรมาพบแพทย์นะคะแล้วก็มีอาการน้ำไหลออกจากหูคันหูหรือว่าเจ็บหูมากข้างในหูอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือมีอาการแบบหูบวมแดงแล้วก็การได้ยินลดลงในกลุ่มนี้ก็ควรจะมาพบแพทย์ค่ะหรือว่าคันหูมากเลยก็ควรมาพบแพทย์มาดูว่ามีการติดเชื้อราหรืออะไรหรือเปล่าค่ะ
1: แล้วแพทย์ก็จะยังไงคะคือแพทย์เขาจะมีอุปกรณ
0: ์
1: ม
0: ี
1: เครื่องมือเฉพาะใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะมันเหมือนกล้องสองหูกล้องส่องเข้าไปในหูเพื่อดูว่ามีหูมีปัญหาอะไรไหมหูชั้นนอกมีปัญหาอะไรหรือเปล่าหรือว่าหูชั้นนอกไม่มีปัญหาแต่คนไข้หูอื้ออย่างเงี้ยเราก็จะส่งไปตรวจการได้ยินเพราะว่ามันจะไม่เกี่ยวกับหูชั้นนอกละมันอาจจะเป็นที่ปัญหาที่หูชั้นกลางหรือหูชั้นในค่ะ
1: อ้าวแล้ว
0: ก็ไม่แนะนำให้ซื้อยาหยอดเองเหมือนกันค่ะ
1: อ๋อคือยังไงถ้ามันมีอาการผิดปกติที่เรามองเห็นว่ามันผิดปกติจริงๆเนี่ยก็ควรจะพิจารณาดูนะคะแล้วก็ไปพบหมอจะดีที่สุด
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะทีนี้ขอวิธีการดูแลหูค่ะที่ถูกต้องอ่ะคุณหมอ
0: ค่ะจริงๆที่ถูกต้องเลยคือไม่ต้องยุ่งอะไรกับมันเลยค่ะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดคือปล่อยมันไว้เลยค่ะเช็ดแค่ภายนอกพอใช้มือสมมติถ้าน้ำเข้าหูหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบถ้าหูไม่ได้อื้ออะไรมากอย่างที่บอกไปก็อาจจะแบบแค่กดหน้าหูเพื่อเร่งให้แบบปรับความดันในหูแล้วก็ถ้าคนที่รู้สึกว่านะมีความแฉะบริเวณหูก็คือใช้นิ้วมืออนุญาตให้ใช้นิ้วมือได้ค่ะเช็ดรอบๆหูเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ต้องเอาอะไรเข้าไปในหูอันนี้คือจะเป็นสิ่งที่เซฟที่สุดค่ะสำหรับการดูแลหูค่ะ
1: เอานิ้วมือเช็ดรอบหูโดยที่ไม่ต้อง
0: ใช้ผ้าอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะแต่ไม่ต้องเอาสำลีเข้าไป
1: คือต้องมีผ้ารองใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็เป็นแบบเหมือนกับใช้ผ้าเช็ดหรือแบบเหมือนกับเราเช็ดหูข้างนอกปกติเหมือนอาบน้ำแล้วใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดอะไร
1: ซับเบาๆ
0: ซับใช่ใช่ไม่มีปัญหาค่ะ
1: ค่ะฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังหน่อยไหมคะรู้สึกว่าหลายคนก็เป็นกังวลนะคะแม้พอมันคันเนี่ยมันต้องแคะอ่ะคุณหมอ
0: ก็จริงๆก็แบบอยากให้ความรู้อะค่ะเพราะว่าก็มีคนไข้มาหาจากโรคที่เกิดจากการแคะหูของตัวคนไข้เองเยอะมากๆแบบเป็นเคสหูเยอะมากๆใน OPD ค่ะก็เลยอยากจะบอกว่าขี้หูมันไม่ได้อันตรายนะคะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อยู่ไม่ต้องไปกำจัดเขาออกหมดก็ได้แล้วก็การดูแลหูที่ดีที่สุดคือไม่ต้องยุ่งกับเขามากค่ะ
1: ให้เขาหลงเหลืออยู่บ้างนะคะ
0: อย่าไปยุ่ง
1: กับเขาดีที่สุดนะคะก็จะปลอดภัยด้วยประการทั้งปวงเพราะไม่งั้นแล้วเดี๋ยวก็จะลุกลามใช่ไหมคะกลายไปเป็นเรื่องใหญ่ได้เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะเป็นโรคใหญ่ได้เลยค่ะ
1: มันสัมพันธ์กับอะไรคะในหูเนี่ยค่ะ
0: หมายความว่ายังไงนะคะ
1: ก็คือที่ว่าเป็นโรคอื่นน่ะโรคที่สัมพันธ์กันก็คือ
0: ส่วนมากจะเป็นพวกการติดเชื้อค่ะก็มีน้องคนหนึ่งเหมือนกันอายุ19เองก็เป็นปั่นหูจนเป็นหนองในกระดูกต้องมาทำคลีนกันอยู่นานมากแบบฆ่าเชื้อกันอยู่นานมากเป็นเดือนเลยกว่าจะหายค่ะส่วนมากก็จะสัมพันธ์กับเรื่องการติดเชื้อแล้วการติดเชื้อรุนแรงอะไรเงี้ยค่ะถ้าคนที่แบบภาวะภูมิคุ้มกันในร่างกายไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยอาจจะต้องระวังเยอะหน่อยเพราะว่าพอติดเชื้อแล้วมันก็ไปได้ไกลเพราะว่าจริงๆช่องหูอะค่ะพอเราติดเชื้อที่หูชั้นนอกไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าถ้าเกิดว่าติดเชื้อหูชั้นนอกแล้วมันลามเข้าไปหูชั้นกลางหูชั้นในหรือว่าลามเข้าไปในตัวสมองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นสิ่งที่รุนแรงได้แต่ว่าคือมันส่วนมากมันจะไม่ได้เป็นขนาดนั้นค่ะ
1: ค่ะค่ะวันนี้ก็ได้ความรู้คือเราไม่ค่อยได้คุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องขี้หูเนี่ยซึ่งจริงๆพอเป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยหลายคนก็สงสัยเอ๊ะมันอย่างนี้ได้ไหมเอ๊ะมันอย่างนั้นได้ไหมอะไรเงี้ยวันนี้ได้ฟังจากคุณหมอแพทย์หญิงอติพรกิติพัฒนะนะคะแพทย์เฉพาะทางด้านโสตสนาสิกหูคอจมูกศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลได้ฟังคุณหมอแล้วก็คงจะดูแลตัวเองได้ตามที่คุณหมอแนะนำนะคะเบาใจได้ว่าไม่ใช่ว่าจะต้องคือยิ่งคันยิ่งแคะเพราะการขันนั้นมันอาจจะมาจากสาเหตุอื่นด้วยก็ได้มีคุณผู้ฟังบอกว่าเรื่องการทำความสะอาดทำยังไงให้สะอาดและปลอดภัยก็อย่างเมื่อกี้ใช่ที่คุณหมอบอกว่าให้ใช้นิ้วแล้วก็น่าจะพันผ้าใช่ไหมคะพันผ้าสะอาด
0: ค่ะใช่ค่ะแต่จริงๆไม่ทำก็ได้นะแต่ถ้าคนที่เขาอยากทำอะไรเงี้ยก็ใช้แค่นิ้วก็พอค่ะนิ้วพันผ้าสะอาดเช็ดอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะคุณหมอคะโอกาสหน้าคุยกันอีกนะคะประเด็นอื่น
0: ๆค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

านของเซอร์คริฟริชาร์ด You Belong to My Heart นะคะกับอีกเพลงหนึ่งก็คือ Save Your Heart For Me ของ Gary Lewis and the Playboy อีกเพลงหนึ่ง Buddy Holly กับ Raining in My Heart ก็เป็น3เพลง3เพลงเพราะๆที่เราได้ฟังกันในบ่ายวันนี้ทุกวันก็จะมีเพลงดีเพลงเพราะให้ได้ฟังนะคะฟังกันเพลินๆไปไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ฟังได้วันนี้ก็ส่งกำลังใจให้ท่านที่ป่วยท่านที่ไปหาหมอนะคะก็ขอให้ทุกสิ่งอย่างราบรื่นแล้วก็ปลอดภัยก็ยังมีเพลงที่คุณผู้ฟังถามไว้นะคะก็เลยแต่ไม่ได้บอกชื่อเพลงมาก็เลยขอเลือกเป็นเพลงนี้ให้ได้ฟังค่ะ

Edge of the Universe นะคะงานของ Bee Gees ที่คุณผู้ฟังอยากฟังเพลงนี้มาทาง SMS ตามหลังงานของ Jim Croce Time in the Bottle ซึ่งก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่คุณผู้ฟังถามถึง

วันนี้ได้เวลาต้องลานะคะดีเจเจี๊ยบรัชนีลาตรงนี้เลยพรุ่งนี้มาใหม่ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: เสร็จภารกิจประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นออกเดินทางสู่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81สานต่อความร่วมมือและขับเคลื่อนผลประโยชน์ไทยบนเวทีโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: นายกรัฐมนตรีเสร็จภารกิจประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นออกเดินทางสู่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81สานต่อความร่วมมือและขับเคลื่อนผลประโยชน์ไทยบนเวทีโลก
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจประชุมทีมประเทศไทยณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยมีกำหนดการเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติจอร์จเอฟเคนเนดีในเวลา 15:05 ตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกำหนดการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81จากเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติเพื่อเตรียมการสำหรับภารกิจสำคัญรวมถึงการพบหารือกับฝ่ายต่างๆในช่วงการประชุมพริษณาถฝันแสนสุขรายงาน
0: รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำคลองผงเพงในจุดเสี่ยงเตรียมแผนรับเขื่อนเจ้าพระยาปรับอัตราระบายน้ำเพิ่ม
5: นายไพบูลย์สุภบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในคลองผงเพงช่วงหมู่5ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองซึ่งเป็นจุดเสี่ยงจุดแรกที่น้ำจะเข้าท่วมพื้นที่ตำบลผงเพงหมู่5หากปริมาณน้ำในคลองผงเพงเพิ่มขึ้นนายไพบูลย์กล่าวว่าขณะนี้ทุกหน่วยมีการวางแผนดำเนินการแก้ปัญหาอุทกภัยตามที่ได้มีการซักซ้อมไว้โดยชลประทานประสานงานกับท้องถิ่นเรื่องการแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือวิกฤตจากน้ำท่วมด้านนายมนตรีเนียมรอดชลประทานจังหวัดอ่างทองยืนยันว่าปัจจุบันพื้นที่ริมตลิ่งสองฝั่งน้ำในเขตจังหวัดอ่างทองยังไม่ได้รับผลกระทบแต่หากคาดว่ากรมชลประทานระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำในคลองผงเพงและแม่น้ำเจ้าพระยาจะเพิ่มเฉลี่ยราว 50-70 เซนติเมตรจากปัจจุบันซึ่งขอให้ประชาชนติดตามการประกาศจากกรมชลประทานและภาครัฐเป็นหลักพิดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
0: บังกลาเทศพบผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก87รายในเดือนกันยายนซึ่งเป็นยอดผู้เสียชีวิตรายเดือนที่สูงที่สุดในปีนี้

0: กรมบริการสุขภาพของบังกลาเทศรายงานว่าบังกลาเทศพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายใหม่ 1,593 รายและพบผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าว6รายในรอบ24ชั่วโมงนับจนถึงเวลา 8 นาฬิกาของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้ตัวเลขผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกของบังกลาเทศในเดือนกันยายนเพิ่มเป็น 26,126 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต87รายซึ่งถือเป็นยอดผู้เสียชีวิตรายเดือนที่สูงที่สุดในปีนี้ทั้งนี้ทางการบังกลาเทศเริ่มดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกระยะเวลา3เดือนตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาท่ามกลางความเสี่ยงสูงที่จะเผชิญจากโรคที่มียุงเป็นพาหะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะช่วงฤดูมรสุมระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายนของทุกปีขณะที่ล่าสุดบังกลาเทศพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมกว่า 61,700 รายและเสียชีวิต184รายในปีนี้1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
3: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอนาแห้วอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยปกคลุมจังหวัดชัยภูมิเกือบทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอชุมแพอำเภอหนองเรืออำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามอำเภอลมเก่าอำเภอลมสักอำเภอหนองไผ่อำเภอวิเชียรบุรีอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอหัวตะพานอำเภอเหลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอสุวรรณภูมิอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรอำเภอศิลาลาดอำเภอราศีสลายอำเภอยางชุมน้อยอำเภอกันทรารมอำเภอวังหินอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษอำเภอลำดวนอำเภอกาบเชิงอำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์ปกคลุมจังหวัดนครราชสีมาเกือบทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอลำปลายมาสอำเภอกระสังอำเภอหนองกี่อำเภอนางรองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอเสถียรพระจังหวัดสงขลาได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอท่าศาลาอำเภอนพิตำอำเภอพระพรหมอำเภอจุฬาภรณ์อำเภอชะอวดอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอกวนขนุนอำเภอป่าพยอมอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงอำเภอทุ่งว่าอำเภอละงูอำเภอกวนกาหลงจังหวัดสตูลปกคลุมจังหวัดสงขลากับทางจังหวัดปกคลุมจังหวัดยะลาทางจังหวัดปกคลุมจังหวัดนราธิวาสกับทางจังหวัดปกคลุมในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอท่าฉางอำเภอวิภาวดีอำเภอท่าชนะอำเภอชัยยาอำเภอบ้านตะขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดพังงาจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางปกคลุมบริเวณจังหวัดสมุทรปราการกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้คาดว่าเข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดชลบุรีคาดว่าใน1ชั่วโมงข้างหน้าไม่พบกลุ่มฝนบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: Easy Hour FM 93.5

สวัสดีค่ะคุณที่รักค่ะเวลาตอนนี้บ่าย 2:19 นาทีค่ะดีเจอึ่งและท็อปเซเลคชั่นในช่วงบ่ายๆนะคะแล้วเราก็เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่กันวันนี้วันจันทร์น่าจะเป็นสัปดาห์ที่ดีของทุกท่านก็อวยพรเลยให้ใครที่เป็นโดยเฉพาะวัยทำงานต้องมีเรื่องมากมายในชีวิตในแต่ละวันต้องสะสางการงานก็ขอให้ทุกเรื่องทุกสิ่งในสัปดาห์นี้ผ่านไปด้วยดีถ้าวันไหนเรื่องอะไรจะมีอุปสรรคกันบ้างก็ผ่านได้ตลอดนะคะสุขสันต์วันจันทร์วันนี้วันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่21กันยายนค่ะท็อปเซเลคชั่นช่วงบ่ายกับดีเจอึ่งมาธุรสโอสถานนท์นะคะท็อปเรดิโอ FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์ชั่วโมงแรกเราเป็นชั่วโมงพิเศษอีเซียวออกอากาศกัน2คลื่นและได้ฟังเพลงต่อเนื่องด้วยค่ะก็จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะคะดีเจอึ่งมะธุรสโอสถานนท์เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังค่ะเริ่มต้นวันนี้กันด้วย2เพลงที่คิดถึงทั้งคู่เพลงแรกนี่มีหลายเวอร์ชันให้ได้ฟังกันออริจินัลเวอร์ชันจากเทรซี่แชปแมนในช่วงยุค 80s แล้วก็มีนักร้องนำมาร้องใหม่ในแนวทางของตัวเองนะคะอย่างเช่นโจนาสบลูซึ่งเขาไม่ได้ร้องเองโจนาสบลูเป็นโปรดิวเซอร์รุ่นใหม่จากอังกฤษค่ะแต่เขาไม่ร้องเพลงนี้นะคะคิดว่าต้องหานักร้องสักคนหนึ่งแล้วก็เขาก็ยังไม่รู้ว่าจะให้ใครร้องเรื่องนักร้องยังว่างอยู่แต่ว่าเขาคิดจะเรียบเรียงเพลงนี้ในเวอร์ชันของเขาอยู่แล้วนะคะแล้ววันหนึ่งตัวโจนาสบลูไปเที่ยวผับแห่งหนึ่งที่ขึ้นชื่อว่าผับแห่งนี้เขาให้โอกาสนักร้องหน้าใหม่และนักร้องที่ยังไม่มีสังกัดได้แสดงความสามารถพอโจนาสบลูนั่งฟังเสียงร้องของดาโกต้าลอยลมมาในผับแห่งนั้นเขาก็มีความรู้สึกว่าอุ๊ยคนนี้แหละใช่เลยเสียงของเพลง Fast Car ที่เขาจะนำมาทำใหม่ในเวอร์ชันของเขาเองนะคะและแล้วฝันของโจนาสบลูก็เป็นจริงเขาก็ให้ดาโกต้าร้องเพลง Fast Car ในแบบอะคูสติกเวอร์ชันแล้วก็เป็นเวอร์ชันที่ดังพอตัวของ Fast Car เลยทีเดียวนะคะวันนี้ก็นำมาเริ่มรายการกันโจนาสบลูฟีเจอริ่งดาโกต้ากับเพลง Fast Car ส่วนเพลงที่2เพลงนี้จากอัลบั้มภาษาสเปนิชชุดที่2ของกลาเรอสเตฟานนะคะอัลบั้มที่ชื่อว่าอาเบรียนโดพูเอร์ตาสนะคะมีเพลงนี้รวมอยู่เพลงที่คุณผู้ฟังชอบกันมากๆเลยมัสซายาหรือว่าแปลเป็นภาษาอังกฤษว่าบิยอนนะคะมัสซายาหรือบิยอนจากกลอเรียเอสเตฟานเริ่มต้นกัน2เพลงสุขสันต์วันจันทร์กันต่อไปแดดดีเมฆก็เยอะช่วงเย็นไม่รู้จะมีฝนไหมฟังรอสจวตและเดอะรอยัลฟิลฮาร์โมนิกออเคสตราค่ะ

เอริกคาร์เมน Never Gonna Fall in Love Again ที่คุณผู้ฟังถามถึงก่อนหน้านั้นร้องคู่กันระหว่าง Dolly Parton นะคะและ James Ingram เพลงจาก Soundtrack ภาพยนตร์เรื่อง Beethoven The Second ที่เจ้า Beethoven นี่เป็นตัวเอกของเรื่องจริงๆสุนัขพันธ์เซนต์บาร์นาร์ดที่โด่งดังมาจากภาคแรกแล้วก็มามีภาค2ภาค2เนี่ยเบโธเฟนมากับครอบครัวก็คือแฟนของเบโธเฟนแล้วก็ลูกๆด้วยน่ารักมากๆมีเพลงที่ดอลลี่พอร์ตเตอร์ร้องคู่กับเจมส์อินแกรมในซาวด์แทร็กก็เป็นเพลงที่น่ารักนะคะ The Day I Fall in Love แล้วก็เริ่มกันด้วย Rod Stewart และ The Royal Philharmonic Orchestra I Don't Want to Talk About It นะคะก็เป็นเวอร์ชันที่อลังการของเพลงนั้นได้ฟังกันสุขสันต์วันจันทร์กันอย่างแท้จริงค่ะแล้วก็หลายท่านบอกว่า2วันที่ผ่านมาเสาร์อาทิตย์นะคะสุดสัปดาห์ฝนมาทั้ง2วันเลยครึ้มกันตลอดทั้งวันเมื่อคืนฝนก็ตกค่อนข้างจะหลายที่อยู่แล้วก็ตกค่อนข้างหนักด้วยแต่ว่าเป็นช่วงค่ำไปแล้วนะคะที่บ้านคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างคะเมื่อคืนนี้แล้วก็ที่จังหวัดมุกดาหารคุณอนุตราส่งภาพมานะคะบอกว่าสวัสดีจากมุกดาหารภาพตัวเองนั่งใต้ต้นไม้ปลูกเรียงกันกำลังเจริญเติบโตบอกว่ามีต้นไม้ให้ร่มเงาเป็นของตัวเองปลูกเองทุกต้นขอเพลงสักเพลงหนึ่งให้กำลังใจคนปลูกสวนป่านะคะหรือตามที่ดีเจอึ่งเห็นสมควรก็ยินดีด้วยที่ตอนนี้มีร่มไม้เป็นของตัวเองเพราะว่ารูปที่ถ่ายมานี่โหแดดทั้งนั้นนะคะมุกดาหารเนี่ยร้อนมากแต่ว่าฝนตกทุกตอนเย็นทุกวันคล้ายๆกรุงเทพเหมือนกันเพราะฉะนั้นเลือกเพลงนี้ซึ่งชื่อเพลงไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับต้นไม้แต่ว่าคนเราปลูกต้นไม้แล้วก็ทนุถนอมใส่ใจดูแลจนต้นไม้นั้นเติบใหญ่ให้ร่มเงากับเรานั่งใต้ต้นไม้พักผ่อนยามที่แบบว่าต้องการร่มเงานี่ก็ถือว่าต้องมีความรักต้นไม้อย่างแท้จริงก็นึกถึงเพลงนี้รักแท้อย่างแท้จริงร้องร่วมกันระหว่างเอลตันจอห์นและกิกิดีกิกิดีก็เป็นนักร้องที่ร้องเพลงร่วมกับเอลตันจอห์นมามากกว่า1เพลงอย่างเช่น Don't Go Breaking My Heart เพลงจากยุค 70s ที่เป็นเพลงเร็วๆสนุกๆกิกิดีก็ร้องนะคะแล้วเธอก็ร้องเพลงนี้คู่กับเอลตันจอห์นมอบให้ทุกท่านที่มีความรักแท้ในสิ่งใดสักสิ่งหนึ่งแล้วก็ทนุถนอมให้สิ่งนั้นเจริญเติบโตงอกงาม True Love ค่ะ

True Love จากเอลตันจอห์นและกิกิดีนะคะมอบให้ทุกท่านเลยรวมทั้งคุณอนุตราที่บอกว่าปลูกต้นไม้ดูแลอย่างดีตอนนี้มีร่มเงาเป็นของตัวเองขอบคุณที่ส่งรูปมาให้ดูกันนะคะคุยกันได้ใน LINE @topradio แล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังเป็นเพื่อนกันอย่างนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะฟัง Christopher Cross กันดีกว่านะคะ Ride Like the Wind ค่ะ

There's a whole lot of loving just for you นะคะแต่ว่าชื่อเพลงไม่มี just for you นะคะ There's a whole lot of loving Guys and Dolls Billy Joe มากับเพลงนี้นานๆจะเล่นสักครั้งหนึ่งเพลงน่ารักนะคะ The River of Dreams The Doobie Brothers มากับ What a Fool Believes เพราะว่าเพลง Like the Wind ของ Christopher Cross นั้นมีสมาชิกของ The Doobie Brothers นะคะ Michael McDonald ไปช่วยร้องสนับสนุนในเพลง Like the Wind ซึ่งเป็นเพลงแรกเลยของ Christopher Cross ในอัลบั้มชุดแรกของเขานะคะที่โด่งดังมากๆค่ะคงจะทิ้งท้ายช่วงนี้เพลงนี้ก็เป็นความเท่จากยุค 80s The Safety Dance นะคะจากวงที่ชื่อ Men Without Hats ค่ะและเดี๋ยวเราฟังข่าวกันค่ะ

0: Everybody look at your hands. We can dance. We can dance. Everybody's making a chance. รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลร่วมกับภาคเอกชนใช้ระบบ AI เสริมประสิทธิภาพโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: แสนอาลัยสมเด็จ

0: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
3: รัฐบาลร่วมกับภาคเอกชนใช้ระบบ AI เสริมประสิทธิภาพโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มโอกาสผู้ประกอบการร้านอาหารเข้าถึงสินเชื่อนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดงานสัมมนาไลน์แมนวงใน Merchant AI Accelerator โดยเน้นย้ำถึงความสำเร็จของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการผลักดันโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อช่วยเหลือประชาชนและร้านค้าในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งช่วยลดค่าครองชีพให้แก่คนไทยกว่า26ล้านคนและช่วยเพิ่มยอดขายให้ร้านอาหารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นอกจากนี้ยังมีการต่อยอดความช่วยเหลือด้านการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาเสริมศักยภาพให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการต้นทุนและเพิ่มกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนการเปิดโอกาสให้ร้านค้าเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านสินเชื่อบนแอปพลิเคชันถุงเงินด้านนายยอดชินสุภกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารไลน์แมนวงในเปิดเผยว่าปัจจุบันไทยช่วยไทยพลัสช่วยกระจายเงินอุดหนุนจากภาครัฐสู่ร้านค้ากว่า 2,570 ล้านบาทผ่าน16ล้านคำสั่งซื้อรองหัวหน้าพรรคประชาชนระบุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ยังไม่ตอบโจทย์การเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจชี้ควรนำเงินกู้ 200,000 ล้านบาทไปช่วยกลุ่มที่ยังตกหล่นให้ตรงจุด
4: นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ที่มีแนวทางแจกเงิน 1,000 บาทเป็นเวลา2เดือนหรือเดือนละ500บาทว่าตามปรับลดขนาดโครงการลงทำให้มีงบประมาณเหลือจากเฟสแรกเพียงพอที่จะดำเนินการต่อพร้อมตั้งคำถามถึงความเหมาะสมในการนำเงินที่ควรใช้สำหรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานมาใช้เป็นมาตรการเยียวยาประชาชนเนื่องจากโครงการยังมีข้อจำกัดจากเงื่อนไขการร่วมจ่ายหรือโคเพย์ร้อยละ40ซึ่งอาจทำให้ความช่วยเหลือส่งไปไม่ถึงประชาชนอย่างเต็มจำนวนท่ามกลางภาวะค่าครองชีพที่ยังได้รับแรงกดดันจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นขณะที่ในมิติของการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ยังไม่เห็นผลในการสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจนและตั้งข้อสังเกตถึงเป้าหมายทางการเงินของรัฐบาลพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลนำเงินกู้ 200,000 ล้านบาทไปใช้เยียวยาประชาชนอย่างตรงจุดโดยเฉพาะกลุ่มที่ยังตกหล่นจากมาตรการเดิมเช่นเกษตรกรชาวประมงและภาคขนส่งชาววิสาปทุมมารายงาน
3: นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลอง1จังหวัดปทุมธานีเล่นการพนันในสถานที่ราชการ
5: พลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีชี้แจงกรณีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ภาพและข้อมูลผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลอง1จังหวัดปทุมธานีตั้งวงเล่นการพนันภายในสถานที่ราชการว่าจากการตรวจสอบและคำให้การของผู้ใต้บังคับบัญชาเบื้องต้นพบว่าผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลอง1มีพฤติกรรมดังกล่าวจริงซึ่งถือเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมจึงมีคำสั่งให้มาช่วยราชการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีโดยมีผลทันทีพร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและกำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน7 วันทั้งนี้ส่วน

0: การพิจารณาบทลงโทษจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมถึงมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดแนวทางกรณีการเล่นพนันในสถานที่ราชการโดยยืนยันว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีจะดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัดดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
4: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 15:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอศรีบุญเรืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอนาแห้วอำเภอด่านซ้ายอำเภอวังสะพุงอำเภอภูหลวงจังหวัดเลยอำเภอคอนสารขออภัยครับปกคลุมจังหวัดชัยภูมิกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นอำเภอลมเก่าอำเภอลมสักอำเภอเขาค้ออำเภอหนองไผ่อำเภอวิเชียรบุรีอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอพรทรายอำเภอหนองฮีจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอศิลาลาดอำเภอราศีสไลอำเภอยางชุมน้อยอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษอำเภอรัตนบุรีอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ปกคลุมจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์กับทางจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเคียนซาอำเภอกระแสงอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่อำเภอขนอมอำเภอสีชนอำเภอท่าสาราอำเภอร่อนพิบูรณ์อำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอเชียนใหญ่อำเภอปากพนังอำเภอชะอวดอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอนายงจังหวัดตรังอำเภอควนขนุนอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งอำเภอสะเดาอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาจังหวัดยะลามีฝนตกทั้งจังหวัดส่วนที่จังหวัดนราธิวาสมีฝนตกกับทั้งจังหวัดปกคลุมในทะเลอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอท่าช้างอำเภอท่าชนะอำเภอชัยยาอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดสมุทรปราการกลุ่มฝนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณจังหวัดชลบุรีกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดชลบุรีคาดว่าปกคลุมมากกว่า1ชั่วโมงการธีราลีขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: เอสศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรมเอสศรีราชาโทร038-183-888
2: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทยทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
3: เตรียมพบกับนักเป่าแซกมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ที่พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
4: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
3: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
4: และเคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
3: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรหรือไลน์096-264-9195และพบกันนะคะ
5: ทุกวันนี้สิริราชมูลนิธิยังคงรับบทเป็นที่พึ่งช่วยบรรเทาความทุกข์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสจากทั่วประเทศ
6: แต่ใช่ว่าผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการรักษาโรคยุ่งยากที่เป็นอันตรายแก่ผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวหรือเด็กเล็กที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติ
5: ปัจจัยเกื้อหนุนด้านทุนทรัพย์กับอุปกรณ์การแพทย์คือปัญหาใหญ่ที่ต้องอาศัยทั้งน้ำใจและเมตตา
6: โรงพยาบาลธนบุรีขอเป็นแกนนำเชิญชวนร่วมพลังศรัทธาสร้างมหากุศลกับธนบุรีรันครั้งที่2
5: ร่วมสมทบทุนผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี6381-011-095ชื่อบัญชีบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนเพื่อมอบแก่สิริราชมูลนิธิต่อไป
6: ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์เพื่อรับใบอนุโมทนาบัตรและใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้2เท่า
5: สอบถามรายละเอียดโทรหรือ LINE ID 082-818-4364
6: เพราะทุกน้ำใจของคุณอาจเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่จะช่วยต่อชีวิตให้ใครอีกหลายคนธนบุรีรันครั้งที่2ร่วมวิ่งร่วมให้เพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา
7: แฟนเพลงสากลยุค70ห้ามพลาดกับสุดยอดเพลง3วงดนตรีในตำนานระดับโลกในคอนเสิร์ตรอบการกุศลมูลนิธิรามาธิบดี I Love 70 The ABC Concert Tributes to The ABBA Bee Gees Carpenters ถ่ายทอดโดยศิลปินกลัดเกล้าอมรดิษฐ์เบนชลาทิปแหม่มพัชริดามาเรียมเกรย์ตู่ภพธรและ The Begins เพียว The Voice จุ๋มนริกระจ่าง No One Else การเดอะพาร์กินสันบรรเลงโดยวงออเคสตราร่วมสมัยอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนที่พารากอนฮอลล์ซื้อบัตรได้ที่ Outticket และ LINE @ramaticket รายได้สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีลดหย่อนภาษีได้2เท่า
8: อาบน้ำใหญ่ใช้เวลาเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะไปหมด
9: งั้นลองนี่ใหม่สบู่ Tropicana Coco Lotus ผสานน้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกและสารสกัดจากดอกบัวด้วยกรีนทีและ B3 ช่วยบำรุงผิวดูกระจ่างใสอาบสะอาดดูชุ่มชื้นนานกลิ่นหอมละมุนช่วยผ่อนคลายผิวดูใสให้ฟิลอาบน้ำใหญ่ได้ทุกวันด้วยสบู่ Tropicana Coco Lotus ที่ 7-Eleven

เริ่มต้นชั่วโมงที่2 Top Selection ช่วงบ่ายนะคะของวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่วันนี้วันจันทร์ที่21กันยายนคุณผู้ฟังยืนยันมาบอกว่าเพลงวันนี้เข้ากันกับบรรยากาศของวันนี้นี่แหละนะคะก็ขอบคุณที่บอกกันมาใน LINE @topradio ค่ะเริ่มกันด้วยเพลงของเชนวอร์ดนะคะนักร้องเสียงดีสายประกวดหลังจากที่เขาประกวดแล้วนะคะก็สร้างชื่อเสียงให้ตัวเองมากมายมีอัลบั้มออกมาหลายชุดเลยวันนี้กลับไปฟังเพลงความหมายดีตัวเพลงก็ไพเราะด้วยนะคะ That's My Goal จาก Shane Ward และคุณผู้ฟังคิดถึง Hodge Kim เจ้าของเพลงนี้ที่หลายท่านติดใจจากซีรีส์ Can This Love Be Translated นะคะWalls for Moon ก็เลือกให้น่าจะเข้ากันกับบรรยากาศวันนี้เช่นกันค่ะแล้วก็วันนี้ก็เริ่มต้นทำงานสำหรับวัยทำงานในสัปดาห์นี้ก็ขอให้ทุกเรื่องทุกสิ่งผ่านได้ตลอดเลยนะคะได้ความปรารถนาดีส่งมอบกำลังใจจาก Tropicana ค่ะแล้วก็ต้องแสดงความยินดีกับ Tropicana ได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในChamp of the Champs จากเวที Bipol Business Awards by สศิลป์ซึ่งเป็นการคัดเลือกจากผู้ที่ได้รับรางวัล105บริษัทตลอด20ปีของรางวัลนี้นะคะสะท้อนความแข็งแกร่งความสามารถในการปรับตัวการเติบโตอย่างยั่งยืนตลอดเส้นทางธุรกิจของ Tropicana จากการต่อยอดมะพร้าวไทยสู่นวัตกรรมนะคะด้วยนวัตกรรมสู่การเติบโตไปพร้อมกับเกษตรกรชุมชนและสิ่งแวดล้อมนะคะเรื่องนี้สำคัญเพราะว่าลำพังตัวเราธุรกิจของเราเติบโตอย่างยั่งยืนไม่ได้ถ้าเราไม่ใส่ใจไม่เติบโตไปพร้อมกับเกษตรกรชุมชนและสิ่งแวดล้อมนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งของต้นแบบธุรกิจไทยที่พร้อมส่งต่อแนวคิดและแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการรุ่นต่อไปขอแสดงความยินดีกับ Tropicana ด้วยแล้วก็จริงๆก็เป็นแบบนั้นต่อยอดจากมะพร้าวพันธุ์ดีเอกลักษณ์กลิ่นหอมมะพร้าวจากดินแดนอันสมบูรณ์และบริสุทธิ์แห่งลุ่มน้ำตาปีจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นน้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกสีประกายทองนะคะซึ่งน้ำมันมะพร้าวอย่างเดียวก็มีคุณประโยชน์มากมายและของ Tropicana นั้นสีประกายทองหนึ่งเดียวของไทยสารสำคัญในน้ำมันมะพร้าวโมโนลอรินมีมากกว่าถึง4เท่าด้วยกันนะคะแล้วเราก็ต่อยอดเลยค่ะเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามให้ผู้บริโภคได้เลือกใช้กันมีผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เส้นผมจรดไปถึงปลายเท้าเลยทีเดียวนะคะแล้วก็โปรโมชั่นประจำเดือนกันยายนก็เป็นเรื่องของช่องทางสั่งซื้อทาง LINE @และ Facebook นะคะช่องทางออนไลน์นั่นเองซึ่งสะดวกมากๆซื้อเสร็จแล้วก็รอเดี๋ยวของมาถึงหน้าบ้านนะคะแบบสะดวกมากๆค่ะช็อปออนไลน์กับ Tropicana รับส่วนลดพิเศษตลอดเดือนนี้ซื้อครบ599บาทรับส่วนลดทันที 12% ถ้าซื้อครบ999บาทรับส่วนลดทันที 20% ไปเลยนะคะสั่งกันถ้ารับส่วนลดพิเศษตลอดเดือนนี้ซื้อครบ599บาทรับส่วนลดทันที 12% ถ้าซื้อครบ999บาทรับส่วนลดทันที 20% ไปเลยนะคะสั่งกันที่วันนี้สั่งทาง Facebook ก็ได้นะคะเราก็เข้าไปเล่น Facebook กันอยู่แล้วก็เข้าไปที่ Tropicana Oil Fan Page ใน Facebook นะคะสั่งทาง Facebook ก็ได้โปรเดือนกันยายนเช่นกันจาก Tropicana เพราะเราใส่ใจค่ะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงนี้เพลงฮิตของเอ็นย่าจากอัลบั้มชุดที่2ของเธออัลบั้มดังชื่อ Watermark ปี1988นะคะชุดนี้เพลงนี้ชื่อ Orinoco Flow Sail Away จากเอ็นย่าค่ะ

คุณผู้ฟังที่ชอบเช็คนะคะขีดถูกเวลาเพลงของ ELO มาในรายการก็ขีดถูกนะแล้วนะคะเรียบร้อย Rock Career เพลงนี้ไม่ค่อยได้ฟังกันนานๆจะเลือกให้ฟังสักครั้งหนึ่งอยู่ในอัลบั้มชุด Any World Record ปี1976นะคะแล้วก็ทาง ELO ตัดเพลงนี้เป็นซิงเกิลที่2จากอัลบั้มชุดนี้แต่ว่าตัดเป็นซิงเกิลเฉพาะที่อังกฤษเท่านั้นแล้วก็ที่มาของชื่อเพลงเขาสะกด ROCKAIA นะคะเป็นการรวมกันระหว่างคำว่า rock ROCK rock แล้วก็ ARIA หรือ area ซึ่ง area นั้นนะคะก็คือเพลงร้องเดี่ยวในโอเปร่าเขาจะเรียกว่า area แล้วก็สไตล์ดนตรีนี่ผสมกันระหว่าง rock and rollแล้วก็ท่อนโอเปร่าที่มีเสียงสูงๆนี่มีนักร้องรับเชิญด้วยชื่อแมรี่โทมัสนะคะเนื้อหาของเพลงนี้น่ารักดีเป็นเรื่องราวตลกร้ายของนักร้องโอเปร่าที่ไม่อยากจะร้องโอเปร่าแล้วอยากจะหันมาร้องเพลง Rock and Roll มันก็เลยกลายเป็นชื่อเพลงว่า Rock Career นะคะจาก ELO ใครที่กำลังเคลิ้มนี่ฟังเพลงนั้นน่าจะตื่นเรียบร้อยนะคะแล้วก็ก่อนหน้าเพลงนั้นเอ็นย่าเพลงดังของเธอเหมือนกันโอริโนโคฟลอวงเล็บว่าเซลเอเวแล้วก็ตื่นแล้วเรียบร้อยจะชวนไปวิ่งกันโครงการธนบุรีรันครั้งที่2เพื่อสิริราชมูลนิธิเป็นวิ่งลอยฟ้าด้วยนะคะธนบุรีรันครั้งที่2ค่ะจัดโดยโรงพยาบาลธนบุรีจากการสนับสนุนของบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์จำกัดมหาชนซึ่งระดมรายได้นะคะจากทุกท่านเลยและผู้นิยมการวิ่งนะคะโดยจะนำขึ้นทูลเกล้าถวายองค์ประธานสิริราชมูลนิธินะคะแล้วก็ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์การรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสภายใต้การอุปถัมภ์ของสิริราชมูลนิธิค่ะงานนี้จะมีขึ้นวันอาทิตย์ที่20

0: ธันวาคมนี้นะคะถนนลอยฟ้าบรมราชชนนีนะคะจุดปล่อยตัวแล้วก็จุดเส้นชัยเนี่ยอยู่ที่สวนหลวงพระรามที่8บริเวณเชิงลาดทางขึ้นสะพานพระรามที่8ฝั่งธนบุรีเขาแบ่งประเภทการวิ่งเป็น3ระยะนะคะฮาล์ฟมาราธอน21กิโลเมตรนะคะอัตราค่าสมัครก็850บาทมินิฮาล์ฟมาราธอนระยะทาง10กิโลเมตรนะคะค่าสมัครก็650บาทแล้วก็ฟันรันเดินก็ได้วิ่งก็ได้ระยะทางแบบ5กิโลเมตรเท่านั้นนะคะค่าสมัครอันนี้650บาทค่ะใครสนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าไปที่เว็บไซต์ www.thai.run นะคะ www.thai.run แล้วก็ถามดูรายละเอียดได้ผ่านทาง Facebook ของธนบุรีรันภาษาอังกฤษนะคะธนบุรีรันผ่านทาง Facebook นั้นหรือโทรถามรายละเอียดได้ที่โทร0955581556ค่ะโทร0955581556ค่ะ
1: โรงพยาบาลธนบุรีขอเชิญทุกท่านร่วมวิ่งลอยฟ้ามหากุศลกับโครงการธนบุรีรันครั้งที่2เพื่อสิริราชมูลนิธิผู้ชนะเลิศชายและหญิงประเภทฮาล์ฟมาราธอนได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นรางวัล
2: ส่วนผู้ชนะชายและหญิงประเภทมินิฮาล์ฟมาราธอนมีรางวัลมอบเป็นเกียรติให้ด้วยแล้วมาร่วมวิ่งร่วมสร้างกุศลไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2569สมัครได้ที่ race.thai.run/thonburirun2 สอบถามเพิ่มเติมโทร0955581556ธนบุรีรันครั้งที่2วิ่งไปด้วยกันเพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา
3: ปัญหาผมร่วงอาจทำให้สะเทือนไปทั้งชีวิตเพราะทุกเส้นที่ขาดหลุดร่วงคือความมั่นใจที่หลุดหายไปปัญหาผมร่วงอาจทำให้สะเทือนไปทั้งชีวิตเพราะทุกเส้นที่ขาดหลุดร่วงคือความมั่นใจที่หลุดหายไปใช้โรบิคาน่าคุก
4: คนแก้ตราใส่ทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
5: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
4: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
5: และ Kensington English Garden Resort เขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
4: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรหรือไลน์0962649195แล้วพบกันนะคะ
6: แฟนเพลงสากลยุค70ห้ามพลาดกับสุดยอดเพลง3วงดนตรีในตำนานระดับโลกในคอนเสิร์ตรอบการกุศลมูลนิธิรามาธิบดี I Love 70 The ABC Concert Tributes to The ABBA Bee Gees Carpenters ถ่ายทอดโดยศิลปินรัตเกล้าอมรดิษฐ์เบนชลาทิศแหม่มพัชริดามาเรียมเกรย์ตู่ภพธรและ The Beginnings เพียว The Voice จุ๋มนริกระจ่าง No One Else การเดอะพาร์กินสันบรรเลงโดยวงออเคสตราร่วมสมัยอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนที่พารากอนฮอลล์ซื้อบัตรได้ที่ Alticket และ LINE @ramatiket รายได้สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีลดหย่อนภาษีได้2เท่า
0: ซื้อบัตรหรือยังซื้อแล้วถ้าซื้อแล้วก็ดีเจอึ๋งคิดว่าคุณผู้ฟังคงไปกับเพื่อนฝูงมากมายหลายคนเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะสนุกแน่นอนหรือไปกับครอบครัวคนรักเสียงเพลงเหมือนกันในครอบครัวหรืออาจจะไปเดี่ยวมีไหมคะน่าจะไม่มีนะคะแต่ถึงไปเดี่ยวก็ได้เพราะว่าบทเพลงของทั้ง AB และ C ABBA Bee Gees และ Carpenters นั้นอยู่ในใจของเราอยู่แล้วนะคะไม่ต้องห่วงว่าจะร้องตามได้บ้างไม่ได้บ้างคอนเสิร์ตเดี๋ยวนี้เขามีเนื้อเพลงบนจอสบายมากนะคะแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมเพราะว่าคอนเสิร์ตนี้เต็มอิ่มเลย3ชั่วโมง40บทเพลงฮิตนะคะเขาว่ากว่า40บทเพลงฮิตตลอด3ชั่วโมงเต็มเสน่ห์ของดนตรียุค 70s ถ้าไม่มี A B และ C 70s เป็น 70s ไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็นหนึ่งในนั้นผู้ชมนะคะในคอนเสิร์ต I Love 70s The ABC Concert เพราะฉะนั้นซื้อบัตรได้แล้วนะคะคอนเสิร์ตมีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน5โมงเย็นเห็นบอกว่า

ค่ะเวลาแสดง5 โมงเย็นแต่ว่าจะมีกิจกรรมนะคะเริ่มตั้งแต่4 โมงเย็นนะคะกิจกรรมคอนเสิร์ตเริ่ม5 โมงเย็นรอบเดียวเท่านั้นงานนี้พลาดแล้วเสียดายจริงๆนะคะวันอาทิตย์ที่8 พฤศจิกายน5 โมงเย็นนะคะเวลาคอนเสิร์ตซื้อบัตรกันได้เนี่ยที่2ทางนะคะที่มูลนิธิรามาธิบดีก็ติดต่อทาง LINE @ramaticket ค่ะหรือผ่านทาง 7-Eleven Counter Service or Ticket อันนี้บัตรจะหลายราคานะคะเริ่มต้น 1,800 บาทสูงสุด 7,000 บาทแต่ว่าคุณผู้ฟังไม่ต้องกลัวมีหลายราคาให้เลือกเลือกที่นั่งกันได้แล้วก็รายได้เป็นการกุศลด้วยนะคะสมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้นะคะบัตรทุกใบเนี่ยสามารถจะออกใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้2 เท่าค่ะไปร่วมย้อนความทรงจำกับบทเพลงฮิตยุค 70s ถ้าไม่มี3 วงนี้ 70s ก็ไม่ใช่ 70s อย่างที่ผ่านมาแน่นอนเพราะว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง3 วงจากยุค 70s นะคะไปดูกันค่ะ I Love 70s The ABC Concert นะคะรีบซื้อเลยด่วนนะคะส่วนใครมีบัตรแล้วแสดงความยินดีด้วยแล้วพบกันพบเพลงนี้ก่อนเลยจาก4

Hasta mañana Until then แอปบ้านะคะเพลงนี้ไพเราะจริงๆค่ะ Bee Gees มากับ Run To Me Carpenters และ The Royal Philharmonic Orchestra They Long To Be Close To You มาครบเลย CBA วันนี้เรียงแบบนั้นนะคะใครสนใจคอนเสิร์ต I Love 70s The ABC Concert มนต์เสน่ห์3วงแห่งยุค 70s ที่เราไม่พลาดกันอยู่แล้วนะคะก็จองบัตรกันได้เลยรีบจองด่วนนะคะจำนวนนี้ก็ใกล้เต็มทีแล้วหมายถึงใกล้หมดเต็มทีเพราะฉะนั้นรีบเลยนะคะที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-Eleven or Ticket ค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังบอกมาถ่ายรูปมาด้วยถนนกาญจนาทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะจุดลงเทพรักษ์ฝนตกหนักโอ้โหเห็นตามรูปนี่หนักมากแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งบอกดีเจอึ๋งรีบกลับบ้านสี่ภรรยาฝนมาหนักเหมือนกันขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะส่วนใหญ่ห่วงดีเจก็ห่วงตัวเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรีบกลับเลยนะคะอีกสักประมาณ6นาทีจะ4โมงเย็นแล้วก็เย็นนี้น่าจะมีฝนหลายที่ใครที่ขับรถอยู่ก็ระมัดระวังนะคะเรื่องความปลอดภัยกันด้วยถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพฟังดีเจเด่นต่อได้ในช่วง4โมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งให้เราเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทั้งที่บ้านและในรถนะคะแล้วก็คงจะลากันตรงนี้ดีกว่ามีคุณผู้ฟังขอโบฮีเมียนแรปโซดี้ของควีนมาก็จะใส่ช่วงท้ายเลยแล้วดีเจอึ๋งรีบกลับบ้านหนีฝนกันแล้วจบข่าวสั้นต้นชั่วโมงก็ติดตามดีเจเด่นกันต่อถึงทุ่มหนึ่งวันนี้ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราที่สนับสนุนรายการขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันนะคะดีเจอึ๋งลาด้วยโบฮีเมียนแรปโซดี้จากควีนสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดพื้นที่ท่าอากาศยานภูมิภาคทั่วประเทศจำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปจากบริษัทดอยคำเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

0: ดินกราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
2: กระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดพื้นที่ท่าอากาศยานภูมิภาคทั่วประเทศจำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปจากบริษัทดอยคำเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรไทย
3: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมหารือร่วมกับผู้บริหารบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดและกรมท่าอากาศยานเพื่อหาแนวทางเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ดอยคำในพื้นที่ท่าอากาศยานภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อนำศักยภาพของโครงข่ายสนามบินภูมิภาคมาช่วยสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่เกษตรกรเนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรของไทยทั้งพืชผักและผลไม้มีคุณภาพสูงและเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติการขยายจุดจำหน่ายในพื้นที่ท่าอากาศยานจึงเป็นการช่วยกระจายรายได้ตรงสู่ชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นทั้งยังเป็นการยกระดับท่าอากาศยานภูมิภาคให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นตามนโยบาย Airport for Regional Development จึงได้มอบหมายให้กรมท่าอากาศยานไปประสานรายละเอียดร่วมกับบริษัทดอยคำเพื่อพิจารณาคัดเลือกท่าอากาศยานที่มีความเหมาะสมและดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องนพศรแก้วคำรายงาน
2: ผู้บัญชาการทหารเรือยืนยันไม่ได้กังวลต่อกระแสสังคมที่มีต่อโครงการจัดหาเรือฟริเกตพร้อมย้ำกองทัพเรือพูดความจริงเสมอ
4: พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือกล่าวถึงกระแสข่าวและประเด็นข้อสงสัยที่เกิดต่อสังคมภายหลังที่กองทัพเรือได้จัดแถลงข่าวเพื่อชี้แจงโครงการจัดหาเรือฟริเกตในวงเงิน 17,000 ล้านบาทเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาโดยยืนยันว่ากองทัพเรือชี้แจงข้อเท็จจริงมาโดยตลอดหากมีประเด็นใดที่สังคมหรือสื่อมวลชนตั้งคำถามก็พร้อมตอบและชี้แจงตามข้อเท็จจริงพร้อมกล่าวเสริมว่าเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏกระแสต่างๆที่มีต่อเรื่องนี้ก็จะค่อยๆ คลี่คลายลงไปพร้อมกันนี้ผู้บัญชาการทหารเรือยืนยันด้วยว่าไม่ได้กังวลใดๆต่อกระแสสังคมและกระแสข่าวที่มีต่อโครงการนี้แม้จะเป็นช่วงก่อนแถลงข่าวหรือหลังการแถลงเสร็จสิ้นก็ตามปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนเทศบาลนครแม่สอดซ้อมแผนเผชิญเหตุกราดยิงผนึกกำลังตำรวจแพทย์กู้ภัยเตรียมพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉิน
5: ที่โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากได้จัดการซ้อมแผนเผชิญเหตุกราดยิงภายในสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนสามารถรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสมลดความเสี่ยงและความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นโดยได้ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรแม่สอดโรงพยาบาลแม่สอดหน่วยกู้ชีพกู้ภัยพิทักษ์การหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครแม่สอดและคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดบูรณาการกำลังในการฝึกซ้อมทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติตั้งแต่การแจ้งเหตุการดูแลความปลอดภัยการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บการปฐมพยาบาลตลอดจนการประสานส่งต่อผู้บาดเจ็บเข้าสู่ระบบการแพทย์ฉุกเฉินการซ้อมแผนเผชิญเหตุจึงถือเป็นความสำคัญในการสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กครูบุคลากรและประชาชนช่วยให้ทุกหน่วยงานสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอวังสะพุงอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยปกคลุมจังหวัดชัยภูมิกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอภูผาม่านอำเภอชุมแพอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นอำเภอชนแดนอำเภอหนองไผ่อำเภอบึงสามพันอำเภอวิเชียรบุรีอำเภอสีเทพอำเภอน้ำหนาวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอราศีสลายจังหวัดศรีสะเกษอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ปกคลุมจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์กับทางจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิมพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองลักลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพุนพินอำเภอเคียนซาอำเภอพระแสงอำเภอชัยบุรีอำเภอบ้านนาสารอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปลายพระยาอำเภอเขาพนมอำเภอคลองท่อมอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่อำเภอพิปูนอำเภอนพพิตามอำเภอท่าศาลาอำเภอศรีชนอำเภอบางขันอำเภอชะอวดอำเภอเชียนใหญ่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอวังวิเศษอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังอำเภอควนขนุนอำเภอศรีนครินทร์อำเภอบางแก้วอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงอำเภอระโนดอำเภอรัตภูมิอำเภอหาดใหญ่อำเภอสะเดาอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอยะรังอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีอำเภอเบตงอำเภอทานโตอำเภอรามันอำเภอบันเดงสตาจังหวัดยะลาอำเภอรือเสาะอำเภอศรีสาครอำเภอจะนะอำเภอสุขิรินอำเภอแว้งอำเภอสงไห่ปาดีอำเภอสงไห่โกลกอำเภอรังแยจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 30.8 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 71% ส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอท่าฉางอำเภอชัยยาอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและฝนหนักบางแห่งบริเวณกรุงเทพมหานครเขตสาทรบางรักคลองสานยานาวาพระโขนงบางนาประเวศจังหวัดสมุทรปราการฉะเชิงเทราชลบุรีประจินบุรีนครนายกนครปฐมสมุทรสาครราชบุรีสมุทรสงครามกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เข้าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครเขตหนองแคมทวีวัฒนาบางนาประเวศพระโขนงจังหวัดนครปฐมสมุทรสาครสมุทรปราการฉะเชิงเทราชลบุรีปราจีนบุรีนครนายกหลังจากนั้นเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.คาดว่าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครเขตบางบอนบางขุนเทียนสาทรยานนาวาคลองเตยวัฒนาสวนหลวงประเวศสะพานสูงและกระบังทุ่งครุจอมทองราชบูรณะบางคอแหลมจังหวัดสมุทรปราการฉะเชิงเทราชลบุรีปราจีนบุรีนครนายกสมุทรสาครราชบุรีสงครามนครปฐมคาดว่าปกคลุมมากกว่า1ชั่วโมงการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ท็อปเรดิโอ FM 93.5
1: Easy Hour FM 93.5
2: สิ้นเพชรพราวสกาวแสงแห่งวิสิตสู่วิจิตทิพพิมานสถานศรีขอเทพไทยทุกทิศาทั่วทาตรีเชิญบดีทรงสถิตนิจนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้ผลิตรายการท็อปเรดิโอ FM 93.5 ประพันธ์โดยนายสกรชุนหโสพล

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักกลับมาพบกันเป็นประจำเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผมนฤทธิ์พันธุเมธาดีเจเดนเดนเวอร์ก็มาอยู่เป็นเพื่อนคุณช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับตั้งแต่เวลา 4 โมงเย็นจนถึง 1 ทุ่มวันนี้เริ่มต้นวันจันทร์ที่21กันยายนเมื่อวานนี้20กันยายนวันนี้ครบรอบวันที่จิมโครชีจากไปน่าเสียดายมากๆนะครับเพราะว่าจากไปในช่วงขนาดที่กำลังพีคสุดๆเลยผลงานเพลงกำลังออกมาแล้วก็ได้รับความนิยมเป็นที่รู้จักจิมโครชีประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกพร้อมๆกับมือกีตาร์คู่บารมีบอรีมิลลอยเซนจิมโครชีจากไปด้วยวัยเพียง30เท่านั้นนะครับจากไปเมื่อวันที่20กันยายนปี1973นั่นซึ่งก็เท่ากับว่าครบรอบ53ปีที่จิมโครชีได้จากพวกเราไปไม่น่าเชื่อนะครับว่า53ปีแล้ววันนี้ก็เลยขออนุญาตเลือกงานของจิมโครชีมาเริ่มต้นกันตั้งแต่ Photographs and Memories งานเพลงจากอัลบั้มชุด A Nashville Tribute to Jim Croce ที่ออกมาเมื่อปี1997และศิลปิน Country ก็มาร่วมร้องงานเพลงของจิมโครชีกันคริสเตลเบอร์นาร์ดเธอเลือกที่จะร้องเพลง Photographs and Memories ส่วนเพลง Time in the Bottle เป็นงานจากอัลบั้มชุด Playlist ของ Babyfaceแล้วก็ย้อนกลับมาอัลบั้ม Nashville Tribute to Jim Croce ด้วยเสียงร้องของ Sammy Kershaw กับเพลง I Got a Name และปิดชุดปิดเซตด้วย Operator That's Not the Way It Feels จาก Jim Croce ครับไม่น่าเชื่อเลยว่า53ปีแล้วก็ต้องเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านที่หัดเล่นกีตาร์ในยุคโน้นต้องมีโดยเฉพาะในแนวพิกกิ้งนะครับต้องมีจิมโครชีเป็นไอดอลแน่ๆเลยแต่เพลงเขาเล่นยากครับเพราะว่าจะเล่นล้อกัน2ตัว2คนก็คืออีกตัวหนึ่งมอรีมิลไลเซนและระบบเสียงสมัยก่อนโน้นก็ไม่ค่อยจะชัดเจนฟังเป็นจากเครื่องเทปคาสเซ็ตลำโพงเดียวแยกไม่ออกเลยแต่เป็นยุคนี้ยังได้ยินเสียงกีตาร์ซ้ายขวาค่อนข้างชัดเจนนะครับวันนี้ก็คงได้ฟังงานเพลงของจิมโครชีกันเรื่อยๆมากเป็นพิเศษจะนำมาแทรกกันนิดๆหน่อยๆนะครับอาจจะไม่นิดหน่อยเราต่อเนื่องกันด้วยเพลงของจิมโครชีที่ผมชอบมากที่สุดจริงชอบมากๆเลยนี่จะมี2เพลงก็คือ This Dreams แล้วก็เพลงนี้ครับ Lovers Cross ชอบมากเลยจนกระทั่งถึงทุกวันนี้53ปีผ่านไปก็ยังเล่นไม่ได้

Singers กับจัมบาลายานึกถึงเพลงนี้เพราะว่าก่อนหน้านั้นมีคุณผู้ฟังคิดถึง Mr. Sandman เวอร์ชันของทริโอสามสาวทริโอ Dolly Parton Emmylou Harris และ Linda Ronstadt เปิดให้ได้ฟังกันเรียบร้อยนะครับต่อเนื่องมาจาก Winterwood งานเพลงของ Don McLean และ Lover's Cross จาก Jim Croce ที่เสียงกีตาร์ชัดเจนมากเลยยุคนี้พอระบบเสียงดีเสียงกีตาร์ก็แยกซ้ายขวาชัดมากขึ้นนะครับถ้าจะต้องแกะลายกีตาร์น่าจะง่ายกว่าเดิมไหมครับตัวหนึ่งเป็นฝีมือของจิมโครชีส่วนอีกตัวหนึ่งก็เป็นฝีมือของมอรีมิลไลเซนซึ่งตอนนู้นมอรีมิลไลเซนนี่ดังกว่าจิมโครชีออกอัลบั้มชื่อจิงเจอร์เบรดทั้งคู่รู้จักกันเพราะทอมมี่เวสนะครับโปรดิวเซอร์แนะนำให้รู้จักช่วงนั้นบอรีมิลไลเซนกำลังจะออกตระเวนแสดงคอนเสิร์ตโปรโมทอัลบั้มก็ต้องการดักกีตาร์มาเล่นคู่กันก็เลยให้จิมโครชีมาลองดูปรากฏว่าพอลองเล่นดูแล้วเคมีเข้ากันดีก็เลยจับคู่กันแต่พอเวลาผ่านไปกลายเป็นว่าบอรีมิลไลเซนชอบแนวทางของจิมโครชีด้วยแล้วก็ใส่ความเป็นตัวของบอรีมิลไลเซนเข้ากับเพลงของจิมโครชีลีลาปิกกิ้งทั้งหลายนี้ก็มีส่วนมาจากบอรีมิลไลเซนทั้งนั้นนะครับก็เลยกลายเป็นงานเพลงที่ลงตัวมากๆอย่างที่เราได้ฟังกันทั้ง Lover's Cross Time in a Bottle เราจะฟังงานเดี่ยวของ Mori Mulison ซึ่งก็จากไปพร้อมๆกันจากอุบัติเหตุเครื่องบินตกในวันนั้นนะครับงานจากบั้มชุด Gingerbread ของ Mori Mulison วันนี้ฟังเพลงที่ชื่อ A Song I Heard จากบั้มชุดนี้ครับ

best friend when I'm lonely is the late night radio วิทยุก็ยังคงเป็นเพื่อนที่ดีของคุณผู้ฟังใช่ไหมครับถึงแม้ว่ารูปแบบการฟังจะเปลี่ยนไปหลายคนฟังวิทยุจากมือถือฟังจากแอปพลิเคชันวิทยุก็ยังคงเป็นเพื่อนที่ดีผมก็มาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกๆเย็นที่นี่นะครับ FM 93.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับได้ฟัง Late Night Radio จาก John Denver Let It Be Me จาก Joey and Rory ศิลปินคู่ดูโอสามีภรรยาแล้วก็ Maury Mulleisen งานจากอัลบั้มชุด Gingerbread ของเขากับเพลงที่ชื่อ A Song I Heard สลับมาที่เพลงที่คุณผู้ฟังถามถึงเอาไว้นะครับมีคุณผู้ฟังคิดถึง Helmut Lotti เพลงช้าๆหวานๆที่ลอตตินี่ร้องเพลงอะไรก็น่าฟังไปหมดเลยวันนี้ฟังเพลงที่คุณผู้ฟังถามถึงเอาไว้ครับ There's a sparkle in your eyes ครับ

0: การเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอขวาวสินนรินทร์และอำเภอศรีขอรภูมิติดตามพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมกำชับจังหวัดสุรินทร์เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติต่างๆ
2: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่พร้อมประชุมมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยโดยนายเจเศรษฐได้ลงพื้นที่สระหนองโคกอำเภอขวาวสินนรินทร์ได้ติดตามโครงการก่อสร้างพัฒนาเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์สระหนองโคกที่มุ่งพลิกฟื้นพื้นที่โดยรอบแหล่งน้ำให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพนอกจากนี้ยังกำชับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์บูรณาการกับท้องถิ่นและท้องที่เตรียมแผนรับมือภัยพิบัติเครื่องมือเครื่องจักรกลและบุคลากรให้พร้อมโดยเฉพาะระบบแจ้งเตือนภัยที่ในอำเภอต้องเร่งตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเพื่อส่งข้อความเซลล์บอสแคสไปยังประชาชนได้อย่างรวดเร็วสำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายได้ปรับเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 5,000 บาทต่อครัวเรือนผ่านระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อลดภาระเงินสะสมของท้องถิ่นโดยครอบคลุมถึงบ้านเรือนที่ไม่มีเลขที่และบ้านเช่าด้วยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครพนมมอบสิทธิ์ทำกินให้ประชาชน812รายพร้อมกำชับหน่วยงานในพื้นที่เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเสริมสร้างอาชีพ
3: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติได้ลงพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อติดตามการกระจายการถือครองที่ดินและการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลหรือคทช.พร้อมมอบนโยบายและเอกสารสิทธิ์ให้ประชาชนณองค์การบริหารส่วนตำบลปลาปากอำเภอปลาปากและในโอกาสนี้ได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าพนตูมและป่านางมในพื้นที่อำเภอโพนสวรรค์และอำเภอท่าอุเทนซึ่งมีเนื้อที่รวม86ไร่และมอบสมุดประจำตัวคทช.ให้ผู้แทนประชาชนจำนวน812รายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงบ้านโพนสว่างและป่าปลาปากทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีได้กำชับหน่วยงานเร่งรับรองคุณสมบัติและจัดทำสมุดประจำตัวคทช.พร้อมบูรณาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส่งเสริมอาชีพและการรวมกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ที่ดินตามหลักเกณฑ์สร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างมั่นคงคัทริยาศรีสุธรสวท.นครพนมรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับกองทัพบกแถลงผลการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดยึดไอซ์300กิโลกรัมมูลค่ารวมกว่า70ล้านบาทขณะเตรียมลำเลียงลงสู่พื้นที่ภาคใต้
4: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างตำรวจสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษกับหน่วยข่าวกรองทางทหารกองทัพบกโดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมตัวผู้ต้องหาได้จำนวน2รายบริเวณสถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่งบนถนนพระราม2ในพื้นที่อำเภออัมพวาในจังหวัดสมุทรสงครามจากการตรวจค้นภายในตู้คอนเทนเนอร์พบยาเสพติดให้โทษประเภท1หรือไอซ์ซุกซ่อนอยู่รวม15กระสอบน้ำหนักประมาณ300กิโลกรัมซึ่งได้ทำการยึดของกลางประกอบด้วยยาไอซ์รถหัวลากบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์มูลค่ารวมกว่า70ล้านบาทพร้อมด้วยโทรศัพท์มือถือ3เครื่องเงินสด 46,300 บาทและสร้อยคอทองคำอีก2เส้นและแจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1โดยมีไว้เพื่อจำหน่ายเพื่อการค้าโดยจากการตรวจค้นประวัติพบว่าผู้ต้องหาทั้ง2รายไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมมาก่อนขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลเพื่อติดตามจับกุมผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รู้ผิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: โรงแรม S ศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรม S ศรีราชาโทร038-183-888
2: เตรียมพบกับนักเป่าแซกมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ที่พิมานอันเลอค่า28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
3: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
2: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
3: และ Kensington English Garden Resort เขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
2: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรหรือไลน์0962649195แล้วพบกันนะคะ
4: คุณกำลังฟังมิวสิกโพสต์ทางท็อปเรดิโอ FM 93.5 สนับสนุนโดย
5: สุพันธีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
6: สิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
7: สบู่เบนเนตผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยืนยันด้วยยอดขายอันดับ1 11ปีซ้อน
5: Canvas Hi-Fi นวัตกรรมลำโพงลักชัวรี่ไฮไฟระดับไฮเอ็นจากประเทศเดนมาร
8: ์ก Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design
9: ยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองช่วยบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
7: สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ดื่มยาคูทุกวันได้จุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ
9: ปรุงอาหารครั้งใดเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีน
7: ยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วนวดง่ายไม่เลอะมือ
9: KS Suns Group ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับโลกด้วยประสบการณ์กว่า40ปีในประเทศไทย
10: The all new Nissan Kicks e-Power Kicks on Game on
11: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ลืมเครื่องเสียงแบบเดิมๆเพราะนี่คือ Canvas Hi-Fi ลำโพงระดับไฮเอนด์จากประเทศเดนมาร์กที่หลอมรวมเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างสวยงามและสมบูรณ์แบบลำโพงที่ได้รับการยอมรับทั้งจากนักฟังและนักออกแบบทั่วโลกด้วยรางวัลระดับนานาชาติมากมาย Canvas Hi-Fi สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่สุดของคุณภาพเสียงที่สุดของงานออกแบบพบกับ Canvas Hi-Fi วันนี้ที่ One Bangkok The Story ชั้นจีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0851 Canvas Hi-Fi สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่สุดของคุณภาพเสียงที่สุดของงานออกแบบพบกับ Canvas Hi-Fi วันนี้ที่ One Bangkok The Story ชั้นจีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0851 Hi-Fi สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่สุดของคุณภาพเสียงที่สุดของงานออกแบบพบกับ Canvas Hi-Fi วันนี้ที่ One Bangkok The Story ชั้นจีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0851 Hi-Fi สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่สุดของคุณภาพเสียงที่สุดของงานออกแบบพบกับ Canvas Hi-Fi วันนี้ที่ One Bangkok The Story ชั้นจีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0851
3: ให้ผมก่อนละกัน
4: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
5: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน
6: The All New Nissan Kicks E-Power ปรับโฉมใหม่ทั้งคันโดดเด่นยิ่งขึ้นด้วยสีใหม่ Electric Cyan ตัดกับหลังคาสีดำไฟหน้า LED ดีไซน์ใหม่แบบสลิมเท่ไม่เหมือนใครออกแบบให้สว่างมากยิ่งขึ้นพร้อมไฟ Daytime Running Light แยกส่วนดีไซน์กันชนหน้าสเกิร์ตข้างและกันชนหลังล้อแม็กขนาด17นิ้วลายใหม่ไฟท้ายดีไซน์แบบ Triple Arrow เพิ่มความโฉบเฉี่ยวและโมเดิร์นสัญลักษณ์ Kicks เอกลักษณ์ที่ฝาท้ายแบบใหม่เพิ่มความโดดเด่นบนท้องถนนดีไซน์ภายนอกโฉมใหม่ของ The All New Nissan Kicks E-Power รถที่พร้อมสะกดทุกสายตาตั้งแต่แรกเห็น
7: สัมผัสความสมบูรณ์แบบของเสียงกับ Macintosh MSA 5500 All in One รุ่นใหม่ Integrate Amp พร้อมระบบสตรีมมิ่งในตัวให้กำลังขับสูงสุดถึง160วัตต์ต่อ Channel สตรีมเพลงจากแอปชั้นนำได้อย่างไร้รอยต่อผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi และ Bluetooth คุณภาพสูงมาพร้อม DAC Quad Balance 32บิตที่รองรับไฟล์เสียงความละเอียดสูงระดับ Audio File ถ่ายทอดทุกรายละเอียดของดนตรีได้อย่างล้ำลึกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเชื่อมต่อกับทีวีหรือเครื่องเล่นแผ่นเสียงพร้อมเทคโนโลยีเอกสิทธิ์จาก Macintosh ที่การันตีคุณภาพเนื้อระดับสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่ KS Home Entertainment Plus โทร0837124448
8: ใส่ใจสุขภาพเท้าไปกับถุงเท้าอีมูที่ผลิตจากเส้นใยพิเศษแล้วไร้ตะเข็บทุกๆก้าวต้องสบายและปลอดภัยด้วยอีมูซ็อกซ์

0: แม่นึกว่าวันนี้จะไม่ต้องเปิดเพลง Rainy Days and Monday สงสัยต้องเปิดนะครับมีคุณผู้ฟังบอกว่าจากบางนามืดมากพูดไม่ทันขาดคำส่งไลน์มาตอน 5:08 นาทีตกไปเรียบร้อยใช่ไหมครับแล้วก็มีคุณพี่จากบางบ่อปกตินี่บางบ่อไม่ค่อยจะตกเลยวันนี้ตกแล้วครับไม่หนักแต่ว่ารถนิ่งมาครึ่งชั่วโมงแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับพี่ต๋องอยู่เป็นเพื่อนรถติดก็ฟังเพลงเพราะๆด้วยกันที่นี่ FM 93.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ช่วงเย็นก็มีบทเพลงเพราะๆนำมาฝากกันจะได้หายเหนื่อยส่วนรถติดอยู่นิ่งๆครึ่งชั่วโมงนี่จะให้หายเมื่อยก็ต้องเป็นยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วครับอันนี้ช่วยได้แน่นอนแล้วก็ใช้งานง่ายมากอยู่ในรถนี่ก็หยิบมาทาได้สะดวกมากนะครับเพราะว่ามีหัวลูกกลิ้งสแตนเลส3หัวนวดง่ายไม่เลอะมือเดียวนวดได้เลยสบายมากๆนะครับก็จะช่วยบรรเทาการปวดเมื่อยได้เป็นอย่างดีด้วยคุณค่าของสมุนไพรไทยแท้9ชนิดครับนวดได้ทุกที่ทุกเวลารถติดก็จะได้หายปวดเมื่อยคุณผู้ฟังสามารถจะหาซื้อยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปครับรวมถึงร้านบูตส์ร้านขายยา Extra Plus ของ 7-Eleven หรือ PL Pharmacy ใน Big C ก็มีนะครับ Safe Drug Lotus Pharmacy Tops Care Villa Market และร้านขายยาชั้นนำทั่วไปครับเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วย I Have to Say Love You in a Song เพลงที่ฮิตที่สุดอีกเพลงหนึ่งของจิมโครชีที่เมื่อวานนี้20กันยายนครบรอบ53ปีที่จิมโครชีจากพวกเราไปด้วยวัยเพียง30เท่านั้นนะครับไม่น่าเชื่อเลยว่า53ปีแล้ววันนี้ก็หยิบงานเพลงของจิมโครชีเองทั้งที่เป็นเวอร์ชันของจิมโครชีรวมถึงเวอร์ชันของนักร้องคนอื่นๆที่หยิบเอางานเพลงของจิมโครชีมาร้องเอาไว้เราเริ่มต้นกันด้วย Have to Say Love You in a Song เสียงร้องของจอห์นนี่ลีครับแล้วก็ต่อเนื่องด้วยงานเพลงที่มีคุณผู้ฟังถามถึงเอาไว้ของเกรนคัมเบลกับไรสโตนคาวบอยก็เป็น2เพลงที่เลือกมาเริ่มต้นชั่วโมงที่2พูดถึงฝนตกเมื่อคืนก็ตกหนักมากลืมติดร่มไปด้วยเปียกมาล็อกมาแลกเลยวิ่งเข้าบ้านรีบอาบน้ำสระผมเลยแต่วันนี้ในเมืองยังไม่เห็นนะครับยังไม่มาตอนนี้ตกอยู่รอบนอกมีคุณผู้ฟังส่งรูปจากแจ้งวัฒนะศูนย์ราชการก็ดูครึ้มๆมานะครับถึงบ้านก็อย่าลืมอาบน้ำสระผมจะได้สดชื่นสบายตัวไม่เป็นหวัดด้วยนะครับและอาบน้ำให้สบายตัวก็ต้องเป็นสบู่เบนเน็ตของเราสดชื่นสบายตัวแน่นอนฟองเยอะมากๆอาบน้ำอย่างแฮปปี้มีความสุขฟองเยอะกลิ่นหอมสบู่เบนเน็ตใครๆก็ใช้สวยใสได้ทุกเจนครับมีคุณผู้ฟังบอกว่าเสาร์อาทิตย์ไปเที่ยวทะเลมาก็ติดไปด้วยนะ6ก้อนเล็กใน1กล่องอย่างที่ดีเจเด่นบอกขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณที่ช่วยสนับสนุนสบู่เบนเน็ตของเราแฟนๆสบู่ก้อนนี้ต้องเป็นสบู่เบนเน็ตเลยมีหลากหลายสูตรให้ได้เลือกใช้และทุกสูตรยืนยันว่าดีจริงด้วยยอดขายอันดับ1 11ปีซ้อนครับมีคุณผู้ฟังบอกว่าเดี๋ยวจะไปเขาใหญ่จะติดไปด้วยแล้วก็ถามมาว่าจะได้ฟังผมร้องเพลงอะไรที่เขาใหญ่ ม่ได้ฟังครับเพราะว่าไม่ได้ไปด้วยทริปนี้ไม่ได้ไปนะครับต้องขออนุญาตแจ้งคุณผู้ฟังไว้ก่อนก็เลยจะไม่ได้ไปร้องเพลงให้ฟังที่เขาใหญ่แต่เปิดตรงนี้ให้ได้ฟังแทนครับ
1: You know you're gonna sing along, alright? I wanna hear you Mrs. Sardina
2: Where it beganI can begin to know when, but then I know it's growing strong. I was in the spring, and spring became the summer.

จิมโครชีกับอีกหนึ่งเพลงฮิตนอกเหนือจากเพลงช้าๆหวานๆจิมโครชีก็มีเพลงสนุกๆที่แฟนๆชอบนะครับอย่าง You Don't Mess Around With Jim ก่อนนั้น Sweet Caroline เปิดให้ได้ฟังคุณฟังบอกว่างั้นต้องเปิดบ่อยๆเปิดให้ได้ฟังที่นี่เพราะว่าไม่ได้ไปร้องที่เขาใหญ่นะครับทริปเขาใหญ่ผมไม่ได้ไปด้วยต้องเปิด Sweet Caroline เดี๋ยวคงต้องเปิด Take Me Home Country Roads ให้ได้ฟังกันอีกห้าโมงกับ35นาทีครับวันนี้เริ่มต้นวันจันทร์วันแรกของสัปดาห์วันจันทร์ที่21กันยายนสัปดาห์นี้จะมีงานที่น่าสนใจมากที่เชียงรายครับใครอยู่เชียงรายช่วงวันที่24ถึง27กันยายนเขาจะมีการจัดงานเสน่ห์ไทยแอดเชียงรายการจัดขึ้นที่บริเวณสนามหญ้าริมน้ำโรงแรม The Rivery by กตธานีเข้าชมฟรีนะครับงานนี้ฟรีใครอยู่เชียงรายช่วง24ถึง27กันยายนมีโอกาสแวะไปได้นะครับในงานก็จะมีจะแบ่งออกเป็น3โซนหลักๆจะมีโซนแรกเป็นโซนพักกายพักใจ The Art of Healing ก็จะมีโซนโยคะ Puppy Yoga ในบรรยากาศธรรมชาติริมแม่น้ำกกมี Sound Healing บำบัดด้วยเสียง Nature Healing มี Craft Workshopริมแม่น้ำเลยนะครับบรรยากาศดีมากๆโซนที่2ก็จะเป็นโซนเติมความสุขให้ร่างกายผ่านรสชาติท้องถิ่น local taste living well ก็จะเป็นโซนอาหารเพื่อสุขภาพเครื่องดื่มเมนูพิเศษนะครับสินค้าไลฟ์สไตล์จากชุมชนเชียงรายโซนที่3ในงานเสน่ห์ไทยแอดเชียงรายจะเป็นโซน Sound of Living ปล่อยใจไปกับเสียงเพลงเป็นดนตรีสดเป็น Wellness Talk จะมีมินิคอนเสิร์ตทุกคืนนะครับตั้งแต่24กันยายนไปจนกระทั่งถึง27กันยายนเลยมีโอกาสก็ขอเชิญนะครับใครอยู่ใกล้ๆเชียงรายช่วง24ถึง27กันยายนไปพักกายพักใจเติมความสุขให้ร่างกายผ่านรสชาติท้องถิ่นพูดถึงจิมโครชีผมนึกถึงเพลงนี้เพลงนี้มีอดีตนานมากตอนนั้นประกวดกีตาร์งานอะไรสักอย่างประกวดโฟกซองนี่แหละครับเรามั่นใจมากเราซ้อมเพลงอเมริกาของไซมอนกับฟองโก้ไปปรากฏว่ามี

คนที่เข้าประกวดขึ้นไปเล่นก่อนนะครับเล่นเพลงนี้แล้วก็ใช้เทคนิคฮาร์โมนิกปิ้งปิ้งปิ้งผมรู้เลยแพ้แน่หมายถึงผมนะแพ้แน่นอนคนนั้นก็คือถ้าผมจำไม่ผิดนะผมไม่รู้ว่าเจ้าตัวจำได้หรือเปล่าเป็นคุณชีพชนกนะครับเล่นเพลง Dreaming Again เพลงนี้เลย

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน
3: สัมผัสความสมบูรณ์แบบของเสียงกับ Macintosh MSA 5500 All-in-One รุ่นใหม่ Integrate Amp พร้อมระบบสตรีมมิ่งในตัวให้กำลังขับสูงสุดถึง160วัตต์ต่อ Channel สตรีมเพลงจากแอปชั้นนำได้อย่างไร้รอยต่อผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi และ Bluetooth คุณภาพสูงมาพร้อม DAC Quad Balance 32 บิตที่รองรับไฟล์เสียงความละเอียดสูงระดับ Audio File ถ่ายทอดทุกรายละเอียดของดนตรีได้อย่างล้ำลึกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเชื่อมต่อกับทีวีหรือเครื่องเล่นแผ่นเสียงพร้อมเทคโนโลยีเอกสิทธิ์จาก Macintosh ที่การันตีคุณภาพเหนือระดับสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่ KS Home Entertainment Plus โทร083 7

0: หรือเครื่องเล่นแผ่นเสียงพร้อมเทคโนโลยีเอกสิทธิ์จาก Macintosh ที่การันตีคุณภาพเหนือระดับสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่ KS Home Entertainment Plus โทร0837
1: เอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: The All New Nissan Kicks E-Power ปรับโฉมใหม่ทั้งคันโดดเด่นยิ่งขึ้นด้วยสีใหม่ Electric Cyan ตัดกับหลังคาสีดำไฟหน้า LED ดีไซน์ใหม่แบบสลิมเท่ไม่เหมือนใครออกแบบให้สว่างมากยิ่งขึ้นพร้อมไฟ Daytime Running Light แยกส่วนดีไซน์กันชนหน้าสเกิร์ตข้างและกันชนหลังล้อแม็กขนาด17นิ้วลายใหม่ไฟท้ายดีไซน์แบบ Triple Arrow เพิ่มความโฉบเฉี่ยวและโมเดิร์นสัญลักษณ์ Kicks เอกลักษณ์ที่ฝาท้ายแบบใหม่เพิ่มความโดดเด่นบนท้องถนนดีไซน์ภายนอกโฉมใหม่ของ The All New Nissan Kicks E-Power รถที่พร้อมกดทุกสายตาตั้งแต่แรกเห็น
3: ลืมเครื่องเสียงแบบเดิมๆเพราะนี่คือ Canvas Hi-Fi ลำโพงระดับไฮเอนด์จากประเทศเดนมาร์กที่หลอมรวมเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างสวยงามและสมบูรณ์แบบลำโพงที่ได้รับการยอมรับทั้งจากนักฟังและนักออกแบบทั่วโลกด้วยรางวัลระดับนานาชาติมากมาย Canvas Hi-Fi สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่สุดของคุณภาพเสียงที่สุดของงานออกแบบพบกับ Canvas Hi-Fi วันนี้ที่ One Bangkok The Story ชั้นจีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0851510066
4: Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design
5: มีคุณผู้ฟังบอกว่าได้เมื่อช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาได้ไปวันแบงคอกแต่ว่าเดินเพลินเลยลืมชั้นจีเดอะสตอรี่ผมนะแต่มีโอกาสได้เห็นแวบหนึ่งยังไม่ได้เข้าไปชมถึงโชว์รูมของลำโพงแคนวาสไฮไฟว่าเดี๋ยวคราวหน้าไม่พลาดแน่ๆแต่ยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ยังนึกถึงแม้จะเป็น last minute นาทีสุดท้ายคราวหน้าห้ามลืมนะครับถ้าไปวันแบงคอกก็แวะไปชมตัวจริงเสียงจริงทดลองฟังเสียงของลำโพง Canvas Hi-Fi ที่โชว์รูมชั้นจีโซนเดอะสตอรี่ของวันแบงคอกได้หรือถ้าไปสยามพารากอนก็แวะชมได้ที่ Power Mall ชั้น4รวมถึง Power Mall ที่ The Emporium ชั้น3แล้วก็ที่ร้าน LCD TV Thailand นะครับคุณผู้ฟังบอกว่าเห็นรูปทรงแล้วไม่น่าเชื่อว่าเสียงจะดีคือรูปทรงก็เป็นซาวบาร์ขนาดใหญ่เสียงจะเป็นระดับไฮเอนด์เลยหรืออย่างที่บอกต้องไปฟังด้วยตัวเองครับไปทดสอบทดลองฟังด้วยตัวคุณเองว่าลำโพง Canvas Hi-Fi นวัตกรรมลำโพง Luxury Hi-Fi ระดับไฮเอนด์จากประเทศเดนมาร์กรูปร่างเป็นซาวบาร์ขนาดใหญ่แต่องค์ประกอบหลักที่ทางเดนมาร์กใส่มาต้องบอกว่านี่คือสิ่งที่ทำให้ลำโพง Canvas Hi-Fi เป็นLuxury Hi-Fi ระดับ High End ครับไม่ว่าจะเป็นตัวตู้ลำโพงที่ทำจากวัสดุพิเศษไม้ MDF ที่มีความหนาแน่นสูงแล้วก็มีระบบโครงสร้างภายในที่แกร่งมากดีจะทำให้เสียงนิ่งและไม่เพี้ยนไดรเวอร์ลำโพงก็เป็นไดรเวอร์ที่พัฒนาโดย SB Acoustic เป็นบริษัทผู้ผลิตลำโพงให้กับแบรนด์ดัง High End ระดับโลกการันตีได้เลยนะครับนอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีอัจฉริยะ BACCH 3D เป็นระบบประมวลผลเสียง3มิติที่จะช่วยลบสัญญาณเสียงที่กวนกันทำให้มิติเสียงเวทีเสียงกว้างและสมจริงฟังวงที่กำลังเล่นสดๆอยู่ในจอก็จะเหมือนกับเราไปนั่งฟังเล่นอยู่ตรงหน้าเลยแล้วก็ยังมีระบบการปรับจูนเสียงอัจฉริยะ Room Correction ที่ทำให้การเซตอัพได้เสียงที่ดีที่สุดด้วยแล้วก็ช่วยให้การเซตอัพปรับจูนเสียงเป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับทุกคนในบ้านเลยนะครับไปพิสูจน์ความยอดเยี่ยมของลำโพง Canvas Hi-Fi ได้ที่โชว์รูมวันแบงคอกชั้นจีโซนดอทสตอรี่หรือที่ Power Mall สยามพารากอนชั้น4 Power Mall The Emporium ชั้น3

ร้าน LCD TV Thailand รวมถึงแวะมาแบบ Exclusive เลยนะครับที่อาคาร Sonic Vision ถนนพระราม3นัดหมายล่วงหน้าได้ที่0851510066ครับพูดถึงเล่นสดแสดงสดก็เดี๋ยวนะครับตรงกับวันพุธใช่ไหมครับวันพุธ 7:00 นผมต้องตื่นมาดูน้องเนเน่เมื่อก่อนผมเพิ่งดูคลิปน้องเนเน่ที่ฮาวิเขาพามาเจอกับวง Sunny and the Black Pack วงนี้ผมชอบมาตั้งแต่ตอนที่ไมเคิลบูเบลเดินเข้ามาคือเวลาฮาวิเขาพาแขกมาเนี่ยวงนี้เขาก็จะเล่นเพลงอะไรของศิลปินคนนั้นๆอย่าเล่นๆให้อารมณ์ดีหัวเราะเอิ๊กอาร์กแล้ววันนั้นเป็นคิวของไมเคิลบูเบลเดินเข้ามาเขาก็เล่นเพลงโฮมไมเคิลบูเบลก็ร้องด้วยเลยคลิปนั้นดังมากนะครับแชร์กันเยอะมากน้องอ้วนซันนี่ and the black pack คลิปล่าสุดที่คุยกับน้องเนเน่เลยเพิ่งรู้ว่าพ่อแม่ของน้องซันนี่นี่เป็นคนไทยน้องซันนี่นี่ก็เกิดที่เคยอยู่ที่เมืองไทยนะครับแต่ว่าช่วงหลังไปอยู่ฮาวายตอนแรกผมก็ดูเขาบอกเป็นคนฮาวายคืออยู่ที่ฮาวายตอนแรกไม่ได้พูดถึงเมืองไทยเพิ่งมารู้ว่ามีเชื้อสายเป็นไทยแลนด์คนไทยเลยเป็นวงที่มีเอกลักษณ์มากนะครับน้องซันนี่นี่ก็ร้องเพลงได้ดีเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครว่าแล้วฟังผลงานของพวกเขาครับ Sunny and the Black Pack กับเพลงที่ชื่อ These Are the Moments ครับ

ซันนี่ and the black pack นะครับเด็กไทยเหมือนกันพูดไทยได้แล้วก็จะมีสมาชิกอีกคนหนึ่งมือกีตาร์มั้งนั่นก็พูดไทยได้นะครับลองเน่ๆยิ้มใหญ่เลยเดี๋ยวเราต้องคอยเชียร์กันนะครับคืนวันพรุ่งนี้22ตรงกับวันพุธช่วงเช้าบ้านเราตื่นเต้นตื่นเต้นเราได้ฟังเพลงที่ชื่อ These Are The Moments ของ Sunny and the Blackpack ครับแล้วก็มีคุณผู้ฟังถามว่าได้ยินผมพูดถึงงาน Nissan Bangkok Mini Motor Show ที่ Fashion Island ยังมีอยู่ไหมหมดไปแล้วเมื่อวานนี้เองครับ Nissan Bangkok Mini Motor Show ที่ Fashion Island หมดไปแล้วเมื่อวานนี้เดี๋ยวมีอะไรที่ไหนอย่างไรจะรีบมาอัปเดตให้ได้ทราบกันแต่ที่บุรีรัมย์ที่ Robinson บุรีรัมย์ยังมีอยู่จนถึง23กันยายนนะครับ Nissan Upcountry Mini Motor Showแล้วก็ที่แม่สอดเช่นเดียวกันโรบินสันแม่สอดมีจนกระทั่งถึงวันที่23กันยายนครับโปรโมชั่นเพียบเลยแวะไปชมตัวจริงเสียงจริงได้โดยเฉพาะ The All New Nissan Kicks e-Power ที่ตัวจริงสวยมากมีคุณผู้ฟังบอกว่าเห็นในรูปแต่พอไปเจอตัวจริงนี่โอ้โหสวยจริงมีโอกาสแวะไปชมที่โชว์รูมนิสสันใกล้บ้านคุณได้เลยนะครับเมื่อสักครู่ฟัง Sunny and the Black Pack มีคุณผู้ฟังคิดถึงเพลงนี้ของ Art Garfunkel เลยครับ

พาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: โรงแรม S ศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรม S ศรีราชาโทร038-183-888
2: คุณกำลังฟังมิวสิกโพสต์ทางท็อปเรดิโอ FM 93.5 สนับสนุนโดย
3: สุพันธีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
4: สิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
5: สบู่เบนเนตผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยืนยันด้วยยอดขายอันดับ1 11ปีซ้อน
3: Canvas Hi-Fi นวัตกรรมลำโพงลักชัวรี่ Hi-Fi ระดับ High End จากประเทศเดนมาร์ก
6: Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design
7: ยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองช่วยบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ดื่มยาคูทุกวันได้จุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีประโยชน์เพื่อสุขภาพ

0: กระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมว้าวอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: ทีละเขากลับมาแล้วขอกอดหน่อย
2: อย่ามาแตะต้องตัวฉันนะเอามือสกปรกของคุณออกไป
1: ฮะ
2: คนมันคนไม่รับผิดชอบ
1: เปล่าๆนะ
2: อยากไปเที่ยวฉันก็ให้ไปแค่ฉันขอให้คุณพกไว้ป้องกันแค่นี้ทำเพื่อฉันเพื่อลูกไม่ได้คุณกำลังจะเอาโรคมาติดพวกเราย
3: ืดอกพกเจลสิริบัญชาแอลกอฮอล์เจลมีแอลกอฮอล์ 70% กำจัดเชื้อปลอดภัยใช้เหอะเพื่อคนที่คุณรักสิริบัญชาแอลกอฮอล์เจล

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ลืมเครื่องเสียงแบบเดิมๆเพราะนี่คือ Canvas Hi-Fi ลำโพงระดับไฮเอ็นจากประเทศเดนมาร์กที่หลอมรวมเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างสวยงามและสมบูรณ์แบบลำโพงที่ได้รับการยอมรับทั้งจากนักฟังและนักออกแบบทั่วโลกด้วยรางวัลระดับนานาชาติมากมาย Canvas Hi-Fi สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่สุดของคุณภาพเสียงที่สุดของงานออกแบบพบกับ Canvas Hi-Fi วันนี้ที่One Bangkok The Story ชั้นจีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0851510066
3: Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design
4: ยาครีมจากสารสกัดสมุนไพร9ชนิดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วด้วย3หัวลูกกลิ้งนวดง่ายไม่เลอะมือปวดเมื่อยคอปวดเมื่อยไหล่นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยแขนปวดเมื่อยขาก็นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้นอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
5: The All New Nissan Kicks E-Power ปรับโฉมใหม่ทั้งคันโดดเด่นยิ่งขึ้นด้วยสีใหม่ Electric Cyan ตัดกับหลังคาสีดำไฟหน้า LED ดีไซน์ใหม่แบบสลิมเท่ไม่เหมือนใครออกแบบให้สว่างมากยิ่งขึ้นพร้อมไฟ Daytime Running Light แยกส่วนดีไซน์กันชนหน้าสเกิร์ตข้างและกันชนหลังล้อแม็กขนาด17นิ้วลายใหม่ไฟท้ายดีไซน์แบบ Triple Arrow เพิ่มความโฉบเฉี่ยวและโมเดิร์นสัญลักษณ์ Kicks เอกลักษณ์ที่ฝาท้ายแบบใหม่เพิ่มความโดดเด่นบนท้องถนนดีไซน์ภายนอกโฉมใหม่ของ The All New Nissan Kicks E-Power รถที่พร้อมกดทุกสายตาตั้งแต่แรกเห็น
6: เช็ค 1-2 เวลาผมมีเสมหะอมนี่เลยครับยาอมผสมคิกเก้ตราใส่ทองรุ่นไหนเจนไหนก็อมใส่ทองชุ่มคอไม่เชื่อลองถาม
7: ถ้าถามผมแล้วก็ขอแนะนำยาอมผสมคิกเก้ตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติและรากคิกเก้ตำนานสมุนไพรจีนช่วยขับเสมหะอมเลยรสชาติดีชุ่มคอ
6: โหเสียงนุ่มแบบนี้มาแจมกับผมสักเพลง
7: งั้นหยิบยาอมผสมคิกเก้ตราใส่ทองกล่องแดงๆให้ผมก่อนละกัน
8: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ถูกผ่านที่สายด่วนอย. 1556
9: สัมผัสความสมบูรณ์แบบของเสียงกับ Macintosh MSA 5500 All in One รุ่นใหม่ Integrate Amp พร้อมระบบสตรีมมิ่งในตัวให้กำลังขับสูงสุดถึง160วัตต์ต่อ Channel สตรีมเพลงจากแอปชั้นนำได้อย่างไร้รอยต่อผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi และ Bluetooth คุณภาพสูงมาพร้อม DAC Quad Balance 32บิตที่รองรับไฟล์เสียงความละเอียดสูงระดับ Audio File ถ่ายทอดทุกรายละเอียดของดนตรีได้อย่างล้ำลึกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเชื่อมต่อกับทีวีหรือเครื่องเล่นแผ่นเสียงพร้อมเทคโนโลยีเอกสิทธิ์จาก Macintosh ที่การันตีคุณภาพเหนือระดับสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่ KS Home Entertainment Plus โทร0837124448
10: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB

0: บีไทยทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
1: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน

ช่วง6โมงเย็นครบตรงชาติเสร็จเรียบร้อยกลับมาฟังเพลงเพราะอยู่เป็นเพื่อนกันจนถึง1ทุ่มครับวันนี้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยฝนไม่ตกนะครับถนนวิภาวดีรังสิตวันนี้เหมือนฝนจะตกอยู่โซนนอกอย่างบางนาบางบ่อปรึกษาแพรกษาสมุทรปราการในเมืองรู้สึกยังมาไม่ถึงก็ออกไปสำรวจบรรยากาศด้านนอกช่วงพักเบรกเติมพลังเสียงด้วยยาอมผสมเก๊เก้ตราใส่ทองกล่องสีแดงช่วงเสาร์อาทิตย์นี้ก็ถึงแม้ไม่ได้จัดรายการก็ยังอมยาอมผสมเก๊เก้ตราใส่ทองตลอดนะครับเพราะว่าแล้วก็ให้ความรู้สึกเย็นชุ่มคอสบายคอแล้วก็ช่วยลดอาการระคายคอได้ในระยะเวลาอันสั้นช่วยให้เสียงดีเสียงหล่อเสียงทุ้มโดยคุณค่าของสมุนไพรไทยจีนที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวครับช่วยบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะช่วยลดอาการระคายคอได้ในระยะเวลาอันสั้นคุณผู้ฟังสามารถจะหาซื้อยาอมผสมกิ๊กเก้ตราใส่ทองกล่องสีแดงได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปครับเราเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยเสียงร้องของคายาม่ายูโซมีคุณผู้ฟังบอกว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาวันศุกร์ที่แล้วไม่ได้ฟังสระอิเป็นศุกร์แรกเลยใช่ไหมครับวันนี้ก็เลยหยิบเพลง And I Love You Soไม่ได้เปิดเวอร์ชันของคายาม่ายูโซนานมากๆเพราะว่าช่วงหลังก็จะเปิดเวอร์ชันอัลเทอร์เนทเทคของเอลวิสเพรสลีย์ให้คุณได้ฟังตลอดแต่พอดีวันนี้มีคุณผู้ฟังคิดถึง Always On My Mind ของเอลวิสเพรสลีย์ผมก็เลยมีโอกาสเลือก And I Love You So ของคายาม่ายูโซซึ่งร้องได้ดีนะครับคายาม่ายูโซนี่ร้องเพลงสากลดีเลยครับเป็น2เพลงที่เลือกมาเริ่มต้นชั่วโมงที่ยาคูนำบทเพลงดีๆมาฝากกันส่งความสุขความปรารถนาดีผ่านบทเพลงไพเราะเป็นกำลังใจให้กับใครที่กำลังอยู่บนท้องถนน

วันนี้ Rainy Days and Mondays ก็ขอให้เดินทางราบรื่นเดินทางอย่างมีความสุขนะครับและที่สำคัญขอให้คุณผู้ฟังมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงด้วยสุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ครับระบบย่อยอาหารสำคัญมากๆดื่มยาคูทุกวันเพิ่มจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวันครับใน1ขวดของยาคูก็จะมีจุลินทรีย์แลคโตบาซิลัสคาเซอีสายพันธุ์ชิโรต้าเป็นจุลินทรีย์สายพันธุ์พิเศษมีเฉพาะในยาคูสายพันธุ์ชิโรต้านี้ใน1ขวดยาคูจะมีอยู่มากกว่า 8,000 ล้านตัวซึ่งก็เพียงพอในแต่ละวันนะครับสำหรับการเข้าไปช่วยปรับสมดุลของแบคทีเรียในลำไส้เพราะฉะนั้นจริงๆดื่มยาคูวันละ1ขวดก็เป็นการช่วยดูแลสุขภาพได้หรือจะ2ขวดบางคนก็ดื่ม2ขวดนะผมมีเหมือนกันบางวัน2ขวดเลยแต่ถ้าดื่ม2ขวดนี่จะเทใส่แก้วถ้าดื่มขวดเดียวก็ดื่มจากขวดออกเหนือมีอะไรบ้างมีอุทัยธานีครับมีนครสวรรค์มีพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ในนี้เหมือนจะมีแค่พิจิตรนะที่ผมยังไม่เคยไปนอนได้แต่ผ่านนะครับแคมเปญ Charm of Lower North เที่ยวเมืองน่ารักพักเมืองน่าเที่ยวจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับขับเคลื่อนการเดินทางจากเมืองหลักสู่เมืองน่าเที่ยวก็จะมีการจัดงานนำร่อง2จังหวัดก่อนนะครับ2จังหวัดแรกที่จะเป็นเมืองนำร่องก็คืออุทัยธานีครับ 25-27 กันยายนสัปดาห์นี้แล้วศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้บริเวณลานริมแม่น้ำวัดอุโบสถารามเฟซของผอ.สัมพันธ์ยังโผล่ขึ้นมาเลยเป็นคนปีขานเหมือนกันนะครับผอ.สัมพันธ์ผอ.ทท.สำนักงานอุทัยธานีเดี๋ยวมีโอกาสจะสัมภาษณ์ผอ.หน่อยว่างานเที่ยวเมืองน่ารักพักเมืองน่าเที่ยวที่อุทัยธานีศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้จะมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับส่วนกลางเดือนหน้า 14-18 ตุลาคมเที่ยวเมืองน่ารักพักเมืองน่าเที่ยวจะเป็นคิวของพิจิตรครับณบึงสีไฟมีโอกาสก็ขอเชิญนะครับในงานก็จะมีโซน Art and Craft โซนอาหารและเครื่องดื่มถิ่นที่ขึ้นชื่อโซนเวทีการแสดงของศิลปินท้องถิ่นแล้วก็ระดับประเทศมีเวิร์กช็อปมีหัตถศิลป์ท้องถิ่นแล้วก็มีผู้ประกอบการต่างๆมาร่วมออกงานกันฟังที่สนใจก็สามารถจะติดตามแคมเปญนี้ได้เที่ยวเมืองน่ารักพักเมืองน่าเที่ยวที่ Facebook Fanpage Charm of Lower North เที่ยวเมืองน่ารักพักเมืองน่าเที่ยวครับ

ู้ฟังบอกว่าอากาศมัวหม่นมากเลยเลือกเพลงน่ารักน่ารักจะได้เข้ากับบรรยากาศของเมืองน่ารักได้ฟังเพลง Charms ของ Bobby V ครับฟังเพลงนี้ก็ต้องได้ฟัง Everyday Buddy Holly and the Royal Philharmonic Orchestra แล้วก็มีคุณผู้ฟังบอกว่าได้ฟัง Charms ของ Bobby V แล้วนึกถึง Good Luck Charm ได้เลยครับเพลงน่ารักน่ารักแต่ขอเลือกเป็นเสียงของลูกชายของอาร์กาฟังโก้นะครับน้องเจมส์กาฟังโก้ตอนนั้นแค่ 4-5 ขวบร้องเก่งมากๆเลยร้องเพลง Good Luck Charm ช่วยคุณพ่อเพลงที่นำโชคนะครับวันนี้วันที่21สิงหาคม21วันนี้21กันยายนครับวันนี้ก็ถือเป็นวันดีเพราะว่ามีการมอบรางวัลอย. Quality Award ประจำปี2569โดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลอย. Quality Award ประจำปี2569ให้กับสถานประกอบการและผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่นรวมทั้งสิ้น119รางวัลครับซึ่งครอบคลุมทั้งอาหารยาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเครื่องมือแพทย์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนโดยนายพัฒนากล่าวว่าประเทศไทยมีศักยภาพสูงทั้งด้านอาหารสมุนไพรผลิตภัณฑ์สุขภาพบริการสุขภาพและเวลเนสโจทย์สำคัญก็คือต้องร่วมกันขับเคลื่อนยกระดับภูมิปัญญา

ไทยสู่มาตรฐานสากลและผลักดันผลิตภัณฑ์ไทยสู่การเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับโลกช่วยสร้างมูลค่าและเปิดโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้ตามแนวคิด Health for Wealth หรือการสร้างความมั่งคั่งจากสุขภาพซึ่งเป็น1ใน7นโยบายเสาหลักที่กระทรวงสาธารณสุขกำลังขับเคลื่อนอยู่นะครับนายพัฒนายังกล่าวต่อว่ารางวัลอย. Quality Awardจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของผู้ประกอบการเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการไทยให้ความสำคัญกับคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคซึ่งนั่นถือเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนกระทรวงสาธารณสุขพร้อมอำนวยความสะดวกปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคลดขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทุกระดับสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมีความปลอดภัยมีมาตรฐานสากลร่วมกันขับเคลื่อนสู่เป้าหมายสำคัญก็คือประชาชนปลอดภัยผู้ประกอบการเติบโตและประเทศไทยแข่งขันได้ครับนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าการมอบรางวัลอย. Quality Awardมอบมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี2552เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพยึดมั่นในคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยและมีความรับผิดชอบต่อสังคมตามนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขในการผลักดันเศรษฐกิจสุขภาพสร้างรายได้นะครับรางวัลนี้จึงเป็นกลไกกระตุ้นเศรษฐกิจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในด้านความปลอดภัยและคุณภาพที่เป็นเลิศในระดับสากลปีนี้มีการมอบรางวัลอย. Quality Award รวมทั้งสิ้น119รางวัลครับครอบคลุมทั้งประเภทอาหารยาผลิตภัณฑ์สุขภาพเครื่องมือแพทย์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนครับ

าฟังบอกว่าชอบเวอร์ชันนี้มากเลย September in the Rain ของ Ross Stewart จริงครับร้องดีดนตรีดีจังหวะกำลังดีผมฟังเวอร์ชันของ Annie Lennox จากวง Eurythmic ที่นำเพลงนี้มาร้องเช่นเดียวกันในอัลบั้มเดี่ยวของเธอก็จะออกช้ามากๆแต่เป็นของ Ross Stewart เมื่อสักครู่แหมจังหวะกำลังดีเลยนะครับ September in the Rain ต่อเนื่องมาจาก Summer Holiday และ Good Luck Charm ของลูกชาย Art Garfunkel James Garfunkel ครับมีคนฟังบอกว่าต้องเปิดเพลง Crocodile Rock ตอนแรกผมงงๆนะทำไมต้องเปิดเพลง Crocodile Rock ตามไม่ทันได้อ่านก็อ๋อต้องเปิดครอกโคไดล์ร็อกชวนไปพิจิตรเมืองชาละวันได้ครับเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวรอรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการ Charm of Lower North เที่ยวเมืองน่ารักพักเมืองน่าเที่ยวของเมืองพิจิตรแล้วก็มีคุณผู้ฟังบอกว่าเคยรับราชการอยู่ที่พิจิตร10ปีใช่ไหมครับอ๋อ7ปีบึงสีไฟวัดท่าหลวงหลวงพ่อเพชรไปเที่ยวนะคะได้เลยครับขอบคุณมากๆครับที่ช่วยส่งข้อมูลกันเข้ามาหกโมงกับ41นาทีครับได้เวลามื้อเย็นแสนอร่อยอีกแล้วเผลอแป๊บเดียวมื้อเย็นมาเสิร์ฟถึงที่แล้วครับรับรองอร่อยแน่นอนเพราะปรุงด้วยน้ำมันพืชโอลีนจะปรุงอาหารครั้งใดเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนครับโอลีนที่จะช่วยให้อาหารจานง่ายๆอย่างไข่เจียวหอมอร่อยได้น้ำมันพืชโอลีนผลิตจากน้ำมันปาล์มเพราะฉะนั้นไม่มีคอเลสเตอรอลนะครับแล้วก็ยังคงคุณค่าของวิตามินจากธรรมชาติเอาไว้ได้ด้วยอย่างวิตามินอีที่มีประโยชน์ต่อร่างกายวิตามินอีนี่เขาจะช่วยลดการเกิดอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆครับเพราะฉะนั้นนอกจากจะได้ความอร่อยแล้วยังได้ประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วยคุณผู้ฟังมั่นใจได้ครับว่าน้ำมันพืชโอลีนของเราสะอาดปลอดภัยเพราะขั้นตอนการผลิตได้มาตรฐานสากลในทุกขั้นตอนดูแลกันอย่างพิถีพิถันกว่าจะมาถึงมือของคุณผู้ฟังแล้วก็ยังสามารถใช้ปรุงอาหารที่ใช้ความร้อนสูงได้ดีไม่ว่าจะเป็นเมนูทอดเมนูผัดได้หมดนะครับแต่มันพืชโอลีนก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขกับมื้อเย็นแสนอร่อยการได้รับประทานอาหารอร่อยอร่อยเป็นความสุขของชีวิตอย่างยิ่งเลยมื้อเที่ยงวันนี้ก็รับประทานไข่เจียวหมูสับร้านครัวป้าตุ๋ยแถวประชานิเวศไปบ่ายหน่อยคนน้อยปีกไก่ทอดอร่อยจริงๆครับและราคาดีมากนะ90บาทนี่ได้มา5ปีกเท่ากับว่า5ปีก90บาทปีกละไม่ถึง20บาทนะครับแล้วทอดได้กรอบอร่อยมากนึกในใจว่าน่าจะทอดด้วยน้ำมันพืชโอลีนแน่ๆเลยเลือกอร่อยเลือกโอลีนครับความสุขของชีวิตการได้รับประทานอาหาร

อร่อยแล้วก็การได้ฟังเพลงจากเครื่องเสียงดีๆระบบเสียงดีๆปิงปังยิ่งเป็นเพลงที่เราเคยฟังตั้งแต่สมัยก่อนนู้นยุคที่อาจจะยังไม่มีเครื่องเสียงดีๆเป็นของตัวเองสมัยก่อนก็ฟังจากเครื่องเล่นคาสเซ็ตเทป1ลำโพงแต่ตอนยุคที่เขามีกระเป๋าหิ้วตอนนั้นจะฮิตมากแล้วก็เป็น2ลำโพงเครื่องใหญ่หน่อยโอ้โหตอนนั้นก็เท่สุดๆนะครับแต่มาณวันนี้บทเพลงที่เราได้ยินได้ฟังกันตั้งแต่ยุคสมัยโน้นนำมารีมาสเตอร์กันเยอะนะครับแล้วก็ถูกนำมาผลิตเป็นทั้งแผ่นเสียงทั้งซีดีถ้าได้ระบบเสียงดีๆคราวนี้แฮปปี้ที่สุดเลยยิ่งได้ Macintosh MSA 5500 All in One รุ่นใหม่อันนี้ใช้งานได้หลากหลายมากนะครับจะฟังแบบสตรีมมิ่งก็ได้เชื่อมต่อ Wi-Fi และ Bluetooth คุณภาพสูงได้เลยรองรับไฟล์เสียงความละเอียดสูงระดับ Audio File ถ่ายทอดทุกรายละเอียดของดนตรีได้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นแผ่นเสียงเครื่องเล่นแผ่นเสียงเครื่องเล่นซีดีหรือว่าจะเป็นสตรีมมิ่งจะต่อกับทีวีได้หมดนะครับ Macintosh MSA 5500 Integrated Amp พร้อมระบบสตรีมมิ่งในตัวทดลองฟังได้วันนี้ที่โชว์รูมของ Case Home Entertainment Plus ทุกสาขาครับนัดหมายล่วงหน้าที่0837124448ครับ

0: ฝ่ายต้องหารือให้ได้ข้อสรุปซึ่งก่อนหน้านี้ได้หารือกับริกสวิสเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐและหารือต่อเนื่องหลังการพบกันที่กรุงวอชิงตันดีซีรวมถึงมีการสรุปกรอบหลักการกับเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐโดยทั้งสองฝ่ายยังต้องพิจารณารายละเอียดอย่างรอบคอบเนื่องจากเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขทางการค้าและผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศสำหรับภารกิจในระยะต่อไปจะใช้โอกาสในการเดินทางร่วมกับนายกรัฐมนตรีในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA ที่สหรัฐมีแผนหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐอีกครั้งเพื่อเร่งสรุปผลการเจรจาทั้งนี้ไทยต้องพยายามสรุปการเจรจาให้ได้ก่อนที่สหรัฐจะประกาศผลการพิจารณาตามมาตรา301ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นการค้ารวมถึงการผลิตส่วนเกินและแรงงานบังคับเพื่อให้ไทยสามารถรักษากรอบภาษีตามที่เคยเจรจากันไว้และไม่เสียเปรียบประเทศคู่แข่งในภูมิภาคปัจจุบันประเด็นสำคัญที่ไทยต้องหารือกับสหรัฐคือเรื่องของแรงงานบังคับและดัชนีการผลิตส่วนเกินโดยไทยต้องการให้ระดับภาษีอยู่ในกรอบที่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ส่วนกรอบภาษีเดิมก่อนหน้านี้สหรัฐเคยประกาศอัตราภาษีสำหรับไทยที่ร้อยละ36ก่อนการเจรจาจะลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ19อย่างไรก็ตามยังมีรายละเอียดด้านมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีบางส่วนที่ต้องหารือต่อส่วนประเด็นแรงงานบังคับไทยอยู่ในกรอบที่สหรัฐพิจารณาไว้ที่ร้อยละ 12.5 ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10จึงเป็นอีกประเด็นที่ไทยต้องเร่งเจรจาเพื่อไม่ให้ความสามารถในการแข่งขันของไทยเสียเปรียบประเทศในภูมิภาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังกล่าวด้วยว่าไม่ได้กังวลกับการเจรจาเพราะในระดับหลักการมีความเข้าใจตรงกันแล้วเหลือเพียงการตกลงรายละเอียดทางเทคนิคของทีมงานอย่างไรก็ตามไทยอาจขอให้นายกรัฐมนตรีช่วยหารือกับผู้นำสหรัฐในระดับผู้นำประเทศเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการเจรจาและรักษาผลประโยชน์ทางการค้าของไทยผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตพลังงานทุกด้านและยังไม่ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อรักษาวินัยการคลัง
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการใช้งบประมาณของภาครัฐเพื่อลดภาระค่าครองชีพแทนการลดราคาน้ำมันว่าวิกฤตพลังงานในขณะนี้เป็นสถานการณ์ที่กระทบไปทั่วโลกไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในประเทศไทยซึ่งรัฐบาลไทยมีเครื่องมือในการรับมือหลายส่วนเครื่องมือแรกคือการใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องมือที่สองคือการนำผลประโยชน์ส่วนเกินของโรงกลั่นมาช่วยลดราคาน้ำมันให้กับประชาชนซึ่งได้มีการดำเนินการไปแล้วส่วนเครื่องมือที่3คือการลดภาษีสรรพสามิตซึ่งที่ผ่านมายังไม่ได้นำมาใช้เนื่องจากหากลดภาษีจะทำให้รายได้ของรัฐลดลงในขณะที่รายจ่ายยังคงสูงและท้ายที่สุดรัฐบาลก็ต้องไปกู้เงินอยู่ดีการจะนำเครื่องมือลดภาษีสรรพสามิตมาใช้นั้นจะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับฐานะทางการคลังของประเทศด้วยการดำเนินนโยบายอย่างระมัดระวังในช่วงที่ผ่านมาทำให้บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่าง Fitch Ratingแสดงความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยสามารถดูแลจัดการเรื่องพลังงานได้ดีรัฐบาลต้องตระหนักถึงบทเรียนจากต่างประเทศที่ชี้ให้เห็นว่าการลดภาษีจนทำให้ฐานะการคลังมีปัญหาจะนำไปสู่วิกฤตซ้อนวิกฤตได้
3: เมื่อเครื่องมือที่1เป็นเครื่องมือที่2ก็คือลดค่าการกลั่นเราก็เอามาใช้เสริมแล้วเครื่องมือที่3ก็กำลังพิจารณาแต่สั่งถ้าจะมาใช้เนี่ยมันต้องใช้ให้เหมาะสมกับฐานะการคลังด้วยผมต้องขอยืนยันนะครับว่าสิ่งที่เราดำเนินการมาตลอดเนี่ยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือเขาถึงเชื่อมั่นไงครับเพราะว่าบทเรียนต่างประเทศต่างๆเนี่ยพิสูจน์แล้วครับว่าถ้าไปลดภาษีแล้วทำให้ฐานะการคลังเสียเนี่ยมันจะทำให้เกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตถ้าเราจะทำนโยบายใดๆเราต้องทำให้คนไทยดีขึ้นและประเทศมันคงด้วยเพราะฉะนั้นผมใช้ทุกเครื่องมือนะครับแล้วก็ลองใช้ให้ถูกจังหวะ
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังกล่าวว่าหากจะมีการลดภาษีสรรพสามิตในอนาคตรัฐบาลจะพิจารณานำไปช่วยเฉพาะกลุ่มพลังงาน E20 และ B20 เพื่อให้ผลประโยชน์ตกถึงมือเกษตรกรไทยเนื่องจากการผลิตน้ำมัน E20 ต้องใช้เอทานอลที่มาจากอ้อยและมันสำปะหลังส่วนไบโอดีเซลก็จะมีส่วนผสมจากน้ำมันปาล์มในประเด็นของช่องว่างทางการคลังนั้นในปีงบประมาณที่ผ่านมาประเทศไทยเหลือเพดานในการกู้เงินเพียงหมื่นกว่าล้านบาทหากรัฐบาลตัดสินใจลดภาษีอาจทำให้ประเทศเผชิญกับวิกฤตการคลังได้ทันทีส่วนในปีหน้าจะสามารถดำเนินการลดภาษีได้หรือไม่นั้นจะต้องประเมินช่องว่างทางการคลังอีกครั้งว่าสามารถทำได้ขนาดไหนปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำการปรับลดภาษีน้ำมันดีเซลรัฐบาลต้องพิจารณาอย่างรอบด้านเพื่อความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ประชาชนทุกกลุ่มจะได้รับอย่างแท้จริง
4: นางสาวลลิดาเพลิดพิวัฒน์

0: นารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงข้อเสนอของนายกรจาติกวณิชที่เสนอให้ยกงบประมาณโครงการไทยช่วยไทยพลัสมาใช้นำร่องภาษีน้ำมันดีเซลว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอเนื่องจากตระหนักดีว่าน้ำมันดีเซลเป็นต้นทุนหลักในภาคการขนส่งเกษตรกรรมและประมงแต่การดำเนินมาตรการภาษีจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยรอบด้านให้รอบคอบไม่ว่าจะเป็นรายได้ของรัฐที่สูญเสียไปการส่งผ่านประโยชน์ไปถึงราคาสินค้าและค่าขนส่งรวมถึงการดูแลผู้มีรายได้น้อยอย่างทั่วถึงเพราะผู้ใช้พลังงานมากจะได้รับประโยชน์โดยตรงมากกว่าขณะที่ผู้ไม่มีรถยนต์ต้องดูว่าต้นทุนที่ลดลงจะส่งผ่านไปยังค่าครองชีพจริงหรือไม่รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมโดยยกข้อมูลจากสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA และบทเรียนจากต่างประเทศเช่นเนเธอร์แลนด์และเยอรมนีที่พบว่าการลดภาษีน้ำมันแบบหวานกว้างประโยชน์ส่วนใหญ่กว่า 70% มักตกอยู่กับกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางถึงสูงมากกว่ากลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดอีกทั้งยังก่อให้เกิดภาระทางการคลังมหาศาลดังนั้นรัฐบาลจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบใน4ประเด็นหลักได้แก่มูลค่ารายได้ที่รัฐต้องสูญเสียกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ค่าของชีพที่ลดลงจริงและการดูแลกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ธนาคารออมสินพร้อมให้บริการสินเชื่อ QR มหาเฮงนกกระซิบเพื่อเสริมสภาพคล่องและเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นแก่ผู้ประกอบการรายย่อย
2: นายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินกล่าวว่าปัจจุบันธนาคารออมสินดูแลลูกค้ากลุ่มฐานรากซึ่งเป็นพ่อค้าแม่ค้าอยู่กว่า2ล้านรายซึ่งสินเชื่อ QR มหาเฮง X นกกระซิบที่ธนาคารออมสินดำเนินการร่วมกับกระทรวงการคลังจะช่วยให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้เพิ่มขึ้นจากการนำยอดขายมาประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อเพื่อความสะดวกและรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้หลักประกันมุ่งเสริมสภาพคล่องและเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นสำหรับการดำเนินธุรกิจอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.70 ถึง 0.75 ต่อเดือนป้องกันการพึ่งพาหนี้นอกระบบและชำระเงินคืนหากขายสินค้าได้เพิ่มขึ้นจะได้สินเชื่อในการต่อยอดธุรกิจเพิ่มขึ้นไปด้วยซึ่งแตกต่างจากธนาคารพาณิชย์อื่นที่ให้สินเชื่อในลักษณะเติมทุน
3: เราให้สินเชื่อเพื่อการประกอบการนะครับนั่นหมายความว่ามีการซื้อวัตถุดิบในการจ้างแรงงานมีการดำเนินการต่างๆเหล่านี้ซึ่งใช้ในการดำเนินการในรายวันเนี่ยเราก็จะทำให้เกิดการหมุนเวียนนะครับหรือสินเชื่อที่เป็นเงินหมุนเวียนถ้าเผื่อว่ามีปริมาณการค้าขายเพิ่มขึ้นแล้วได้สินเชื่อเพิ่มขึ้นก็สามารถที่จะต่อยอดในการค้าขายได้ดีขึ้น
2: สำหรับผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมียอดขายผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนและมียอดขายต่อเนื่องไม่น้อยกว่า3เดือนหากเป็นลูกค้าเดิมของธนาคารออมสินและมีประวัติการชำระที่ดีสามารถขยายวงเงินได้สูงถึง 500,000 บาทแต่หากเป็นลูกค้าใหม่สามารถยื่นขอวงเงินเริ่มต้นได้ตั้งแต่ 50,000 บาทโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่24กันยายนถึง31ตุลาคมนี้ผ่าน www.gsb.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1115นันทิกากิตปาโลรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าในเดือนพฤศจิกายนนี้เพื่อกำหนดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทและให้มีผลในวันที่1มกราคมปีหน้าน
4: ายจิรโรจน์สุกลรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนขเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และกทม.ไปเจรจากับผู้ให้บริการเอกชนเรื่องอัตราค่าโดยสารร่วมและเงินชดเชยซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนตุลาคมนี้เบื้องต้นจะมีการเสนอกรอบงบประมาณกลางประมาณ 5,000 ล้านบาทเพื่อใช้ชดเชยแก่ผู้ให้บริการและปรับเปลี่ยนระบบโดยมีทางเลือกในการยืมเงินจากรฟม.มาสำรองจ่ายก่อนได้สำหรับนโยบายรัฐบาลยืนยันว่าจะไม่มีการซื้อคืนสัมปทานรถไฟฟ้าจากเอกชนเนื่องจากรถไฟฟ้าสายสีเขียวสายหลักของ BTS จะหมดอายุสัญญาในปี2572ซึ่งไม่คุ้มค่าที่จะซื้อคืนโดยเมื่อหมดสัญญารัฐจะปรับปรุงระบบสัญญาใหม่เพื่อให้กำหนดอัตราค่าโดยสารได้ง่ายขึ้นทั้งนี้ได้ตั้งเป้ากำหนดอัตราค่าแรกเข้าไว้ไม่เกิน17บาทและตั้งเพดานค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทเพื่อให้เริ่มดำเนินการได้ในวันที่1มกราคม2570นพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดอบรมสร้างการรับรู้และรับมือกับข่าวปลอมแก่เครือข่ายชุมชนเมืองร่วมป้องกันภัยไซเบอร์ย้ำหน่วยงานของรัฐบาลไม่มีนโยบายส่ง SMS แนบลิงก์ให้กับประชาชน
2: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้และรับมือกับข่าวปลอมซึ่งศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอมหรือ AFNC ร่วมกับกรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันดิจิทัลให้แก่ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เมืองพร้อมกล่าวว่าปัจจุบันมิจฉาชีพใช้วิธีแอบอ้างหน่วยงานภาครัฐเพื่อหลอกลวงประชาชนในหลายรูปแบบอาทิการส่ง SMS แอบอ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อแจ้งเปลี่ยนมิเตอร์พร้อมแนบลิงก์ซึ่งเขายืนยันว่าหน่วยงานของรัฐบาลทุกแห่งไม่มีนโยบายส่ง SMS ที่แนบลิงก์ให้กับประชาชนโดยเด็ดขาดทั้งนี้ได้แนะนำแนวทางป้องกันตัวด้วยการตั้งสติและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผ่านสื่อหลักรวมถึงสามารถติดตามรูปแบบกลโกงออนไลน์ใหม่ๆได้ทาง TikTok ของ CIB และสื่อโซเชียลมีเดียของศูนย์ AFNC ทุกช่องทางสำหรับผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ในช่วง6เดือนแรกของปี2569ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมาพบว่ามูลค่าความเสียหายจากภัยออนไลน์ลดลงกว่า50%โดยลดลงจากเดิมที่เคยสูงกว่า 1,600 ล้านบาทเหลือเพียง457ล้านบาทในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการตัดช่องทางการก่ออาชญากรรมของมิจฉาชีพนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกสสจังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนเข้าให้ปากคำเป็นครั้งสุดท้ายในวันที่28กันยายนนี้กรณีถือครองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดพลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้าคดีนายสมชาติเตชะถาวรเจริญสสจังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนกรณีการถือครองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดร่วมกับชาวต่างชาติว่าเบื้องต้นกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้ออกหมายเรียกครั้งสุดท้ายในวันที่28กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นความประสงค์ของนายสมชาติและคาดว่าจะมาพบตามหมายเรียกหากไม่มา DSI อาจต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องเพื่อดำเนินการตามมาตรา24แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษซึ่งกำหนดกรณีบุคคลได้รับแจ้งให้มาชี้แจงต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามกำหนดหากมีความจำเป็นที่ไม่สามารถมาพบได้ต้องมีโทษส่วนกรณีที่นายสมชาติไม่มาตามหมายเรียกจะสามารถออกหมายจับได้หรือไม่ต้องให้พนักงานสอบสวนพิจารณารายละเอียดและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังกล่าวถึงความคืบหน้าคดี Forex 3D ว่าขอตรวจสอบรายละเอียดแต่เบื้องต้นได้รับแจ้งว่าจะส่งสำนวนฟ้องไปยังอัยการในสัปดาห์นี้เพราะขณะนี้สำนวนเสร็จสิ้นแล้วส่วนมีรายชื่อของนักการเมืองและศิลปินด้วยหรือไม่ขอไปตรวจสอบก่อนพร้อมยอมรับสำนวนดังกล่าวมีชื่อของนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนด้วยกรมชลประทานเฝ้าระวังระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่สูงขึ้นอย่างใกล้ชิดจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับน้ำหลากจากตอนบนของประเทศ
5: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานการประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำณกรมชลประทานสามเสนโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตรหลังช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเช่นจังหวัดแพร่เชียงรายกำแพงเพชรและสุโขทัยที่มีปริมาณฝนตกมากกว่า100มิลลิเมตรส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำน้ำสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นภาพรวมลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกรมชลประทานจำเป็นต้องทยอยปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ990ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราดังกล่าวอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำด้านท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งนี้ได้กำชับให้กรมการชลประทานทั่วประเทศประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าและเตรียมพร้อมเชิงรุกโดยเฉพาะช่วงปลายฤดูฝนพร้อมบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำให้เหมาะสมโดยใช้ข้อมูลจริงจากสถานีตรวจวัดน้ำปริมาณฝนน้ำท่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและผลการคาดการณ์จากแบบจำลองปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมกำชับให้จังหวัดเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติทุกด้าน
6: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่พร้อมประชุมมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยโดยลงพื้นที่สระหนองโคกอำเภอขวาวศรีนรินทร์ติดตามโครงการก่อสร้างพัฒนาเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์สระหนองโคกที่มุ่งพลิกฟื้นพื้นที่โดยรอบแหล่งน้ำให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพเนื่องจากการพัฒนาพื้นที่ไม่ควรหยุดอยู่ที่การก่อสร้างหรือปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามแต่ต้องคิดต่อว่าเมื่อโครงการเสร็จแล้วประชาชนจะได้อะไรจากพื้นที่แห่งนี้และจะสามารถต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวได้อย่างไรนอกจากนี้นายเจเศรษฐ์ยังกำชับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์บูรณาการกับท้องถิ่นและท้องที่เตรียมแผนรับมือภัยพิบัติเครื่องมือเครื่องจักรกลและบุคลากรให้พร้อมโดยเฉพาะระบบแจ้งเตือนภัยที่นายอำเภอต้องเร่งตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเพื่อส่งข้อความเซลบัสแคทไปยังประชาชนได้อย่างรวดเร็วสำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้ปรับเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 5,000 บาทต่อครอบครัวผ่านระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อลดภาระเงินสะสมของท้องถิ่นโดยครอบคลุมถึงบ้านเรือนที่ไม่มีเลขที่และบ้านเช่าด้วยจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเตือนระวัง SMS มิจฉาชีพแอบอ้างมีใบสั่งจราจรค้างชำระหลอกกดลิงก์กรอกข้อมูลบัตรย้ำหยุดก่อนคลิกเช็คก่อนจ่ายตรวจสอบใบสั่งผ่านแอปทางลัดหรือแอป Police Care PTM เท่านั้นขอย้ำว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีนโยบายทวงถามหรือเรียกให้ประชาชนชำระค่าปรับผ่าน SMS ที่แนบลิงก์หรือ QR Code ให้ดำเนินการหากได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวขอให้ประชาชนอย่ากดลิงก์อย่าสแกน QR Code เป็นอันขาดและอย่ากรอกข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลบัตรเครดิตเดบิตโดยเฉพาะข้อความที่เร่งให้ชำระเงินหรืออ้างว่ามีผลทางกฎหมายหากไม่ดำเนินการขอให้ตั้งสติและตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางทางการด้วยตนเองสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
11: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐพบหารือกับนายเหอลี่เฟิงรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะเจรจาการค้าของจีนที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยนายเบสเซนเสนอให้ทั้งสหรัฐและจีนร่วมกันจัดตั้งกลไกการแจ้งเตือนสำหรับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่อาจรุนแรงจนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐและรองนายกรัฐมนตรีจีน ยังหารือเกี่ยวกับประเด็นด้านเศรษฐกิจและการค้าที่เป็นประโยชน์ต่อสหรัฐและจีนรวมถึงการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศทั้งนี้การหารือดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนจะเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐอย่างเป็นทางการในวันที่24กันยายนนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอเมริกาสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นหรือ JMA ประกาศเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคคันโตอาทิกรุงโตเกียวจังหวัดชิบะและจังหวัดไซตามะจะเผชิญฝนตกหนักและดินโคลนถล่มเนื่องจากพายุไต้ฝุ่นดูจวนซึ่งมีความเร็วลมอยู่ที่144กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวอยู่ห่างจากเกาะฮาจิโจมะทางตอนใต้ของกรุงโตเกียวประมาณ110กิโลเมตรขณะที่มีรายงานว่าประชาชนมากกว่า 4,000 ครัวเรือนในจังหวัดชิบะไม่มีไฟฟ้าใช้ขณะเดียวกันสายการบิน Japan Airlines ยกเลิกเที่ยวบินในประเทศอย่างน้อย120เที่ยวบินและเที่ยวบินระหว่างประเทศอีก15เที่ยวบินส่วนสายการบิน All Nippon Airways ยกเลิกเที่ยวบินภายในประเทศ140เที่ยวบินนอกจากนี้ผู้ให้บริการรถไฟในกรุงโตเกียวและอีกหลายพื้นที่ในภูมิภาคใกล้เคียงประกาศระงับการให้บริการในบางเส้นทางเพื่อรับมือกับพายุไต้ฝุ่นดังกล่าวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยตอนบนอันหนึ่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง8เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
14: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
11: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตย์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาดอ่าน

0: Talk about everything. That is OK English Family.
1: FM 93.5 ดำเนินรายการโดยออนอุมาเกษตรพืชผลผลิตรายการโดยบริษัท OK Mass จำกัดโทร02-618-7781-4 061-891-9562สนับสนุนโดย YouTube On Uma Channel และ www.okmassthai.com
2: Hello everybody, welcome to OK English Family. I would like to introduce my best friend. He is the number one English teacher in Thailand and he just come back to his hometown. Can I say like that?
3: Bangkok is my hometown.
2: Yes, sure, Mr. Andrew Pitti Biggs.
3: Hello, everybody. Welcome to OK English. My name is Andrew Biggs. I'm not alone. I'm with the incredibly talented Onomar Gaset Purdpong.
2: Yeah. Hello, hello. How are you today, sir? When are you arrived to Thailand?
3: I got back two nights ago. I had a long trip.
2: How many hours?
3: Nearly 9 hours from Brisbane, Australia, to Bangkok, Thailand.
2: Have you slept on airplane?
3: Yeah, I did, actually. Mm. Actually, I did. I was reading a really good book.
2: Yeah.
3: And ไม่อยากวางแล้วก็มีคนที่นั่งข้างๆผมเลยนะอยากจะคุยมากเลย แล้วผมก็พยายามที่จะให้เขาเห็นชัดๆเลยว่ากำลังอ่านหนังสือก็เลยอย่ามายุ่งแต่มันไม่สนจะชาวออสเตรเลีย
2: ทำไมฮะเขาอยากคุยกับคุณมากเลย He want to talk with you a lot
3: เขาเป็นคนขี้คุยเคยไหมผมถามคุณออนมา
2: He's a talkative
3: Yes จนน่ารำคาญนะ Not ไม่ใช่แบบ talkative เฉยๆคือเวลาผมขึ้นเครื่องนะผมต้องเล่าเป็นภาษาไทยเพราะกลัวว่าแฟนเขาหรือแฟนเขาจะฟังรายการเวลาขึ้นเครื่อง when you get on a plane like let me ask you
2: yep.
3: do you like to talk to the person next to you or not
2: not much just a little and up to the person too if he a handsome boy or he is a very nice okay maybe I would like to talk with him on the trip no just joke okay no
3: impossible not a joke
2: I have husband already. Joke.
3: No, I mean, I think normally when I get on an airplane, I'm a little bit antisocial. ก็คือไม่รับสังคมคือ I'm very happy to say hello.
2: Yes.
3: คนนั่งข้างๆใครนะ sitting next to me, I always say hello, hi, you know, like that. บางครั้งเขาจะถามว่า where are you going? เวลากินข้าวนะ where are you going? You know, ก็คุยกันได้ไม่มีปัญหาแต่คนนี้พอมาถึงผมนั่งผมสารภาพว่าผมนั่งชั้นธุรกิจนะ
2: Yeah ให้มันรู้คุณก็เหมาะสมนี่ฮะเจ้าของวิลล่า the owner of villa should to sit on the business class is it right
3: Yeah เขากำลังเขามีช่วงหนึ่งที่เป็นเซลล์ลดราคานะของ business ผมก็จองทันทีเลยครับ
2: ถ้ามีช่วงนั้นเมื่อไหร่บอกปุ๊กด้วยนะปุ๊กจะจองด้วย
3: มีหลายคนก็ทำอย่างนี้เหมือนกัน
2: Yeah
3: No I sat in there and ผมเป็น aisle seat ก็คือทางเดินใช่ไหมที่ทางเดินเดิน and มันจะมีกลางแล้วก็อีก aisle seat หนึ่งสามคนแล้วก็คนที่นั่งกลางนะผู้ชายอายุประมาณผมเลยนะ38-39แล้วเขาก็
2: หนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยวเลยแล้วไงฮะ
3: แล้วสิ่งแรกที่เขาถามคือที่เขาพูดคือผมก็แบบมาถึงแล้วก็กำลังจะเก็บของข้างบนก็ยิ้มอย่างนี้แล้วเขาสิ่งแรกที่เขาถามคืออะไรเดาได้ไหม can you guess
2: Hello, where you come from? And where น่าจะถามว่าจะถามว่าคุณมาจากไหนมันก็น่าจะโฟกัสไป no. ที่เมืองหรือเพราะเขามาจากประเทศเดียวกันแต่ถามว่าไปไหนก็ไม่ต้องถามหรอกเพราะว่าไปกรุงเทพแน่นอนอยู่แล้วงั้นน่าจะถามว่าถ้าพวกเจอคนแปลกหน้าปุ๊กก็จะถามว่าปุ๊กน่าจะถามมาคนเดียวเหรอคะก็ถ้าเห็นว่ามามากกว่า1คนก็ไม่ได้นะถ้ามาคนเดียวก็ต้องมาคนเดียวแล้วปุ๊กจะไปคุยอะไรกับเขาเนี่ยโอ้โหขนาดเราเป็นคนที่คุยเก่งขนาดนี้นะปุ๊กก็จะบอกว่าสวัสดีค่ะ
3: อันนี้ยังไม่ได้เขายังไม่ได้ทักนะยังไม่บอกว่าเฮลโลนี่คำถามแรกก่อนที่ผมเขาพูดเฮลโลที่จริงเขาไม่ได้พูดเฮลโล
2: งั้นเขาน่าจะบอกว่าขอเปลี่ยนที่เหรอหรือไงไม่ใช่อ่ะ
3: yes เก่งมากเก่งจริงๆนะออนมาเกษตรพืชผลที่จริงสมควรที่จะ1ได้รับฉายาผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษและเสียงดอกนึง
2: ว้า าคุณผู้ฟังปุ๊กไทยถูกปุ๊กไทยถูกเลยเนี่ยว่าเขาขอเปลี่ยนที่เหรอหมายถึงว่าเขาพูดคำว่าขอเปลี่ยนที่ตั้งแต่ยังไม่สวัสดียังไม่เซย์ฮัลโหลยังไม่คุ้นเคยกันเหรอ
3: ยังก่อนที่ผมนั่งเลยเขาบอกว่า wanna swap swap แปลว่า swap ก็คือสลับที่ swap
2: how come
3: มันคล้ายๆกับ switch นะ swap wanna do you wanna swap คุณอยากจะเปลี่ยนที่แล้ว
2: ฉันจะจองที่ข้างทางเดินไปทำไม
3: Who in this world will want to swap with the middle seat with the aisle seat? No, I said, and I ผมยิ้มนะผมเป็น
2: สุภาพบุรุษ
3: เป็นสุภาพบุรุษนะผมยิ้มแล้วก็บอกว่าแล้วเขาหันมาที่อีกคนหนึ่งที่คนละฝั่งและฝั่งขวาซึ่งเป็นคนไทยนะเป็นคนไทยนะที่เหมือนเป็นนักธุรกิจกำลังพิมพ์อะไรสักอย่างกับเครื่องเขาก่อนที่เราขึ้นนะแล้วเขาถามเหมือนกันแล้วก็ผมเกือบกัดฟันพูดเพราะไม่อยากจะพูดเป็นภาษาไทยว่าอย่านะอย่ายอมนะอย่ายอมแต่คนนี้เองเขาบอกว่า no I don't want to do that so the เขาเป็นคนขี้คุยนะคุณออนมาไม่รู้จะอธิบายยังไงคือมันไม่ได้คุยปกตินะปกติก็โอเคก็
2: เดี๋ยวพวก I have some question to ask you if you said he is a lot of talkative and not
3: he
2: normal
3: he is very talkative
2: yeah
3: very talkative.
2: he is not normal talkative is it rightThat mean he talk all the time, or he talk about 5 minutes in 10 minutes like that, or talk 8 minutes in 10 minutes like that.
3: All the time.
2: He didn't sleep.
3: No. คือผมก็รู้ทันทีเลยคือมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นก่อนที่ผมนั่งนะ
2: uh-huh.
3: มี wanna swap อันนี้แหละแล้วก็เสร็จแล้วพอกำลังจะหาที่ที่จะใส่มีลูกเรือมาช่วยแล้วก็ลูกเรือเห็นหน้าเราเขาก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าหนูดูอาจารย์แอนดรูตั้งแต่เด็กนะ
2: โอ้ยอย่าพูดคำที่น่ากลัวขนาดนั้นสิครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ
3: เขาก็เลยไม่เขาก็เลยไหว้แล้วก็พูดจาเพราะมากเลยว่าดีใจที่ได้มาบินเจ็ตสตาร์อะไรพวกนี้ก็พูดคุยกันนะถ่ายรูปได้ไหมอย่างนี้พวกอุปกรณ์ที่จะลองบอกว่าได้ไม่มีปัญหาเลยขอบคุณมากเขาก็ช่วยนะแล้วก็พอผมนั่งแล้วคนนี้ข้างๆก็บอกว่าคุณคือใคร
2: เขาถามว่า who are you
3: yeah who are you like that คือมัน
2: why you don't you tell him I am superstar in Thailand
3: no I'm never going to say that I will never say that on a
2: ไม่พูดใส่เขาไปเลยเอาให้เขางงไปเลย
3: ไม่ผมก็คือใจไม่อยากหนึ่งเราเขินใช่ไหมแล้วก็ถ่อมตัวเราไม่อยากจะบอกว่าอ๋อมีชื่อเสียงอะไรแต่ผมก็บอกเขาว่ามันขึ้นอยู่กับว่า he said how are you famous คุณดังยังไง
2: oh.
3: มันถามแบบกวนนิดหนึ่งนะแล้วก็ผมถามว่าผมก็เลยตอบว่าไม่เขาถามว่า do I know you คุณรู้จักผมผมรู้จักคุณหรือเปล่าผมบอกว่ามันขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ประเทศไทยหรืออยู่ที่ออสเตรเลียเพราะถ้าเป็นออสเตรเลียไม่รู้จัก and he saysเขาบอกว่าไม่ไม่ผมอยู่กับภรรยาชาวออสเตรเลียที่ประเทศไทยที่ใดที่หนึ่งภาคใต้หัวหินไม่ใช่หัวหินอีกทีหนึ่งปราณบุรีอะไรสักอย่างแล้วเขาบอกเขาอยู่ที่โน่นมาอยู่มา20 ปีแล้วก็บอกว่าโอเคแล้วผมสารภาพนะเสร็จผมเคยออกรายการช่วงเช้าในประเทศไทยแค่นั้นเองจบนะแล้วเขาจะถามต่อชื่ออะไรรายการอะไรทำอะไรมันไม่หยุดผมก็เลยนึกในใจว่าโอเคคนนี้ผมต้องระงับปากเขาโดยฉลาดนะผมใช้มือไม่ได้ในการที่ปิดปาก
2: คุณใช้วิธี
3: ผมก็เลยหยิบหนังสือเสียดายมันไม่ได้อยู่ข้างๆจะเห็นแล้วมันหนามากเลยที่กำลังจะเริ่มอ่าน
2: โอเค
3: ผมก็เลยนึกในใจถ้าผมอ่านหนังสือเขาจะไม่รบกวนเราใช่ไหมครับ
2: That's good way
3: Well ผมคิดผิด
2: Why he still asks you he still talk to you
3: คือผมไม่รู้ I think you know you if you you know you are a very intelligent clever young lady if you seeSomebody sitting on the plane next to you reading a book. You don't ask them questions,
2: sure,
3: right?
2: Everybody not table girl or ไม่ต้องเป็นผู้หญิงที่ฉลาดก็ได้ใครก็น่าจะรู้ว่าเขาอาจจะต้องการอ่านหนังสือนะไม่ควรไปรบกวนนะ
3: ยกเว้นคนนี้ก็ยังถามต่อนะถามแล้วเขาพูดว่า ก็ถ้าเขาเล่นอะไรสักอย่างเทนนิสเขาจะรู้จักผมเลยผู้หญิงคนนี้คือเหมือนเขาน้อยใจนะว่าเขารู้จักลูกเรือรู้จักผมแต่ไม่รู้จักเขา
2: โอ้ my gosh
3: ก็พูดว่าถ้าลูกเรือคนนี้เล่นเทนนิสเขาจะรู้จักผมอย่างดี
2: เขาเป็นนักกีฬาเทนนิสหรือเปล่าเขาเป็นโค้ช
3: ไอ้ผมก็แอบมองหน้าเขาแอบมองหน้าเขาไม่เคยเห็นเลยผมก็รู้จักนักเทนนิสโด่งดังที่ออสเตรเลียคนนี้ไม่รู้จัก
2: คุณเนี่ยดูไม่เอากล้องถ่ายรูปเขาแล้วถามเจมินายเลยว่า who is he is popular in tennis or not
3: พูดโม้ anyway แล้วเขาถามมาแล้วพอเห็นว่าผมกำลังจะอ่านคือผมอ่านหนังสือแล้วก็ตอบแบบคำเดียวสั้นๆห้วนๆนะ
2: เข้าใจ
3: เพื่อที่จะส่งซิกว่า
2: ฉันจะอ่านหนังสือแล้วนะ
3: พอแล้ว yes leave me alone ภาษาอังกฤษปล่อยฉันไป leave me alone จำเอาไว้ท่านผู้ฟังนะถ้ามีฝรั่งมารบกวนเราไม่ว่าจะอยู่ที่ร้านอาหารที่ผับข้างถนนหรือบนเครื่องบินแค่พูดว่า please leave me alone
2: คุณผู้ฟังคะลองดูนะว่าคุณแอนดูสามารถสลัดคนคนนี้ได้ยังไง next break
1: ฟุตฟิตภาษาอังกฤษกับ
0: โอเค English Family
1: 93.5 สนใจติดต่อโฆษณาบริษัท OK Mass จำกัดโทร02-618-7781-4 0618919562พบกันทางออนไลน์ได้ที่ช่อง YouTube On Uma Channel
4: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
5: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือ @line@MEAEI
1: 100ปีแห่งความภาคภูมิใจกรมประมงขอเชิญร่วมงานใต้ร่มพระบารมี100ปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารสัมผัสนิทรรศการและนวัตกรรมด้านประมงสุดยิ่งใหญ่เปิดประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรม Open House พร้อมชมเวทีเสวนาความรู้และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประมงคุณภาพราคาพิเศษพบกัน 21-22 กันยายนนี้ณกรมประมงกรุงเทพมหานครจัดโดยกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณมีไอเดียอยากสร้างสื่อดีๆให้เกิดขึ้นจริงไหมโอกาสมาถึงแล้วกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี2570วงเงินรวม300ล้านบาทครอบคลุม5ประเภททุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยื่นข้อเสนอออนไลน์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569ภายในเวลา 16:30 น.ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
6: เงิน50บาทเลือกได้ว่าจะเอฟหรือจะออมแต่ถ้าเลือกออมตอนนี้อาจได้เงินล้านสลากทกสชุดดิจิทัล plus เริ่มแค่50บาทลุ้นสูงสุด3ล้านได้ถึง12งวดเงินต้นไม่หายพร้อมรับดอกเบี้ย 0.02% ต่อปีสลากทกสชุดดิจิทัล plus ออมง่ายๆผ่านแอป BAAC Mobile เท่านั้นตั้งแต่17กันยายน2569เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคาร
1: ร้อยปีแห่งความภาคภูมิใจกรมประมงขอเชิญร่วมงานใต้ร่มพระบารมีร้อยปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารสัมผัสนิทรรศการและนวัตกรรมด้านประมงสุดยิ่งใหญ่เปิดประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรม Open House พร้อมชมเวทีเสวนาความรู้และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประมงคุณภาพราคาพิเศษพบกัน 21-22 กันยายนนี้ณกรมประมงกรุงเทพมหานครจัดโดยกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนข่าวโดย
2: กรมประมงเปิดบ้านจัดงานใหญ่ใต้ร่มพระบารมี100ปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารรวมย้อนเรื่องราวการประมงไทยตลอด1ศตวรรษผ่านนิทรรศการที่น่าสนใจพร้อมสัมผัสนวัตกรรมประมงสุดล้ำสะท้อนก้าวใหม่ของการประมงไทยสนุกกับการเรียนรู้ใน Open House ชมภารกิจและผลงานของกรมประมงพร้อมพูดคุยกับผู้ที่เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดพบกับ Flat Talk 18ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่น ฟังง่ายได้ความรู้และนำไปต่อยอดได้จริงสายชิมสายช็อปห้ามพลาดพบสินค้าประมงคุณภาพราคาพิเศษกว่า36ร้านค้าจากเกษตรกรชาวประมงและผู้ประกอบการเข้าชมฟรีวันที่21ถึง22กันยายนนี้ณกรมประมงเกษตรกลางเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครปักหมุดไว้แล้วมาพบกันค่ะ
1: คุณกำลังอยู่กับ
0: OK English Family
1: 93.5 ดำเนินรายการโดยออนอุมาเกษตรพืชผลสนับสนุนโดย YouTube ออนอุมา Channel www.okmsthai.com
2: Welcome back to OK English Family Everybody. I am really excited. I would like to know how to leave me alone by Andrew Big. How come? What can you do?
3: ความจริงแล้วผมไม่ได้ตั้งใจที่จะเล่าเรื่องนี้นะเพราะว่าผมนึกในใจว่าเก็บเอาไว้แต่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่เคยที่จริงไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะในบนเรื่องนี้แล้วก็ผมคิดว่าผมต้องเขียนแน่ๆเลยวันนี้เลยผมจะเขียนแบบเพื่อที่จะจำเอาไว้เพราะผมเขียนไดอารี่ทุกวันในชีวิตผมนะ
2: yeah very good
3: เป็นหนึ่งหน้ามันไม่พอเลย
2: ผมว่าถ้าเรื่องนี้คุณอันดวดจะต้องสัก 4-5 หน้ามันถึงจะสบายใจขึ้นหรือเปล่าฮะ and
3: anyway,
2: how do you speak with him
3: no so ผมก็นั่งแล้วก็เขาพูดอะไรสักอย่างแล้ว ผมไม่ตอบผมนึกในใจว่าเพราะว่าถ้าตอบนะคนแบบนี้นะ
2: yeah.
3: ถ้าคุณตอบเขาจะถามต่อถามแล้วก็มันจะกลายเป็นการสนทนา
2: yes sir
3: แต่ผมตอบคำเดียวเพื่อที่จะส่งสิกว่าอันนี้ไม่ใช่สนทนานะผมไม่อยากคุยกันเพราะว่าคือ I just don't like to talk on an airplane. I like to sit by myself. I like to read a book. I like to watch, you know, a movie. I like to sleep. But I really, it's not a place where I go to make friends.
2: Yeah, I see. Yeah.
3: Anyway.แต่ในเวลาเดียวกันนะผมไม่อยากจะดูหญิงนะ I didn't want him to think that I was snobbish snobbish ในภาษาอังกฤษก็คือหญิง
2: snobbish
3: but you know แล้วก็ในที่สุดผมก็เลยไปเปิดหน้าแรกแล้วก็อ่านแล้วก็เขาถามว่าเขาคุณคิดว่าเขาถามว่าอะไรครับ
2: what book do you read
3: yes
2: คุณผู้ฟังทำไมพวกเก่งอย่างเงี้ยเอ๊แต่พวกไม่ใช่เจ้าหนูจำไมที่ชอบถามคนเยอะแต่ที่พวกทายถูกเพราะอะไรคุณผู้ฟังต้องอย่าลืมว่า don't forget I am reporter I am พิธีกรใช้คำว่าอะไร I am
3: MC
2: that mean is very easy for me to guess the question because my life we are every job นะพวกทายคำถามค่อนข้างถูกเพราะว่าพวกใช้บ่อยเขาก็ต้องถามว่า what book do you read and what is your answer
3: My answer was ผมให้เขาดูปกแล้วเขาถามว่ามันเป็นประเภทไหน What sort of book is it ผมก็เลยพูดว่า thriller suspense fiction อะไรทั้งอย่างแล้วก็กลับไปแล้วก็ยังอ่านอยู่แล้วคุณจะอ่านหมดเหรอเพราะมันหนามากผมบอกว่าผมโง่ผมตอบว่าผมเชื่อว่าครึ่งหนึ่งผมอ่านได้ในเที่ยวบินนี
2: ้ half of it ยาวเลย
3: maybe yeah ครึ่งหนึ่งประมาณ400 300หน้า I can read it for sure แล้วเขาก็บอกว่าเหรอ really like แฟนเขาบอกว่าแฟนผมก็ชอบอ่านหนังสือด้วยนะหลังจากที่เรากินข้าวพอกินข้าวเสร็จแล้วแฟนผมจะหยิบหนังสือมาอ่านแล้วมันผมอยากจะตอบว่าเรากูข้าพเจ้าขอโทษนะครับท่านผู้ฟังผมไม่ได้ถามเกี่ยวกับแฟนของคุณผมไม่สนใจว่าแฟนคุณทำอะไรหลังจากที่ทานข้าวกลางคืน
2: แล้วทำไมคุณอนุไม่แกล้งหลับไปเลยอ่ะว่าอยู่ด
3: ้วยเพราะว่าเพราะเครื่องบินยังไม่ขึ้น
2: นี่เครื่องบินยังไม่ขึ้นคุยกันได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอ
3: แต่มีดวงโชคดีมากเลยผมว่า
2: What is that really lucky for you? What happened?
3: พูดไม่ได
2: ้โอเคเดี๋ยวไว้บอกกันหลังไม
3: ค์คนไทยไม่กำลังจะบอกที่คนไทยถือว่าพระศรีรัตนตรัย
2: อ๋อพระศรีรัตนตรัย
3: มาคุ้มครองเรามาดูแลเราใช่ไหมครับ
2: ทำไมอ่ะเกิดอะไร
3: ในขณะนั้นผมเกิดความรู้สึกว่าพระศรีรัตนตรัยกำลังมองเราด้วยความสงสาร
2: สงสารหรือสงสาร
3: ด้วยความสงสาร
2: yes,
3: แล้วก็ช่วยจริงๆนะผมเชื่อว่าเรื่องนี้เพราะว่า because I มีอะไรน่าจะมีอะไรมาช่วยถึงแม้ว่าเราไม่ได้อยู่ในส่วนของประเทศไทยก็ตาม มันต้องมีอะไรสักอย่างของไทยที่มา ช่วยเรา
2: ไม่ต้องห่วงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแอนดูในเรื่องของพระพุทธศาสนาไม่ได้อยู่แค่ประเทศไทย
3: Around
2: more than the world I think yeah come on
3: ก็อะไรครับเพราะว่าในขณะที่ผมกำลังจะแล้วอีกปัญหาหนึ่งก็คือคุณเคยพยายามจะอ่านหนังสือในขณะที่มีคนนั่งข้างๆแล้วก็บางครั้งก็ยิงคำถามหยุดยิงแล้วก็หยุดแล้วก็คือเราไม่มีสติที่จะอ่านผมต้องอ่านย่อหน้าแรกประมาณ12ครั้งนะกว่าจะเข้าใจว่ากำลังจะเกิดขึ้น
2: โอเ
3: วอร์แล้วผมกลัวว่าเขาจะถามว่าแล้วทำไมอยู่หน้านั้นนานYou know it was anyway สิ่งที่โชคดีมาก
2: คือ
3: กับผมก็คือแทนที่จะหันซ้ายมาคุยกับผม
2: เขาหันเพื่อคนไทย
3: มาหาคนไทยแล้วก็ชี้ที่จอที่เขากำลังพิมพ์อะไรอยู่สักอย่างไม่รู้ก็ถามว่าอันนี้คืออะไร What's this แต่นั่นคือแบบมายุ่งกับทุกคนเลย
2: แล้วคนไทยตอบว่าไงคนไทยเขาไปทำไง
3: เขาอธิบายว่าเขาเป็นรู้สึกเป็นทนายความหรือเกี่ยวกับธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งเขามา
2: เขาพลาดแล้ว
3: ที่จะแก้ปัญหาอะไรเลยแล้วก็เ
2: ริ่มอธิบาย he's a make a big mistake because he answer him but he can help you but he can help you
3: that's very true the lawyer made a big mistake but you know what I wanted to hug the lawyer I wanted to hug and kiss him
2: not hug you must to kiss him
3: I wanted to hug and kiss that lawyer and say
2: โชคร้ายมากเลย
3: thank you thank you and then I แล้วก็เครื่องบินขึ้นแล้วก็ผมแกล้งหลับคือปัญหาคือในเที่ยวบินนะ8ชั่วโมงนะต้องนั่งข้างๆเขาแต่ผมว่าเขาเริ่มเก็ตนะเพราะว่าเขาเองก็ดูหนังใช่ไหมผมก็เอาหูเพราะว่าเขามีผมอยู่แถวหน้าแถวหนึ่งใช่ไหมไม่มีจอข้างหน้ามันต้องยกขึ้นมาดูอย่างนี้แล้วผมเอาหูฟังมากบหูเลยโดยที่ไม่ได้ขึ้นหูเพราะว่าเขามีผมอยู่แถวหน้าแถวหนึ่งใช่ไหมไม่มีจอข้างหน้ามันต้องยกขึ้นมาดูอย่างนี้แล้วผมเอาหูฟังมากบหูเลยโดยที่ไม่ได้ขึ้น
2: listen anything from him
3: good good I hope he thought that แต่ที่จริงก็อาจจะเป็นการฟังเพลงหรืออะไรสักอย่างแต่ว่าผมก็อาศัยตลอดแล้วก็หลังสักพักหนึ่งผมก็หลับจริงๆผมนอนจริงๆความจริงแล้วยอมรับว่านอนเยอะมันมีผลกระทบพอถึงประเทศไทยก็นอนไม่หลับกลางคืนนะเพราะว่านอนทั้งวัน
2: คุณจำเป็นต้องนอนเพราะไม่งั้นคุณต้องคุยนะคุณต้องเลือกระหว่าง you will sleep or you will talk
3: แต่ในขณะที่ผมนอนนะคนนี้ลุกไปลุกมาลุกไป all the time นะ getting up and down up and down up and down เพราะว่าเราอยู่ใกล้ห้องน้ำแล้วก็ช่วงนั้นที่พวกลูกเรือยืนอยู่ใช่ไหมทำงานเขาจะเข้าไปในนานๆมากเลยแล้วรู้ไหมชั่วโมงสุดท้ายตอนที่เรากำลังจะเตรียมตัวลง
2: yeah.
3: เขาเอาหนังสือแล้วก็เขาไม่มองเขาเงยหน้ามามองบอกว่า
2: oh
3: เพราะผมอ่านประมาณไม่ได้อ่าน350หน้าครึ่งเล่มผมอ่านประมาณ200หน้าเขาบอกว่าเห็นไหมล่ะไม่ได้นอนไม่ได้อ่านครึ่งหนึ่งนะ
2: โอ้ตายแล้วตายตายตายแล้วคุณแอนดูพระเจ้าช่วยเขาเป็นคน
3: ผมก็รู้อยู่แล้ว I knew you wouldn't read ผมก็รู้อยู่แล้วว่าคุณไม่จะไม่อ่านครึ่งเล่ม
2: ก็เพราะคุณนั่นแหละคุณแอนดูไม่บอกกับ
3: ม
2: ิคอส
3: นี่แหละกำลังจะบอกเลยมันเป็นเพราะ
2: you your yak because of you ตายแล้ว
3: อีกอย่างนึงก็ผมก็เพราะว่าถือหนังสือในมือซ้ายใช่ไหมครับผมจับโดยใช้มือขวาเพื่อที่จะไม่ให้มือซ้ายเอาฟาดหัวคนนี้กับหนังสือ
2: โอ้ยใจคุณนี่คุณมีสติสัมปชัญญะดีมากคุณมีขันติขันติอิริ
3: ปา
2: ตปะเลย
3: but wait for this wait a minute
2: what
3: พอเรากำลังจะลงนะแล้วก็เราแบบไม่มีอะไรที่จะแบบป้องกันไม่ให้ภัยพิบัติภัยเข้ามาในเราใช่ไหมมันต้องเอาหูออกต้องเอาหนังสือลงต้องยืนนั่งอย่างนี้รู้ไหมเขาถามเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าอ๋อคุณก็จัดรายการช่วงเช้าประมาณ10ปีชื่อ Talk of the Town แล้วก็หลังจากนั้นก็หายไปเลยแล้วก็เขาทุกคนลูกเรือทุกคนในลำนี้ก็รู้จักคุณเพราะว่าเขาเป็นเด็กนะตอนนั้นผมก็นั่งนึกแล้วมันรู้ได้ยังไงวะ How do you know that
2: เซิร์ชกูเกิ
3: ลเมื่อเขาขึ้นไปห้องน้ำเขาจะยืนอยู่แถวนั้นเขาสอบถามเกี่ยวกับผมเลย
2: He's a Excuse me, he's a policeman.
3: But นี่แหละกับผมเกือบจะพูดว่า oh you're a spy คุณเป็นนักสืบเหรอครับ
2: เขาไม่น่าจะเป็นนักกีฬาเทนนิสแล้วล่ะบุ๊กว่าไม่ใช่โค้ชเทนนิสแน่นอน
3: อีกอย่างหนึ่งที่เกือบจะพูดก็คือขอบคุณมากที่หลงรักผมนะแล้วก็จำเป็นที่จะต้องไปหาข้อมูลเกี่ยวกับผมเพราะผมเองก็ไม่บอกเขารู้ชื่อผมด้วยนะเพราะผมไม่ได้บอกชื่อนะเขารู
2: ้คุณแอนดูค่ะปุ๊กฟังเรื่องคุณแอนดูสนุกมากเลยความจริงวันนี้ปุ๊กมีหลายเรื่องจะพูดนะแต่ปุ๊กไม่ต้องพูดหรอกปุ๊กฟังคุณแอนดูปุ๊กมีความสุขมากกว่าเสียดายนะที่วันนี้เราซูมนะถ้าเราไม่ได้อยู่ในห้อง

ดีทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมอลตาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐมอลตาได้พัฒนาก้าวหน้าและเจริญเติบโตมาเป็นลำดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีและความมุ่งมั่นที่มีร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:10 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งตามลำดับดังนี้นางกุงบาดิยอบซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกินีประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกินีประจำประเทศไทยนางกุงบาดิยอบได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกินีประจำมาเลเซียด้วยนายปุณีตอัครวานซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยนายปุณีตอัครวานเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีอาวุโสกรมภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนนายลองดีอึมบูมบาซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกาบองประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกาบองประจำประเทศไทยนายลองดรีอึมบุมบาได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกาบองประจำสาธารณรัฐเกาหลีด้วยนายยิอาดฟุอาดมาบรูกอันเกรอซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยนายยิอาดฟุอาดมาบรุกอันเกรอได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตรัฐปาเลสไตน์ประจำมาเลเซียด้วยนางเรลีนซีอาลีทากาโลลูฟาลานีซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยนางเรลีนซีอาลีทากาโลลูฟาลานีเคยดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์มาก่อนเวลา8นาฬิกา30เวลา8นาฬิกา

39นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดงานใต้ร่มพระบารมีร้อยปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารณกรมประมงเกษตรกลางเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเวลา 17:26 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์พิเศษอัฏฐนิติดิษฐะอำนาจประธานกรรมการแผนกธรรมศาสตร์มูลนิธิอานันทมหิดลและศาสตราจารย์พิเศษจิรนิติหะวานนท์กรรมการและเลขานุการแผนกธรรมศาสตร์นำนายปานัททวีศรีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์ด้านการเมืองระหว่างประเทศณมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์สหราชอาณาจักรเวลา 13:02 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นวันที่หนึ่งในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่ามหาวิทยาลัยนั้นเป็นสถาบันการศึกษาที่หล่อหลอมบัณฑิตให้มีความรู้ในสาขาวิชาต่างๆและมีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์แก่การดำรงชีวิตได้ด้วยเหตุนี้บัณฑิตจึงสามารถประกอบอาชีพการงานให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองได้แม้จะในสาขาวิชาที่มิได้สำเร็จการศึกษามาโดยตรงเพราะมีพื้นฐานความรู้ที่ดีและได้ฝึกฝนการนำความรู้ไปปรับใช้ให้สำเร็จผลแต่โดยเหตุที่สังคมทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างรวดเร็วตลอดเวลาบัณฑิตจึงจำเป็นจะต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอด้วยให้เป็นผู้มีความรู้ความคิดและทักษะความเชี่ยวชาญที่ทันการทันยุคสมัยจะได้สามารถปฏิบัติแก้ไขปัญหาต่างๆและประกอบกิจการงานสร้างสรรค์ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงในการนี้พึงระลึกไว้เสมอว่าประโยชน์นั้นมี2ประการควบคู่กันอยู่คือประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมหากแต่ละคนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นอันดับแรกทุกคนในสังคมจะได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาวก่อให้เกิดผลดีแก่ประเทศชาติสอดคล้องตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเวลา 9:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเชิญหิรัญญบัตรพัดยศผ้าไตร

และเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระพรหมวชิรมุนีศรีปริยัติกิจวิธานศาสนภารธุรดิลกสาธุกธรรมวิจิตตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีกับเชิญสัญญบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชาคณะณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยคณะกรรมการคุรุสภาคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพและคณะกรรมการมูลนิธิช่วยครูอาวุโสในพระบรมราชูปถัมภ์นำครูอาวุโสประจำปี2568รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือและครูอาวุโสรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตรณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิลดาพระราชวังดุสิตจบข่าวในพระราชสำนัก

0: IMF International Monetary Fund และ World Bank หรือธนาคารโลกซึ่งทั้งสองหน่วยงานนี้ก็เคยเป็นหน่วยงานที่ช่วยเหลือและก็สนับสนุนพัฒนาการเศรษฐกิจของไทยมาตลอดเลยนะครับทั้งในช่วงสถานการณ์การสร้างชาติให้มีความทันสมัยตลอดจนช่วงเวลาที่เราประสบวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจช่วงนี้บริบทของเศรษฐกิจโลกนั้นเปลี่ยนแปลงไปเยอะโจทย์ต่างๆมีความท้าทายที่หลากหลายออกไปและไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับเพราะฉะนั้นบทบาทของ IMF และก็ World Bank ก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกันในการประชุมครั้งนี้ในครั้งที่2ที่จัดขึ้นที่เมืองไทยหลังจากครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อปี2535นู้นเลยนะครับเอา34ครับขออภัยครับและในครั้งนั้นเนี่ยศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก็ถูกสร้างขึ้นเพื่อจัดงานงานนี้โดยเฉพาะด้วยครั้งนี้เวียนมาบรรจบอีกครั้ง35ปีผ่านมาอะไรหลายอย่างเปลี่ยนไปนะครับแต่สำหรับเมืองไทยแล้วยังคงเป็นพันธมิตรที่สำคัญของโลกตะวันตกและยังคงมีความหมายมีความสำคัญในฐานะพื้นที่ยุทธศาสตร์ในภูมิภาคนั่นจึงทำให้เราได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ด้วยเช่นกันแหละครับมาร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีแล้วก็ร่วมใช้ประโยชน์จากงานนี้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยกันดีกว่านะครับวันนี้จะมาวิเคราะห์ถึงไทยควรจะมองเห็นโอกาสอะไรบ้างในการประชุม IMF World Bank Annual Meetings ครั้งนี้นะครับกับนักเศรษฐศาสตร์ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกียรติอนันต์ล้วนแก้วอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับการประชุมครั้งนี้ก็จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Thailand's New Horizons Empowering People Building Resilience ซึ่งก็เป็นปีสำคัญจริงๆเป็นปีที่โลกกำลังถึงจุดเปลี่ยนผ่านสำคัญในหลายๆมิติด้วยและจะมีความสำคัญแค่ไหนอย่างไรกับการที่ไทยเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ไทยเราจะใช้โอกาสนี้อย่างไรบ้างวันนี้จะมาคลี่คลายขยายความกันกับการประชุมครั้งนี้นะครับกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกียรติอนันต์ล้วนแก้วอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สวัสดีอาจารย์ด้วยครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์ครับพอจะเห็นข่าวเรื่อง IMF World Bank Group Annual Meetings บ้างหรือเปล่าที่กำลังจะจัดขึ้นตุลาคมนี้12ถึง18แล้วนะครับเป็นการประชุมที่จะบอกว่ายิ่งใหญ่พอสมควรเหมือนกันในแวดวงการพัฒนาเศรษฐกิจอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงแล้วอาจารย์ว่ามีความน่าสนใจไหมครับที่การประชุมระดับโลกเรื่องนี้มาจัดขึ้นที่ไทย
1: จริงๆต้องถือว่าเป็นข่าวดีนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่ไทยเองก็ต้องการให้โลกหันมาสนใจเราบ้างเหมือนกันนะครับในแง่ของทั้งการตลาดการสร้างawarenessว่าเรายังอยู่ในระบบเศรษฐกิจโลกนะแล้วเราก็เป็นหนึ่งในคนที่เรียกว่าอยู่ในเกมขั้นท็อปเทียร์ของเศรษฐกิจโลกแล้วกันเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราคงไม่สามารถจะดึงงานระดับนี้มาอยู่ในประเทศไทยได้ครับ
0: ถือว่าไทยเป็นไม่กี่ประเทศที่ได้รับการไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพเลยนะครับอาจารย์นอกเหนือจากสหรัฐอเมริกาแล้วเนี่ยตรงนี้บอกถึงอะไรครับถือว่าเรายังมีภาษีที่ดีในสายตาสหรัฐทำนองนั้นหรือเปล่าครับอาจารย
1: ์คือด้วยความที่แม้ว่าเราจะมีข่าวเรื่องการอินฝ่ายนู้นฝ่ายนี้บ้างแต่ท่าทีความเป็นกลางไทยที่ผ่านมามันสร้างความเชื่อมั่นได้ค่อนข้างสูง

0: โดยที่ประชุมได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการ2ชุดพร้อมกำหนดกรอบเวลาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานและจำนวนคดีกลับมายังคณะกรรมการภายใน30วันนับจากนี้เพื่อตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนและเปิดช่องทางให้ประชาชนที่ตกหล่นสามารถยื่นร้องเรียนเพิ่มเติมได้โดยคำวินิจฉัยของคณะกรรมการจะถือเป็นที่สุดและตั้งเป้าหมายจะปิดจบกระบวนการทั้งหมดภายใน180วันหรือประมาณเดือนมีนาคมปีหน้าพร้อมย้ำถึงขอบเขตของกฎหมายว่าจะครอบคลุมเฉพาะกรณีการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมทางการเมืองเท่านั้นไม่รวมถึงความผิดเกี่ยวกับการทุจริตประการใดส่วนผู้ที่เคยถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองหากได้รับสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ถือว่าไม่เคยกระทำความผิดและได้รับคืนสิทธิ์ตามกฎหมายศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบนโยบาย5ด้านแก้ไขปัญหาประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร
2: ์นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์โดยช่วงเช้าติดตามผลการดำเนินงานและมอบนโยบายกระทรวงมหาดไทยที่อำเภอขวาวศรีนครินทร์โดยมีนายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับนายเจเศรษฐได้เน้นย้ำการทำงานยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางพร้อมเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมครอบคลุม5ด้านได้แก่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและลดค่าครองชีพการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติการยกระดับบริการประชาชนและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดนอกจากนี้ยังติดตามโครงการพัฒนาเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์สระหนองหงเจริญอำเภอศรีขอรภูมิส่วนช่วงบ่ายลงพื้นที่อำเภอโนนนารายเน้นการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติควบคู่กับการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากพร้อมกำชับส่วนราชการทำงานใกล้ชิดประชาชนรับฟังปัญหาจากพื้นที่โดยตรงและแก้ไขให้ตรงจุดรวดเร็วโปร่งใสและตรวจสอบได้กฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ถ้ามีคนมาบอกว่าลงทุน 10,000 บาทแล้วจะได้กำไร 3,000 บาทภายใน7วันคุณจะเชื่อไหมคะสวัสดีค่ะวันนี้ขอพูดเรื่องช่อโกงหลอกให้ร่วมลงทุนซึ่งเป็นภัยที่พบได้บ่อยมากในปัจจุบันนะคะคุณอาจจะเคยได้ยินคำโฆษณาที่ว่าลงทุน 10,000 บาทวันนี้จะได้กำไร 30% ภายใน7วันหรือถ้าฝากเงินวันนี้แล้วจะได้เงินตอบแทน1,000 บาททุกๆวันเป็นเวลา1เดือนโดยอ้างว่ามีธุรกิจพิเศษหรือมีผู้เชี่ยวชาญลงทุนให้หรือมีระบบ AI ทำกำไรให้อัตโนมัติในทางกฎหมายนะคะหากมีบุคคลใดหลอกลวงผู้อื่นโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จนะคะทำให้บุคคลอื่นหลงเชื่อแล้วโอนเงินหรือมอบทรัพย์สินให้เพราะถูกหลอกลวงการกระทำนั้นอาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานช่อโกงได้ค่ะองค์ประกอบที่สำคัญนะคะมี3ประการก็คือ 1. มีการหลอกลวงหรือใช้ข้อความอันเป็นเท็จนะคะ 2. มีบุคคลอื่นหลงเชื่อ 3. มีการโอนเงินหรือทรัพย์สินให้เพราะถูกหลอกลวงเพราะการหลงเชื่อ นั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นนายกชักชวนบุคคลอื่นโดยกล่าวอ้างว่าถ้าจะมาลงทุนถ้ามีการลงทุนกับบริษัทของนายกนะคะลงทุน 10,000 บาทได้กำไร 20% ภายใน1เดือนโดยนายกเนี่ยไม่ได้มีการลงทุนจริงแต่นำเงินของผู้ลงทุนรายใหม่มาหมุนจ่ายให้แก่ผู้ลงทุนรายเก่านะคะเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือจนมีคนโอนเงินให้เพราะคำกล่าวอ้างดังกล่าวของนายกการกระทำของนายกดังกล่าวนะคะก็อาจเป็นความผิดฐานช่อโกงได้ค่ะและหากมีการโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะก็อาจเป็นความผิดตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอีกได้นะคะอย่าลืมนะคะหากท่านสงสัยว่าท่านเนี่ยจะถูกหลอกลวงท่านควรเก็บหลักฐานการสนทนานะคะเบอร์ติดต่อของผู้ที่มาหลอกลวงท่านนะคะหลักฐานการโอนเงินแล้วนำหลักฐานดังกล่าวเข้าพบพนักงานสอบสวนในท้องที่ที่เกิดเหตุได้เลยนะคะการลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยงนะคะผลกำไรที่สูงก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงได้เช่นเดียวกันค่ะก่อนท่านจะลงทุนขอให้ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าเป็นเรื่องจริงนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพค่ะ

0: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอนที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้

0: ในการเป็นเครื่องมือสื่อสารภายหลังเกิดเหตุรวมถึงกำหนดผู้ประสานงานหลักเพื่อการประสานงานในการดำเนินงานด้านลายเซฟตี้เช็ครวมทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการประสานงานเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยเพื่อการดำเนินงานร่วมกันเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
1: อินโดนีเซียยังคงทำทุกวิถีทางในการจัดการกับไฟป่าบนเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตรานายเท็ดดี้อินทราวิจายาเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอินโดนีเซียออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลอินโดนีเซียส่งเครื่องบินจำนวน64ลำและระดมเจ้าหน้าที่กว่า 54,000 นายไปยังเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตราซึ่งกำลังเผชิญไฟป่าต่อเนื่องมานานหลายสัปดาห์และส่งผลให้หมอกควันจากไฟป่าแผ่ปกคลุมหลายพื้นที่ทั่วประเทศและยังข้ามพรมแดนไปยัง
2: การดูแลสุขภาพนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งดวงตาของเรานะคะต้องใส่ใจค่ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยกบก็มีปัญหาเรื่องของดวงตาฝั่งขวาเรียบร้อยนะคะก็คือก่อนหน้าที่จะไปหาหมอเนี่ยจะมีอาการเขาเรียกว่าเห็นแฟลชแสงแฟลชแสงไฟเหมือนแบบฟ้าแลบอะฟ้าแลบฟ้าแลบเป็นแสงสีส้มๆทองๆแดงๆอะเหมือนแสงไฟอะค่ะเป็นเหมือนลักษณะฟ้าผ่าฟ้าแลบผ่านที่ดวงตาฝั่งขวานะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะไปถ่ายรายการกลางแจ้งแล้วก็เดินแล้วก็ไม่ได้ใส่แว่นกันแดดปรากฏว่าก็จ้องแสงในแดดพอกลับเข้ามาเอ๊ะมีความรู้สึกว่าตาฝั่งขวาเนี่ยมันมัวๆเหมือนมีอะไรแบบอยู่ในลูกตาเราอะเหมือนแบบขี้ตาหรืออะไรมัวๆติดที่ตาเราก็พยายามแบบค่อยๆซับขี้เบาๆแต่ก็มันเหมือนไอ้มัวมัวนั้นเริ่มดีขึ้นแต่ว่าก็กลายเป็นฝ้าสีดำแปะอยู่ที่ลูกตาตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะคะแต่ว่าพอไปหาคุณหมอก็มีการตรวจทั้งวัดความดันลูกตาซักประวัตินะคะแล้วก็ให้ไปเทสทดสอบสายตาด้วยนะคะปัญหาก็คือคุณหมอบอกว่าสายตาข้างขวาเราเนี่ยการมองเห็นผิดปกติละแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของสายตาด้วยแล้วก็มีปัญหาเรื่องของวุ้นในตาเสื่อมนะคะวันนี้ก็เลย อยากจะมาอัปเดตเรื่องของตานะคะอย่าปล่อยให้ดวงตาของเราเนี่ยเสื่อมก่อนวัยนะคะแล้วก็อาจจะต้องดูแลบำรุงสายตาที่ทุกคนเนี่ยสามารถทำได้นะคะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องดวงตาค่ะในช่วงแรกนี้คุณผู้ฟังเคยสังเกตไหมคะว่าเวลาที่เราอ่านหนังสือหรือว่านิตยสารอะไรก็ตามนะคะที่เป็นข้อความเล็กๆอย่างเช่นตอนอ่านบทความฉบับหนึ่งนะคะคือเราอาจจะต้องหลีตาหรือบางครั้งเนี่ยแสงจ้าจากมือถือหรือว่าจอคอมพิวเตอร์ทำให้ตาเราเนี่ยพร่ามัวง่ายกว่าเมื่อก่อนค่ะจนอาการตาล้าตาแห้งกลายเป็นเพื่อนสนิทในชีวิตประจำวันของเราไปแล้วใครที่มีลักษณะแบบนี้นะคะต้องฟังค่ะคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าอาการแบบนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของความแก่หรือว่าอายุเยอะเท่านั้นนะคะแต่ว่ามันเป็นสัญญาณเตือนจากดวงตาของเราที่กำลังจะทำงานหนักเกินกว่าธรรมชาติที่กำหนดไว้ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราใช้สายตาจ้องจอแสงสีฟ้าตั้งแต่ตื่นจนหลับค่ะก็เลยทำให้เซลล์ในดวงตาของเราเนี่ยเสื่อมสภาพเร็วขึ้นทุกวันและนี่คือสาเหตุที่ทำไมว่ากบจะต้องพูดถึงเรื่องการบำรุงสายตานะคะอันนี้เป็นกลายเป็นความจำเป็นไม่ใช่แค่ทางเลือกแล้วล่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ก็จะมาย้ำเตือนกันค่ะว่าสาเหตุของตาเสื่อมอาหารเสริมบำรุงสายตาต่างๆหรือว่าการกินอาหารเสริมแล้วเนี่ยมันมีวิธีการบำรุงสายตาแบบไหนบ้างที่เราสามารถทำได้เองโดยที่จะดูแลดวงตาของเราได้เป็นประจำทุกวันค่ะอันนี้ก็จะเป็นการยืดอายุการมองเห็นนะคะให้เรานั้นได้ใช้ดวงตาที่มีคุณค่าของเราเนี่ยสามารถมองเห็นโลกใบนี้เป็นโลกที่สวยงามได้อย่างชัดเจนแล้วก็ยาวนานค่ะทีนี้มาดูกันค่ะว่าดวงตานะคะเป็นอวัยวะที่น่าอัศจรรย์ค่ะแล้วก็การทำงานเนี่ยหนักที่สุดอย่างหนึ่งในร่างกายของคนเราด้วยนะคะตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำเนี่ยแหละค่ะดวงตาของเราเนี่ยต้องรับแสงตลอดเวลามีการประมวลภาพมีการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาค่ะแต่ว่าความมหัศจรรย์นี้ก็มาพร้อมกับความเปราะบางได้เหมือนกัน

0: นะคะทำให้โครงสร้างของดวงตาเริ่มเสื่อมสภาพลงเร็วกว่าที่เราคิดไว้ซึ่งก็มีสาเหตุหลักๆค่ะก็คืออ่ะอันดับแรกนะคะคือสึกหนักเลยจากอนุมูลอิสระค่ะดวงตาเนี่ยจะเป็นอวัยวะที่ต้องใช้พลังงานสูงมากนะคะแล้วก็สามารถที่จะสัมผัสกับแสงโดยตรงได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการทำงานหนักหรือว่าการรับแสงแบบนี้เนี่ยอาจจะทำให้เกิดของเสียตามธรรมชาติที่เรียกว่าอนุมูลอิสระขึ้นในเซลล์ค่ะซึ่งก็เหมือนกับว่าเป็นขยะพิษนั่นเองที่เกิดขึ้นในเซลล์ของเราอนุมูลอิสระเหล่านี้เนี่ยจะมีฤทธิ์ทำลายเซลล์เยื่อบุผิวแล้วก็โปรตีนต่างๆในดวงตาทำให้เกิดความเสียหายสะสมโดยเฉพาะที่จอประสาทตาและเลนตาได้นั่นเองค่ะทีนี้เจ้าแสงสีฟ้าและพฤติกรรมการใช้สายตานะคะมาดูกันค่ะซึ่งในอดีตเนี่ยดวงตาของเราก็อาจจะไม่เคยต้องไปจ้องวัตถุที่สว่างนะคะอ่ะวันนี้ก็เป็นเรื่องของสายตานะคะมาฝากกันเพราะว่ากบเห็นว่ามันเกิดขึ้นโดยตรงกับกบด้วยนะคะแล้วก็มันมีปัญหากับการใช้ชีวิตเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเอามาแชร์ประสบการณ์กันด้วยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่ค่ะช่วงหน้ามีเรื่องของสุขภาพมาฝากกันค่ะสำหรับช่วงนี้เราพักฟังเพลงสักครู่ค่ะ
1: ยอหญิงโสภา FM 93.5 MHz
2: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
5: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
4: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
5: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
4: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
5: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: เกมนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วย
8: ได้ไอเทมในเกมด้วยนะ
7: แถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
9: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
10: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
11: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
12: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: ยอหญิงโสภา FM 93.5 MHz

0: ผ่านไปนะคะคุณผู้ฟังคะงานเพลงเพราะๆกับยอดหญิงโสภาค่ะ FM 93.5 นะคะในช่วงเวลานี้ไปจนถึง5ทุ่มตรงค่ะสำหรับช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมาอัปเดตเรื่องสุขภาพกันโดยเฉพาะเรื่องของการหาตัวเลือกนะคะในการรับประทานอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพหรือว่าอาหารที่ดีมีประโยชน์กับร่างกายค่ะวันนี้จะเป็นเรื่องของโยเกิร์ตค่ะคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะชอบรับประทานโยเกิร์ตนะคะเดี๋ยวนี้จะมีกรีกโยเกิร์ตด้วยเนาะก็อ่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าสรรพคุณหรือว่าประโยชน์จากโยเกิร์ตนั้นมีอะไรบ้างนะคะจะให้คุณให้โทษหรือเปล่าเนี่ยไปฟังคำแนะนำดีๆจากดร.วรรณพรทองโฉมนักวิชาการโภชนาการจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะกับช่วงผู้หญิงต้องรู้ค่ะ
1: ช่วงผู้หญิงต้องรู้
2: สำหรับโยเกิร์ตก็เป็นผลิตภัณฑ์จากนมชนิดหนึ่งนะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์จากนมที่เอามาหมักนะคะโดยใช้จุลินทรีย์ในพวกแลคติกแอซิดแบคทีเรียนะคะในการทำให้เกิดเป็นโยเกิร์ตเกิดขึ้นนะคะซึ่งในกระบวนการทำตรงนี้เนี่ยก็สำหรับคนที่อาจจะมีปัญหาเรื่องร่องเอนไซม์แลคเตสที่กินนมไม่ได้เนี่ยก็อาจจะสามารถเลือกเป็นโยเกิร์ตได้นะคะเพราะว่าตัวโยเกิร์ตก็ถือว่าเป็นกลุ่มอาหารที่มีประโยชน์กับสุขภาพเช่นกันค่ะคนที่มีภูมิคุ้มกันปกติไม่ได้มีภูมิคุ้มกันต่ำนะคะโยเกิร์ตเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะคะเพราะว่าก็จะเป็นแหล่งของโปรตีนนะคะเป็นแหล่งของแคล

0: ซียมนะคะซึ่งแคลเซียมที่ได้จากนมเนี่ยร่างกายก็จะดูดซึมได้ค่อนข้างดีด้วยแล้วก็จะมีในพวกจุลินทรีย์สุขภาพนะคะจุลินทรีย์สุขภาพเนี่ยไม่ใช่โยเกิร์ตทุกยี่ห้อเนี่ยจะมีโปรไบโอติกทุกอันเพราะว่าโปรไบโอติกเนี่ยจะได้จากการเติมลงไปนะคะก็จะเป็นกลุ่มบิฟิโดแบคทีเรียมนะคะหรือว่าแลคโตบาซิลัสคาเซอีพวกนี้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นโปรไบโอติกแต่ว่าแบคทีเรียที่ใช้ในการหมักเนี่ยไม่ถือว่าเป็นโปรไบโอติกนะคะแต่ว่าโปรไบโอติกเนี่ยถ้าเขาเติมลงไปที่บรรจุภัณฑ์เนี่ยเขาจะเขียนไว้ว่ามีการเติมโปรไบโอติกซึ่งโปรไบโอติกเนี่ยในแง่ของสุขภาพเนี่ยก็มากมายเลยก็จะมีในส่วนของระบบทางเดินอาหารนะคะใครที่อาจจะมีภาวะท้องเสียบ่อยๆนะคะหรือว่าท้องผูกนะคะตัวโปรไบโอติกเนี่ยก็จะช่วยปรับสมดุลแบคทีเรียสุขภาพในลำไส้นะคะแล้วก็โปรไบโอติกเนี่ยก็จะช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานได้ด้วยนะคะสำหรับท้องผูกหรือว่าท้องเสียก็ตามเนี่ยจริงๆแล้วตัวโยเกิร์ตเนี่ยการตอบสนองก็จะแตกต่างกันไปแต่ละคนเหมือนกันนะคะก็พบมีการศึกษาเนี่ยพบว่าเปรียบเทียบในกลุ่มของคนที่กินโยเกิร์ตเนี่ยบางคนก็ตอบสนองต่อโยเกิร์ตว่าเอ้ยมันจะช่วยในเรื่องขับถ่ายได้ดีแต่บางคนก็อาจจะพบว่าทำให้มีอาการท้องเสียมากขึ้นแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าพิจารณาจากองค์ประกอบของโยเกิร์ตแล้วเนี่ยมันจะช่วยปรับสมดุลจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีปัญหาในเรื่องของอาจจะท้องร่วงอย่างเช่นในผู้ป่วยที่ได้รับยายาฆ่าเชื้อบ่อยๆเนี่ยจุลินทรีย์ที่ดีเนี่ยมันสูญเสียไปทำให้อาจจะเกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารได้ง่ายจะมีอาการท้องเสียได้ง่ายเมื่อรับประทานพวกโยเกิร์ตที่มีโปรไบโอติกเนี่ยก็จะช่วยปรับสมดุลแบคทีเรียที่ดีทำให้ลดอาการท้องร่วงได้หรือว่าในคนที่ท้องผูกก็ตามท้องผูกเนี่ยถ้าเกิดเราได้รับโยเกิร์ตที่มีโปรไบโอติกลงไปเนี่ยก็จะช่วยปรับสมดุลให้ระบบขับถ่ายได้ดีมากขึ้นกรีกโยเกิร์ตนะคะก็จะเป็นโยเกิร์ตเขาเรียกว่าโยเกิร์ตชนิดเข้มข้นจะเห็นว่าถ้ากรีกโยเกิร์ตเนี่ยลักษณะเขาจะคล้ายๆพุดดิ้งเลยนะคะกระบวนการทำเนี่ยก็จะไม่ได้แตกต่างจากโยเกิร์ตปกติแต่เขาจะเพิ่มกระบวนการในการมีการกรองในส่วนของหางนมออกนะคะก็จะมีปริมาณแลคโตสที่ต่ำลงไปอีกนะคะแล้วก็จะมีในตัวของโปรตีนที่ค่อนข้างเข้มข้นขึ้นมีคาร์โบไฮเดรตที่ต่ำลงแต่ว่ากรีกโยเกิร์ตเนี่ยถ้าโดยปกติแล้วเขาจะมีไขมันที่ค่อนข้างสูงกว่าโยเกิร์ตธรรมดาแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาก็เริ่มมีการดัดแปลงสูตรให้มีความเข้าใกล้สุขภาพมากขึ้นคือเป็นกรีกโยเกิร์ตที่ไขมันต่ำลงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโดยข้อจำกัดของกรีกโยเกิร์ตแล้วเนี่ยเขาจะมีไขมันสูงแล้วก็ผิดได้ว่าเลือกกรีกโยเกิร์ตที่ไขมันต่ำซึ่งกรีกโยเกิร์ตเนี่ยเขาจะมีในตัวของโปรตีนที่ค่อนข้างเข้มข้นกว่าแต่ข้อเสียอีกนิดนึงก็คือพอมันมีผ่านการกรองแล้วเนี่ยพวกแคลเซียมเนี่ยก็จะดูมีปริมาณที่น้อยกว่าโยเกิร์ตปกติดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโยเกิร์ตปกติหรือกรีกโยเกิร์ตก็ตามเนี่ยเราสามารถใช้ฉลากโภชนาการในการดูได้นะคะว่ามันมีคุณค่าสารอาหารเทียบเคียงกันได้หรือเปล่าค่ะรับประทานโยเกิร์ตที่ถูกต้องเนี่ยอันดับแรกเลยอ่านฉลากโภชนาการจะเป็นตัวที่บอกเลยว่าโยเกิร์ตชนิดนั้นเนี่ยเหมาะกับสุขภาพเราหรือเปล่าสิ่งที่เหมาะกับสุขภาพสำหรับโยเกิร์ตก็คือจะต้องมีน้ำตาลไม่สูงเกินไปนะคะน้ำตาลไม่สูงเกินไปคือดูยังไงก็คือถ้าต่อ1ถ้วย1ถ้วยส่วนใหญ่เนี่ยปริมาณก็จะมา150กรัมเนี่ยน้ำตาลก็ไม่ควร7กรัมนะคะเพราะถ้าเกินกว่านี้เนี่ยถือว่าเป็นการที่ปริมาณสูงเกินซึ่งก็จะไม่ดีต่อสุขภาพเพราะใน1วันเนี่ยเราไม่ควรรับประทานน้ำตาลเพิ่มเติมที่เราเติมเข้าไปในอาหารเนี่ยเกิน6ช้อนชาหรือประมาณ24กรัมนะคะอย่างที่2ถ้าเป็นไปได้เลือกสูตรที่มันเป็นรสธรรมชาติจะดีที่สุดนะคะแล้วก็เลือกที่มันมีในส่วนของแคลเซียมเยอะหน่อยแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบ2อันแล้วราคาเท่ากันถ้ามีโปรตีนแคลเซียมสูงกว่าก็ควรจะเลือกอันนั้นนะคะแต่ที่สำคัญว่าอย่าลืมดูในเรื่องปริมาณน้ำตาลก็ต้องเหมาะสมด้วยประเด็นที่3ก็คือถ้าเกิดเราอยากเพิ่มคุณค่าในส่วนของวิตามินและธาตุแล้วก็แย่อาหารจากธรรมชาติเนี่ยนอกจากเลือกโยเกิร์ตที่เป็นรสธรรมชาติแล้วเนี่ยเราสามารถเพิ่มผลไม้สดๆที่เรากินในปกติอาจจะหั่นเป็นลูกเต๋าแล้วใส่ลงไปแทนการเลือกสูตรที่มันใส่พวกผลไม้เชื่อมนะคะเพราะว่าโยเกิร์ตสูตรที่มันปรุงแต่งรสชาติใส่ผลไม้เชื่อมเนี่ยปริมาณน้ำตาลจะค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็อันดับสุดท้ายถ้าเกิดเราไม่อยากในเรื่องขั้นตอนการเตรียมผลไม้อะไรมาใส่เพิ่มหรือเราไม่อยากในเรื่องของอยากได้รสชาติที่มันดีเนี่ยเราสามารถเลือกสูตรที่มันเป็นไขมัน 0% แล้วก็น้ำตาลน้อยเนี่ยก็จะเหมาะสมกับสุขภาพที่สุดค่ะ
1: ก็ต้องขอขอบคุณดร.วรรณพรทองโฉมนักวิชาการโภชนาการจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะที่นำเรื่องของโยเกิร์ตมาฝากผู้ฟังค่ะก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะรับประทานตามความเหมาะสมนะคะแล้วก็กินอาหารให้หลากหลายนะคะให้ดีกับมีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายสม่ำเสมอด้วยค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะทิ้งท้ายกับหลักใจสุขใจธรรมะก่อนนอน

0: ยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัจเกตค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: ช่วงหลักใจสุขใจ
2: ช่วงหลักใจสุขใจกับพระอาจารย์พระมหาธนเดชเป็นประจำเช่นเคยที่จะได้นำเอาข้อคิดมาสนทนากับท่านผู้ฟังสำหรับหัวข้อในวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของบทเพลงศิลปินที่มีชื่อว่าพลพลจำไม่ได้ว่าชื่อเพลงอะไรแต่เนื้อหาสาระฟังดูก็ทำให้ลึกซึ้งโดยเฉพาะคนที่มีชีวิตท่ามกลางความไม่สมบูรณ์ความขาดแคลนพอได้ฟังเพลงนี้แล้วก็พอมีกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตบทเพลงที่มีข้อความว่าอาจจะมีน้อยแต่ไม่ขอให้มีมากมายก็ฟังดูแล้วก็คืออาจจะมันมีน้อยอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้ขอตะเกียกตะกายไขว่คว้าให้มีมากกว่านี้คือความสุขมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณแต่มันขึ้นอยู่กับทัศนคติคือคนจำนวนมากที่มีความทุกข์ทรมานทางด้านจิตใจเนี่ยก็เพราะความไปเปรียบเทียบกับคนที่เขามีมากกว่าเราซึ่งบทเพลงนี้ก็สอนให้เราหยุดแข่งแล้วหันมาพอหันมาเพียงพอมีน้อยแต่ก็ไม่ขาดมีมากแต่ก็ไม่โลภนี่คือหัวใจของคำว่าพอเพียงทางด้านจิตใจเมื่อใจพอสิ่งที่มีน้อยก็กลายเป็นเห็นตัวอย่างเซอร์นักธุรกิจให้มีมากมายมันมีความทรมานอยู่ทางกายจะชีวิตอาจจะลำบากอากาศจะหนาวเศรษฐกิจแบบนี้นะวิถีชีวิตแบบนี้แต่ถ้าใจเรามีที่พักความหนาวก็ไม่อาจที่จะทำลายหัวใจเราได้ก็เป็นสัจธรรมที่ว่าทุกทางกายก็ยังพอทนได้แต่ทุกทางใจทำลายชีวิตทั้งชีวิตเลยก็ว่าได้แรงงานค่าแรงต่ำก็ยังยิ้มได้เพราะใจมีที่พักเราก็เห็นป่าวแรงงานก่อสร้างคนส่งอาหารคนที่ทำงานกวาดถนนทำงานกลางแดดกลางฝนรายได้วันต่อวันร่างกายเหนื่อยหนาวร้อนสารพัดทำงานตัวเป็นเปลวหัวเป็นน็อตตูดเป็นสว่านว่าอย่างนั้นเหนื่อยแสนเหนื่อยต้องตื่นดึกแล้วก็นอนต้องตื่นเช้านอนดึกก็ไม่ใช่เพื่อใครก็เพื่อคนในครอบครัวหลายคนจึงมีความรู้สึกว่าเวลาเหนื่อยแล้วกลับบ้านเห็นหน้าลูกได้อยู่กับครอบครัวมีคนเข้าใจก็หายเหนื่อยแล้วว่าอย่างนั้นอันนี้แหละที่เรียกว่าหนาวกายจริงแต่หัวใจอุ่นเพราะว่ามันมีที่พักพิงของหัวใจคนอยู่ข้างวัดนี่ก็เหมือนกันทุกวันนี้เธอทำงานขายผลหมากลากมาขายผลไม้เป็นรถขายผลไม้รถเข็นเหนื่อยแสนเหนื่อยหนักแสนเหนื่อยต้องตื่นตั้งแต่เช้าตรู่ดึกๆเลยอ่ะเพื่อที่จะไปตลาดผลไม้แถวสี่มุมเมืองเอามาถึงบ้านก็มาล้างมาเตรียมแล้วก็ใส่รถเข็นไปใส่รถเข็นก็ไปเข็นกว่าจะออกกว่าจะแล้วเสร็จได้ก็กินข้าวกินปลาก็ประมาณ 7-8 โมงก็ออกวันไหนขายได้หมดตั้งแต่หัววันก็ได้พักหน่อยกลับมาก็ได้พักนะกลับมาก็ได้พักส่งลูกเรียนหนังสือส่งลูกเรียนหนังสือบางทีเรามีโอกาสอยากจะทำบุญนี้ก็เมาเลยเมาจะได้กลับบ้านนะคนที่ถูกเหมาเนี่ยมีความสุขนะเพราะว่าวันนี้จะได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวจะได้รีบไปกินข้าวกับครอบครัวมันก็เป็นการส่งต่อความสุขด้วยถ้าไม่หนักหนาอยากจะช่วยเหลือแบ่งเบาความรู้สึกในช่วงเวลาของเราเนี่ยก็น่าจะเป็นโอกาสดีคือวันเกิดวันสำคัญอาตมาก็มักจะมีวาระแบบนี้ของชีวิตก็คือมักจะเมาไอศกรีมอย่างเงี้ยเลี้ยงคนงานวัดแล้วก็บอกกับว่ากับคนขายว่าวันนี้ดีใจนะได้กลับบ้านตั้งแต่หัวบันครับผมจะรีบไปรับลูกไปทำกับข้าวทานกันครับก็เป็นสิ่งที่อบอุ่นหรือแม้แต่ผู้ป่วยโรคร้ายแต่ใจก็ยังเข้มแข็งกว่าโรคในยุคนี้สมัยนี้เราเห็นคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งจำนวนมากเจ็บทรมานร่างกายอ่อนแรงแต่ก็ยังให้กำลังใจคนอื่นยิ้มให้กับคนรอบข้างบอกลูกหลานว่าไม่ต้องทุกข์แทนพ่อ

นี่ก็คือตัวอย่างที่ชัดเจนว่าโรคทำลายร่างกายได้แต่ถ้าใจไม่ยอมแพ้โรคก็ทำลายชีวิตไม่ได้หรือคนตกงานมีหนี้สินแต่ยังไม่คิดสั้นก็เพราะมีคนเข้าใจยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะธุรกิจปิดตัวในยุคนี้สมัยนี้หลายคนก็เป็นหนี้ขาดรายได้ชักหน้าไม่ถึงหนังหลายคนก็ตกงานแต่คนที่รอดจากภาวะสิ้นหวังไม่ใช่เพราะมีเงินก้อนใหม่เร็วนะแต่เพราะว่ายังมีพ่อมีคู่ชีวิตยังมีใครสักคนหนึ่งที่บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาสู้ด้วยกันนี่ก็คือที่พักทางด้านจิตใจหรือแม้แต่คนที่ร่ำรวยแต่คิดสั้นเพราะว่าใจพ่อมีคู่ชีวิตยังมีใครสักคนหนึ่งที่บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาสู้ด้วยกันนี่ก็คือที่พักทางด้านจิตใจหรือแม้แต่คนที่ร่ำรวยแต่คิดสั้นเพราะว่าใจเดียวแวดล้อมหาคนจริงใจไม่เคยมีใครสักคนหนึ่งที่บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาสู้ด้วยกันนี่ก็คือที่พักทางด้านจิตใจหรือแม้แต่คนที่ร่ำรวยแต่คิดสั้นเพราะว่าใจเดียวแวดล้อมหาคนจริงใจไม่ค่อยมีนี่ก็คือที่พักทางด้านจิตใจหรือแม้แต่คนที่ร่ำรวยแต่คิดสั้นเพราะว่าใจเดียวแวดล้อมหาคนจริงใจไม่ค่อยมีทำงานอยู่ต่างแดนแต่ใจมันก็ไม่พังเพราะความหวังอย่างอาตมาภาพพระอาจารย์ก็ไปบรรยายที่กรมการจัดหางานบ่อยแรงงานไทยในต่างประเทศเนี่ยทำงานวันละ12 10ถึง14ชั่วโมงอยู่ห้องแคบอยู่กินง่ายเหงาเหนื่อยหนาวแต่ก็ยังสู้เพราะว่ามีพ่อแม่ที่รออยู่ลูกเรียนอยู่บ้านหลังเล็กก็กำลังผ่อนมันเป็นความจริงอย่างหนึ่งว่าความหนาวของชีวิตเนี่ยถ้ายังมีเป้าหมายมีความหมายอยู่หัวใจจะไม่แห้งแล้งไม่แข็งตายความลำบากทางกายก็คือบททดสอบความโดดเดี่ยวทางใจก็คือทางตันถ้าใจยังมีคนที่เรารักมีความหวังมีศรัทธาต่อให้ชีวิตหนาวแค่ไหนใจมันก็ไม่เคยยอมแพ้ลมหนาวทำให้กายสั่นแต่ความโดดเดี่ยวทำให้ใจพังฉะนั้นใจก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากมันมีอยู่คำหนึ่งในเพลงบทนี้ก็คือแค่มีเธอกับฉันใจที่หวังดีก็ประมาณนี้แหละเป็นเพลงคือความสุขเกิดจากความจริงใจไม่ใช่ทรัพย์สินนะเพลงก็ไม่ได้บอกว่าต้องมีบ้านหลังใหญ่โตต้องมีเงินเยอะต้องมีชื่อเสียงแต่บอกแค่ว่าขอมีคนที่หวังดีต่อกันจริงๆเนี่ยมันเป็นสมบัติที่หาได้ยากในยุคนี้สมัยนี้นี่คือความมั่นคงขั้นสูงสุดของชีวิตคือความสัมพันธ์ที่ไม่หลอกกันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่มาอวดกันหรือความสัมพันธ์ที่มีเหลี่ยมต่อกันนะเดี๋ยวนี้เหลี่ยมกันเยอะอยู่ในความรักอาจเหมือนว่าไม่มีใครในเนื้อหาบทเพลงนี้เขาบอกนะโลกอาจไม่เข้าใจแต่ความเข้าใจของคนคนเดียวแต่ขอความเข้าใจเพียงแค่คนคนเดียวก็พอนะไม่ต้องการโลกให้เข้าใจหรอกแต่ว่าต้องการคนที่รักเราเนี่ยเข้าใจเราพ่อแม่ที่คือคนอื่นไม่เห็นความสำคัญเราไม่เห็นเรามันไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าคนในครอบครัวเราไม่เห็นนี่ก็เป็นสิ่งที่มันน่าสะเทือนใจบางครั้งเรารู้สึกโดดเดี่ยวในโลกรู้สึกเหมือนไม่มีใครอยู่ข้างเราแต่ว่าขอแค่มีใครสักคนที่เข้าใจจริงๆเนี่ยมันหายากเพราะฉะนั้นคนทั้งโลกไม่เข้าใจเราก็ไม่เจ็บเท่ากับคนคนเดียวที่เราไว้ใจนะไม่เข้าใจเรามันเจ็บปวดมากฉะนั้นชีวิตของเรานี่มันไม่ได้หนักเพราะโลกนี่มันโหดร้ายแต่หนักเพราะใจเราไม่รู้จักพอเราวิ่งทั้งชีวิตวิ่งตามความสำเร็จวิ่งตามการยอมรับวิ่งตามภาพลักษณ์ที่สังคมเขาตั้งราคาให้เราวิ่งเร็วขึ้นทุกวันแต่กลับพักน้อยลงทุกปีเหมือนมีคนวิ่งแต่เหมือนคนวิ่งตามเงาของตัวเองยิ่งเร่งเงาก็ยิ่งไกลใจก็ยิ่งล้าบางคนมีครบหมดทุกอย่างแต่ไม่เคยมีคำว่าพอในหัวใจบางคนมีน้อยแต่หัวใจนี่กลับเต็มเปี่ยมความสำเร็จที่ไม่มี

0: มีสติคุมไม่มีสติในการประคับประคองก็จะกลายเป็นโซ่ล่ามใจความก้าวหน้าที่ไม่มีธรรมค้ำจุนจะพาใจเราห่างจากความสงบเพราะเราไม่ได้หลงเพราะมันยุ่งยากลำบากแต่เราหลงเพราะใจมันอยากมากเกินไปแต่วันหนึ่งเราหยุดวิ่งแล้วหันกลับมามองใจของเราเราอาจจะค้นพบว่าสิ่งที่ตามหามาทั้งชีวิตแท้จริงแล้วไม่เคยอยู่ข้างหน้านะแต่อยู่ข้างในมาตลอดนี่แหละสุขที่แท้จริงจุดมุ่งหมายชีวิตหากชีวิตเราถือเอาเงินทองเป็นจุดมุ่งหมายชีวิตนั้นก็จะมีแต่ความยากลำบากมีไม่เคยอยู่ข้างหน้านะแต่อยู่ข้างในมาตลอดนี่แหละสุขที่แท้จริงจุดมุ่งหมายชีวิตหากชีวิตเราถือเอาเงินทองเป็นจุดมุ่งหมายชีวิตนั้นก็จะมีแต่ความยากลำบากมีมากของใจถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราเอาเงินนั้นไปวางเป็นปลายทางของชีวิตเมื่อนั้นเราไม่ได้ใช้เงินเป็นเครื่องมือนะแต่เรากำลังเอาชีวิตไปเป็นเครื่องมือของการหาเงินเราจะทำงานมากขึ้นแลกเวลาทั้งชีวิต
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกกต.มีมติเอกฉันท์ชี้ขาดคดีอาญาและสั่งถอดถอนสว.ธนกรถาวรชินโชติซึ่งเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดจากศาลพัทยาในคดีเกี่ยวกับการพนันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
2: กกต.มีมติเอกฉันท์ยื่นศาลรัฐธรรมนูญและศาลฎีกาเพิกถอนสิทธิ์และดำเนินคดีอาญาสว.ธนกรถาวรชินโชติปมเคยต้องโทษคดีการพนัน
6: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยมติที่ประชุมเมื่อวันที่21กันยายน2569โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ในกรณีของนายธนกรถาวรชินโชติผู้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภากลุ่มที่6ลำดับที่7กรณีถูกกล่าวหาว่าสมัครรับเลือกเป็นสว.ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าตนเองไม่มีสิทธิ์เนื่องจากเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลจังหวัดพัทยา

0: ยาในความผิดฐานเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้ตามพระราชบัญญัติการพนันการกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นผู้ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561มาตรา74ประกอบมาตรา14วงเล็บ12อย่างชัดเจนกกต.จึงมีมติส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคุณสมบัติพร้อมยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อขอให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและสิทธิเลือกตั้งนอกจากนี้ยังเตรียมดำเนินคดีอาญาและขอให้ศาลสั่งคืนเงินประจำตำแหน่งรวมถึงประโยชน์ตอบแทนทั้งหมดที่ได้รับให้แก่สำนักเลขาธิการวุฒิสภาต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กองบังคับการปราบปรามเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินวัดพุทธไทยสวรรค์เตรียมเรียกป๋องสุพรรณสอบปมมูลนิธิหวันโชติ
2: พลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามหรือผบ.ก.ป.เปิดเผยความคืบหน้าคดีนายอติโชติหรืออดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และนางสาวปุญญวีหรือศรีตาเอผู้ต้องหาร่วมกันยักยอกเงินวัดหลายร้อยล้านบาทว่าพนักงานสอบสวนได้ส่งข้อมูลเส้นทางการเงินให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือป.ป.

0: การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเร่งรับมือสถานการณ์ปลาหมอคางดำในพื้นที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์หลังจากที่ล่าสุดมีรายงานว่าพบปลาหมอคางดำในพื้นที่แล้วกว่า100ตัวว่าขณะนี้ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ประสานเครือข่ายเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ร่วมมือกันกำจัดอย่างต่อเนื่องพร้อมตั้งเป้าหมายสำคัญเร่งด่วนในขณะนี้คือการควบคุมและจำกัดวงการแพร่ระบาดไม่ให้ขยายตัวออกไปโดยในวันเสาร์นี้จะนำคณะทำงานลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อติดตามสถานการณ์และตรวจสอบรายละเอียดเชิงลึกและหารือแนวทางการแก้ไขปัญหากับทางจังหวัดโดยบูรณาการความร่วมมือร่วมกับ29หน่วยงานเพื่อจำกัดวงการแพร่ระบาดและแก้ไขปัญหาให้เกิดเป็นรูปธรรมชวนันท์มาลีรายงาน
1: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงโจรจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

แม้วสันสิ้นสายที่ปลายฟ้าแม้มหาชลาสินจะสิ้นสูญแม้โลกลับดับเดือนเด่นจำรูนสิ้นแสงสูญราตรียังมีดาวราตรีประดับดาว

ังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการราตรีประดับดาวดิฉันพลอยใสกนกนวลภัทรมังคลานนท์รับหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้อย่างเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังคะค่ำคืนนี้เราจะมาพูดถึงพืชตระกูลเมล็ดธัญพืชสีเหลืองทองที่ให้ความหวานฉ่ำทานเพลินบางก็ทานเป็นเมล็ดบางก็ทานเป็นฝักคุณผู้ฟังคงจะเดากันได้แล้วใช่ไหมคะว่าคืออะไรสิ่งนี้คือข้าวโพดค่ะพลอยใสเชื่อว่าข้าวโพดเนี่ยต้องเป็นของโปรดของใครๆหลายๆท่านแน่นอนใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าเคยสงสัยกันไหมว่าทำไมข้าวโพดที่เราเห็นตามท้องตลาดถึงมีทั้งแบบหวานฉ่ำนุ่มลิ้นและแบบเหนียวนุ่มเขียวหนึบค่ำคืนนี้พลอยใสเลยอยากจะพาทุกท่านมาเจาะลึกความน่าสนใจและความแตกต่างของข้าวโพดกันค่ะความแตกต่างหลักระหว่างข้าวโพดหวานธรรมดากับข้าวโพดข้าวเหนียวนะคะอยู่ที่โครงสร้างของแป้งและปริมาณน้ำตาลภายในเมล็ดค่ะข้าวโพดหวานสีเหลืองที่เราคุ้นเคยกันดีจะมีแป้งชนิดอะไมโลสและมีปริมาณน้ำตาลธรรมชาติที่สูงทำให้มีรสหวานฉ่ำเนื้อเมล็ดใสและมีความนุ่มกำลังดีค่ะส่วนข้าวโพดข้าวเหนียวซึ่งมักจะมีเมล็ดสีขาวสีม่วงหรือสีขาวสลับม่วงจะประกอบด้วยแป้งชนิดอะไมโลเพคตินสูงถึง 98-100% ค่ะจึงทำให้มีรสสัมผัสที่เหนียวนุ่มหนึบหนับเคี้ยวเพลินแต่ว่าความหวานตามธรรมชาติจะน้อยกว่าข้าวโพดหวานค่ะนอกจากเรื่องรสสัมผัสแล้วนะคะแป้ง2ชนิดนี้ยังถูกย่อยและดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดในอัตราเร็วที่ต่างกันอีกด้วยค่ะซึ่งไม่ว่าจะเป็นสายหวานฉ่ำหรือสายเคี้ยวหนึบข้าวโพดทั้ง2ชนิดนะคะต่างก็มีคุณค่าทางโภชนาการและส่งผลต่อร่างกายของเราในมุมที่น่าสนใจและแตกต่างกันค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องนี้กันในช่วงหน้าตอนนี้มาพักเรื่องของข้าวโพดกันเอาไว้สักครู่ก่อนมาผ่อนคลายอารมณ์สบายๆไปกับเพลงเพราะๆกันก่อนค่ะ

0: ท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
2: ้รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
3: กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงที่2ของราตรีประดับดาวค่ะเมื่อช่วงที่แล้วนะคะเราได้พูดถึงข้าวโพดหวานและข้าวโพดข้าวเหนียวกันไปช่วงนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันต่อว่าการทานข้าวโพดเนี่ยส่งผลดีต่อร่างกายอย่างไรบ้างข้าวโพดนะคะถือเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตชั้นดีค่ะที่อุดมไปด้วยใยอาหารสูงช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบขับถ่ายแล้วก็ลดปัญหาท้องผูกได้ด้วยนอกจากนี้นะคะก็ยังมีวิตามิน B1 และ B5 ที่ช่วยบำรุงระบบประสาทและกระตุ้นการเผาผลาญพลังงานอีกทั้งยังมีสารต้านอนุมูลอิสระกลุ่มแคโรทีนอยด์อย่างลูทีนแล้วก็ซีแซนทีนด้วยซึ่งสารต้านอนุมูลอิสระกลุ่มนี้นะคะจะช่วยปกป้องจอประสาทตาของเราถนอมดวงตาจากแสงสีฟ้าแล้วก็ยังชะลอความเสื่อมของดวงตาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะแต่ว่าในทางกลับกันนะคะคุณผู้ฟังผลเสียหรือว่าข้อควรระวังเนี่ยก็มีเช่นกันค่ะเพราะว่าในทางโภชนาการนั้นข้าวโพดถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่คาร์โบไฮเดรตค่ะหรือที่เรียกกันง่ายๆว่าหมวดแป้งไม่ใช่ผักนะคะดังนั้นการทานข้าวโพดในปริมาณที่มากเกินไปโดยเฉพาะข้าวโพดข้าวเหนียวที่มีค่าดัชนีน้ำตาลค่อนข้างสูงอาจจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะส่งผลให้น้ำหนักของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นได้ง่ายนอกจากนี้แป้งและใยอาหารปริมาณมากหากว่าเราเคี้ยวไม่ละเอียดก็อาจจะทำให้เกิดแก๊สในกระเพาะอาหารแน่นท้องหรือว่าท้องอืดได้เลยค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ฟังว่าข้าวโพดก็มีทั้งข้อดีที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็ข้อเสียที่ส่งผลเสียต่อร่างกายได้เช่นกันหาก

บริโภคในปริมาณมากค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักสมองฟังเพลงเพราะๆกันต่อแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาพูดคุยกันค่ะว่าขนมยอดฮิตอย่างป๊อปคอร์นที่ใครๆหลายๆท่านชอบกินกันดียังไงและไม่ดียังไงต่อร่างกายของเราค่ะ

3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้นะครับขอเสนอเรื่องเกี่ยวกับการไม่ชำระค่าปรับจราจรก็อาจถูกยึดทรัพย์บังคับคดีได้ครับประชาชนทั่วไปของเราอาจจะพบเจอกันเป็นประจำอยู่แล้วสำหรับการกระทำความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวในกฎหมายจราจรใช่ไหมครับโทษปรับนี้เมื่อก่อนอาจจะเป็นโทษทางอาญาครับแต่ปัจจุบันเมื่อได้มีพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพ.ศ. 2565ซึ่งกำหนดให้โทษปรับสถานเดียวเรียกชื่อใหม่เป็นปรับเป็นพินัยการที่ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับความผิดที่เป็นปรับพินัยนี้จะไม่ต้องถูกกักขังแทนค่าปรับและสามารถที่จะผ่อนชำระค่าปรับได้

ครับแต่ถ้าหากว่าผู้ที่กระทำความผิดนั้นไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนดศาลก็มีอำนาจที่จะออกหมายบังคับคดีมอบหมายให้เจ้าพนักงานศาลที่ศาลแต่งตั้งและพนักงานอัยการดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สินมาขายท่อตลาดเพื่อนำเงินมาชำระค่าปรับตามคำพิพากษาของศาลภายในระยะเวลา5ปีได้ครับแต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้นำมาใช้บังคับเกี่ยวกับการที่ได้ยึดอายัดทรัพย์สินไว้แล้วก่อนที่ระยะเวลาจะครบกำหนด5ปีนะครับทรัพย์สินใดที่ได้ยึดไว้แล้วก่อน5ปีก็ยังสามารถที่จะขายท่อตลาดเพื่อนำเงินมาชำระค่าปรับได้เหมือนเดิมครับอำนาจหน้าที่นี้ก็เป็นอำนาจของสำนักงานอัยการบังคับคดีสำนักงานอัยการสูงสุดและสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดทุกจังหวัดครับถ้าหากพบเจ้าหน้าที่ของสำนักงานอัยการไปติดต่อที่บ้านท่านเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการชำระค่าปรับก็ขอให้ได้รับความร่วมมือกับทุกท่านด้วยครับ

0: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
1: ยุคจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
0: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
2: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของราตรีประดับดาวในค่ำคืนนี้แล้วนะคะคุณผู้ฟังคะเมื่อเราพูดถึงข้าวโพดเนี่ยมันก็ยากนะคะที่จะไม่พูดถึงขนมทานเล่นยอดฮิตอย่างป๊อปคอร์นที่สามารถทานได้ทุกที่ทุกเวลาทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นตอนทำงานดูหนังดูซีรีส์หรือแม้กระทั่งในตอนที่เรากำลังนั่งรถแล้วรู้สึกหิวจึงหยิบป๊อปคอร์นขึ้นมาทานคุณผู้ฟังหลายๆท่านอาจจะรู้สึกว่าทานป๊อปคอร์นแล้วอ้วนแต่ในขณะเดียวกันหลายๆท่านก็คิดว่าถ้าเราทานในปริมาณที่ไม่มากก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรความจริงแล้วข้อดีของป๊อปคอร์นนะคะในรูปแบบคั่วดิบเพียวๆเนี่ยคือการเป็นธัญพืชเต็มเมล็ดค่ะที่แทบไม่มีไขมันตามธรรมชาติอุดมไปด้วยโพลีฟีนอลซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระค่ะที่สูงกว่าผักผลไม้บางชนิดเสียอีกแถมยังมีใยอาหารที่สูงมากๆด้วยแล้วก็ให้พลังงานต่ำทานแล้วช่วยให้อิ่มท้องจึงจัดเป็นของว่างที่ดีต่อสุขภาพมากๆหากว่าเราคั่วด้วยความร้อนหรือว่าลมร้อนโดยที่เราไม่ใส่เครื่องปรุงรสค่ะส่วนข้อเสียของป๊อปคอร์นนะคะที่เราทานกันส่วนใหญ่ในโรงหนังหรือตามท้องตลาดก็คือเรื่องของเครื่องปรุงรสค่ะเพราะว่ามันมักจะถูกคลุกเคล้าด้วยเนยมาการีนน้ำตาลคาราเมลผงชูรสผงชีสหรือว่าเกลือปริมาณมหาศาลเลยค่ะทำให้ป๊อปคอร์นถุงโปรดกลายเป็นแหล่งของไขมันอิ่มตัวไขมันทรานส์โซเดียมแล้วก็น้ำตาลที่สูงมากๆซึ่งเป็นตัวการทำให้เราอ้วนเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจดังนั้นนะคะหากว่าเราอยากจะทานป๊อปคอร์นให้ได้ประโยชน์แนะนำให้เลือกทานแบบคั่วไร้น้ำมันและปรุงรสด้วยเกลือเพียงเล็กน้อยก็พอค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ฟังว่าทั้งข้าวโพดและป๊อปคอร์นก็มีมุมที่ทั้งเป็นประโยชน์แล้วก็ข้อควรระวังดังนั้นการเลือกทานอย่างชาญฉลาดและพอดีคือหัวใจของการมีสุขภาพที่ดีค่ะตอนนี้ก็หมดเวลาลงแล้วสำหรับรายการราตรีประดับดาวขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะนอนหลับฝันดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอย่าลืมนะคะทานข้าวโพดและป๊อปคอร์นให้อร่อยในปริมาณที่เหมาะสมพอดีค่ะพลอยใสต้องขอตัวลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 93.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการใส่ใจชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาไปจนถึง 6 นาฬิกากับดลยาวารีเดชใจค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะเป็นดลยาวารีนะคะส่วนวันเสาร์อาทิตย์จะมีน้องฝนสรัญญาสิทธิพลที่จะมารับหน้าที่ดูแลท่านผู้ฟังในวันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะเช่นเคยนะคะช่วงเวลาดีๆยามเช้าๆแบบนี้เราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลสุขภาพทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจเทคนิคการบริหารจัดการชีวิตข้อมูลข่าวสารต่างๆหากว่าเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังก็จะได้นำมาบอกเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันต่อไปค่ะช่วงแรกนี้นะคะท่านผู้ฟังวันนี้อาจจะพูดถึงเรื่องที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจในปัจจุบันละกันเพราะว่าดิฉันไปเจอเรื่องของ AI เรื่องนี้มีคนพูดถึงเยอะเลยค่ะเขาบอกว่า AI เนี่ยกำลังจะฉลาดเกินควบคุมทั้งพัฒนาตัวเองเรียนรู้เองได้เสี่ยงที่จะล้างบางมนุษย์ได้จริงๆพออ่านแล้วก็น่าตกใจนะคะท่านผู้ฟังเพราะว่าตอนนี้หลายๆที่หลายๆประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยเราเนี่ยหันมาให้ความสนใจกับ AI แล้วก็มีความกังวลอยู่เช่นกันค่ะว่า AI เนี่ยมันจะถูกพัฒนาไปใช้ในทางที่อาจจะไม่ดีอย่างเช่นมิจฉาชีพที่ตอนนี้มี AI ที่ออกมาหลอกประชาชนเยอะแยะเลยนะคะข้อมูลนี้ค่ะเผยแพร่ตั้งแต่วันที่9กันยายนที่ผ่านมานะคะเจคอบโคซอนนักวิจัย AI อายุ27ปีเขาได้โพสต์เพียงไม่กี่ประโยคลงใน X ของเขานะคะเขาบอกว่าเป็นการแหกหน้าภาพลักษณ์อุตสาหกรรม AI อย่างไม่แคร์สื่อเลยอันนี้ที่เขาพาดหัวไว้นะคะโดยโคซอนค่ะเขาบอกว่าเขาได้ลาออกจากบริษัท AI Anthropic หรือว่า Open AIหลังจากทำงานมาได้3ปีนะคะและบอกว่าบริษัททั้งสองมีอุดมการณ์ที่ไร้ความรับผิดชอบอย่างยิ่งต่อมวลมนุษยชาติจากการแข่งขันกันสร้าง AI ยอดอัจฉริยะที่สามารถพัฒนา AI ได้เองโดยปราศจากการยุ่งเกี่ยวของมนุษย์นะคะโพสต์ของเขาเนี่ยเข้าถึงผู้ใช้งานมากกว่า100ล้านคนเลยทีเดียวนะคะนำไปสู่การถกเถียงจนไฟลุกทั้งในเทรดโพสต์ของเขาแล้วก็ลุกลามไปทั่วอินเทอร์เน็ตเลยโดยหน้าที่ที่โคซอนเคยทำก็คือการเตรียมซ้อมซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ทรัพยากรมหาศาลในการป้อนข้อมูลจำนวนมหาศาลให้กับโมเดล AI ค่ะเพื่อให้มันมีความสามารถในการคิดเองเองขึ้นมาตั้งแต่แรกประวัติการทำงานนี่เองค่ะคือส่วนหนึ่งที่ทำให้เหตุผลการลาออกจากคนวงในมากๆอย่างเขาเกิดแรงกระเพื่อมข้อกล่าวหาหลักของเขาก็คือห้องปฏิบัติ AI ของทั้งสองบริษัทต่างเข้าใจถึงอันตรายของ AI ที่มีต่อมนุษย์ในอนาคตดีแต่ก็ยังคงเดินหน้าแข่งขันกันต่อไปค่ะเขาอ้างว่าพนักงานที่ Open AI เนี่ยไม่ได้ตระหนักถึงผลกระทบอันใหญ่หลวงอย่างลึกซึ้งส่วนที่ Anthropic นะคะแม้จะพูดคุยกันเหมือนเข้าใจความเสี่ยงเป็นอย่างดีแต่ว่านักวิจัยกลับรู้สึกเหมือนถูกขังอยู่ในวงวนการแข่งขันเพื่อไปให้ถึงจุดหมายเป็นเจ้าแรกค่ะโคซอนนะคะเขาเตือนว่า AI ในอนาคตอันใกล้นี้จะพัฒนาจนมีศักยภาพเหนือมนุษย์ค่ะสามารถแฮกได้เกือบทุกสิ่งเลยพลิกผันอุตสาหกรรมทั้งหมดได้เพียงชั่วข้ามคืนและสามารถเข้าถึงอำนาจทุกด้านรวมไปถึงทรัพยากรทั้งหมดของมนุษย์ได้อย่างแท้จริงนะคะนอกจากนี้ค่ะเขายังเปิดเผยว่านักวิจัยและคนอื่นๆที่ใกล้ชิดกับเทคโนโลยีนี้ที่สุดต่างก็หวาดกลัวว่ามันอาจจะฆ่าชีวิตมนุษย์ทั้งหมดภายในสิ้นทศวรรษนี้ถึงแม้ว่าต่อหน้าสาธารณชนพวกเขาจะยังคงแสดงท่าทีสุขุมรอบคอบก็ตามค่ะต่อมานะคะเขาได้ให้สัมภาษณ์กับ Wall Street Journal นะคะว่าอุตสาหกรรมนี้กำลังมุ่งหน้าไปสู่สถานการณ์ที่อันตรายที่สุดเท่าที่นักวิจัยเคยทำแบบจำลองไว้และสถานการณ์อาจจะหลุดจากการควบคุมภายในเวลาประมาณ1ปีหลังจากเกิด AGI เมื่อยิ่งมีคนจากวงการมาเห็นด้วยกับโคซอนนะคะก็ยิ่งโหมไฟให้กับประเด็นนี้ค่ะ
อีแวนฮิลบิงเกอร์หัวหน้าทีมจัดระเบียบ AI ของ Anthropic นะคะก็ได้ออกมาสนับสนุนโคซอนอย่างเปิดเผยเลยโดยประมาณการว่าความเสี่ยงที่ AI จะทำให้มนุษยชาติสูญพันธุ์ภายในทศวรรษนี้มีมากกว่า 10% เลยค่ะซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าตกใจอย่างมากเลยนะคะเมื่อได้ยินจากคนภายในบริษัทที่กำลังพัฒนาโมเดลดังกล่าวอันนี้เป็นเรื่องที่คนในเขาออกมาพูดนะคะนอกจากนี้ค่ะนักวิจัยคนอื่นๆของ Anthropic รวมถึงแซมมวลมาร์กก็ได้แสดงความกังวลในลักษณะเดียวกันนะคะขณะที่มีรายงานว่าพนักงานในอุตสาหกรรม AI มากกว่า 1,300 คนได้ร่วมลงนามในข้อเรียกร้องให้ชะลออัตราการพัฒนา AI ลงอย่างไรก็ตามค่ะจุดยืนของฮิลบิงเกอร์ก็ไม่ได้เป็นการเห็นด้วยทั้งหมดซะทีเดียวนะคะโดยเขายังคงยืนยันว่า Anthropic เนี่ยกำลังทำดีที่สุดแล้วแม้ว่าจะยังขาดแผนการที่ชัดเจนในการจัดระเบียบระบบ AI ยอดอัจฉริยะโคซอนนะคะเลือกจังหวะโพสต์ได้เยี่ยมทีเดียว

มีรายงานว่า AI Agent มากกว่า 1,000 ตัวของ OpenAI ได้เล็ดลอดออกจากสภาพแวดล้อมการทดสอบที่จำกัดออกสู่ระบบอินเทอร์เน็ตเปิดและเจาะระบบของ Hugging Faceในระหว่างการซ้อมแผนความปลอดภัยซึ่งเป็นการบุกรุกที่ใช้เวลาราชการเกือบ2สัปดาห์กว่าจะตรวจพบนะคะทางฝั่งรัฐบาลสหรัฐในกรุงวอชิงตันดีซีก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวในเดือนกรกฎาคมค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจาก2พรรคใหญ่ก็ได้ร่วมกันเสนอกฎหมายซึ่งกำหนดให้ผู้พัฒนา AIรายใหญ่ที่สุดต้องเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดโมเดลมีกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นระบบนะคะเป็นทางการด้วยยอมรับการตรวจสอบจากองค์กรอิสระแล้วก็รายงานอุบัติการณ์ร้ายแรงด้านความปลอดภัยภายใต้มาตรฐานระดับชาติเดียวกันค่ะแทนที่จะเป็นกฎเกณฑ์กระจัดกระจายของแต่ละรัฐนะคะจากนั้นในสัปดาห์เดียวกับการลาออกของโคซอนสมาชิกวุฒิสภาเบอร์นีแซนเดอร์สนะคะและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกรกคาซาได้เสนอกฎหมายที่เข้มงวดกว่ามากซึ่งจะสั่งห้ามการพัฒนาหรือติดตั้ง AI ยอดอัจฉริยะเป็นการถาวรชะลอการพัฒนา AI ขั้นสูงจนกว่าจะมีหน่วยงานกำกับดูแลด้านความปลอดภัยและจัดตั้งหน่วยงานระดับรัฐมนตรีที่มีอำนาจในการเฝ้าระวังและถอนระบบที่อันตรายออกหากจำเป็นค่ะโดยมีบทลงโทษรุนแรงระดับเดียวกับการละเมิดกฎหมายอาวุธนิวเคลียร์เลยนะคะซึ่งสมเหตุสมผลอย่างยิ่งซันเดอร์สได้อธิบายเป้าหมายนี้อย่างตรงไปตรงมาค่ะว่าเป็นการหยุดยั้งคณาธิปไตย AI จากการสร้างเครื่องจักรที่มนุษย์ไม่สามารถควบคุมได้อีกต่อไปค่ะในขณะเดียวกันนะคะประเทศไทยเรากลับมีการเดินหน้าไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามด้วยการมุ่งเน้นไปที่การประยุกต์ใช้งานมากกว่าการควบคุมโครงการอย่างโครงการไทย AI Passport ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้คนไทยประมาณ5ล้านคนเข้าถึงเครื่องมือ AI ระดับมืออาชีพกว่า10รายการนะคะโดยชูประเด็นเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลและป้องกันไม่ให้ประเทศล้าหลังถึงแม้ว่าโครงการนี้จะถูกตั้งคำถามในท้องถิ่นในเรื่องของงบประมาณและความโปร่งใสแต่ว่าเจตจำนงพื้นฐานที่ต้องการให้ผู้คนใช้ระบบเหล่านี้มากขึ้นและเร็วขึ้นเนี่ยกลับขัดแย้งอย่างสิ้นเชิงกับนักวิจัยที่อยู่ห่างออกไป2ทวีปอย่างที่ดิฉันได้เล่าไปนะคะซึ่งออกมาเตือนว่าคนที่กำลังสร้างเทคโนโลยีนี้ต่างหวาดกลัวสิ่งที่มันกำลังจะกลายเป็นในอนาคตค่ะความขัดแย้งนี้เองนะคะก็คือแก่นแท้ของเรื่องราวทั้งหมดทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการวิจัยผู้กำหนดกฎหมายหรือว่ากระทรวงต่างๆต่างตอบสนองต่อเทคโนโลยีเดียวกันด้วยการเดิมพันที่แตกต่างกันนะคะการลาออกของโคซอนก็ไม่ได้ตัดสินว่าการเดิมพันของใครถูกต้องมันเพียงแต่ทำให้ความเห็นพ้องที่ไม่ลงรอยแล้วก็ความกลัวที่ซ่อนอยู่ภายใต้เรื่องนี้กลายเป็นสิ่งที่ยากจะละสายตาได้อีกต่อไปค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลจากไทย PBS นะคะที่ฉันไปอ่านเจอแล้วก็มันมีความน่าสนใจแล้วก็แอบมีความกังวลด้วยนิดนึงนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเราผู้ใช้งานเองก็จะต้องระมัดระวังตัวให้มากนะคะในการใช้ AI เราใช้เพื่อช่วยในการทำงานแต่อย่าใช้เพื่อที่จะให้AI เข้ามาควบคุมทุกอย่างในชีวิตของเราณตอนนี้ที่เราทำได้ก็อาจจะมีเพียงเท่านี้นะคะก็ต้องรอดูกันต่อไปค่ะว่าในอนาคตข้างหน้าเรื่องของ AI เนี่ยมันจะมีการพัฒนาไปในรูปแบบไหนต่อไปนะคะต้องขอบคุณข้อมูลจากไทย PBS ด้วยค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ฟังค่ะ

0: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ท่านผู้ฟังยังอยู่กับรายการใส่ใจชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์กับเรื่องราวที่น่าสนใจและบทเพลงเพราะๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังตลอดรายการเลยค่ะท่านผู้ฟังคะช่วงนี้อยากจะพูดถึงเรื่องของอาการขี้หลงขี้ลืมนะคะขี้ลืมบุคลิกเปลี่ยนเช็คด่วนเลยนะคะอาจจะเป็นสัญญาณเสี่ยงอัลไซเมอร์ได้จากสภาพสังคมและการใช้ชีวิตแบบเร่งรีบนะคะบางครั้งจึงมักเกิดอาการหลงลืมอะไรต่อมิอะไรได้ง่ายกว่าแต่ก่อนจนอาจทำให้สงสัยว่านี่มันเป็นสัญญาณแรกของอัลไซเมอร์หรือเปล่านะคะสมองเสื่อมอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของสมองโดยมีผลกระทบต่อความจำและทักษะในการใช้ความคิดเป็นหลักค่ะอาการจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะจนนำไปสู่ความบกพร่องในการทำกิจวัตรประจำวันที่ง่ายๆได้อย่างเช่นการใส่เสื้อผ้าไม่ได้หรือว่าบิดลูกบิดประตูไม่เป็นอยู่ๆก็ลืมไปเลยว่ามันใช้งานยังไงมันทำยังไงนะคะโรคอัลไซเมอร์เนี่ยไม่จำเป็นต้องเกิดกับผู้สูงอายุทุกคนจึงไม่ได้เป็นภาวะปกติในผู้สูงอายุค่ะโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์นี้เกิดจากความผิดปกติในเซลล์สมองนะคะทำให้มีการสะสมของสารบางอย่างในสมองโดยระยะแรกจะเกิดความผิดปกติที่สมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับความจำค่ะจากนั้นนะคะจึงกระจายไปยังสมองส่วนอื่นๆแล้วก็ทำให้เกิดการตายของเซลล์ประสาทเหล่านั้นซึ่งก็จะกระทบกับความสามารถในการใช้ชีวิตประจำวันในด้านต่างๆค่ะผู้ป่วยส่วนใหญ่นะคะจะเริ่มมีอาการเมื่ออายุมากกว่า60ปีอย่างไรก็ตามจากหลักฐานทางการแพทย์พบว่าความผิดปกติในสมองเกิดขึ้นก่อนที่ผู้ป่วยจะมีอาการความจำเสื่อมประมาณ 10-20 ปีค่ะนั่นก็คือในช่วง 10-20 ปีก่อนที่จะถึง60เนี่ยอาจจะมีอาการที่มันผิดปกติเกิดขึ้นในสมองแล้วนะคะผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์จะมีอาการยังไงบ้างนะคะระยะแรกของโรคอัลไซเมอร์เนี่ยผู้ป่วยจะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความจำเป็นหลักค่ะอย่างเช่นถามคำถามเดิมซ้ำๆจำทางไม่ได้หรือว่าหลงทางลืมว่าวางของไว้ที่ไหนทานอาหารแล้วแต่จำไม่ได้ว่าทานแล้วคิดเลขหรือว่าทอนเงินผิดอาจจะมีบุคลิกภาพผิดปกติไปอย่างเช่นหงุดหงิดง่ายเชื่องช้าลงต่อมาเมื่ออาการอัลไซเมอร์เป็นมากขึ้นผู้ป่วยจะหลงลืมมากขึ้นค่ะจำญาติพี่น้องหรือว่าจำเพื่อนไม่ได้เลยเรียนรู้หรือจดจำสิ่งใหม่ๆไม่ค่อยได้มีความยากลำบากในการทำกิจกรรมที่มีหลายขั้นตอนอย่างเช่นใส่เสื้อผ้าเริ่มมีอาการก้าวร้าวอาจจะมีการหวาดระแวงหรือว่าประสาทหลอนได้นะคะระยะท้ายของโรคอัลไซเมอร์ผู้ป่วยจะไม่สามารถสื่อสารได้อย่างปกติค่ะมีปัญหาเรื่องของการใช้ภาษาดูแลตนเองไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการทานอาหารหรือการกลืนน้ำหนักลดนอนมากขึ้นสูญเสียความสามารถในการควบคุมการขับถ่ายผู้ป่วยมักจะเสียชีวิตจากภาวะปอดติดเชื้อจากการสำลักอาหารหรือน้ำค่ะหากสงสัยว่าญาติเป็นโรคอัลไซเมอร์จะต้องทำยังไงก็ควรจะพาไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะไปพบแพทย์เพื่อจะตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นนะคะว่ามีลักษณะของโรคอัลไซเมอร์ไหมโดยแพทย์จะซักถามถึงปัญหาสุขภาพที่เป็นอยู่การทำกิจวัตรประจำวันต่างๆนะคะการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมจากนั้นจะตรวจด้วยการทดสอบความจำและทักษะต่างๆที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาการคำนวณแล้วก็การใช้ภาษาค่ะถ้าจำเป็นนะคะแพทย์ก็จะส่งตรวจสมองด้วยการทำเอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะไม่จำเป็นนะคะว่าอาการเหล่านี้จะต้องเป็นอัลไซเมอร์เสมอไปเพราะอาจจะเป็นโรคอื่นๆก็ได้ค่ะการตรวจวิเคราะห์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะช่วยบอกเราได้นะคะว่าน่าจะเป็นโรคอัลไซเมอร์หรือเป็นโรคอื่นๆที่มีอาการคล้ายๆกันอย่างเช่นโรคของต่อมไทรอยด์โรคของหลอดเลือดสมองเรื้อรังเนื้องอกในสมองภาวะซึมเศร้าหรือว่าผลข้างเคียงจากการใช้ยาบางชนิดค่ะซึ่งบางกรณีนะคะอาจจะต้องเจาะเลือดเพื่อที่จะตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมเพื่อทำการรักษาให้ตรงโรคต่อไปค่ะ ปัจจัยที่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคอัลไซเมอร์ก็คือปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมวิธีการใช้ชีวิตหรือไลฟ์สไตล์นะคะแล้วก็ปัจจัยทางพันธุกรรมหลักฐานทางการแพทย์พบว่าถ้าพ่อหรือแม่เป็นโรคอัลไซเมอร์ลูกก็มีโอกาสถึง 50% ที่จะเป็นโรคนี้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะผู้ป่วยกลุ่มนี้มักจะเกิดอาการของโรคอัลไซเมอร์เมื่ออายุน้อยคือระหว่าง 30-60 ปีก็อาจจะเกิดอาการแล้วนะคะปัจจุบันยังไม่มีวิธีการหรือว่ายาที่จะรักษาให้หายขาดได้ค่ะแต่ก็จะมียาที่มีใช้อยู่ 3-4 ชนิดที่ช่วยในการคงความสามารถด้านสติปัญญาและควบคุมพฤติกรรมบางอย่างได้ตั้งแต่ 2-3 เดือนไปจนถึง 2-3 ปีนะคะโดยแพทย์อาจจะใช้ยาอื่นๆเสริมเพื่อควบคุมอาการบางอย่างอย่างเช่นปัญหาการนอนหลับอาการซึมเศร้าอาการก้าวร้าวหรือว่าหวาดระแวงค่ะทั้งนี้นะคะการดูแลจากญาติพี่น้องเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ผู้ป่วยด้วยผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ควรจะได้รับการดูแลรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรกนะคะเพราะการใช้ยาเร็วจะช่วยให้คงสภาพหรือว่ายืดความสามารถด้านสติปัญญาได้ในระยะหนึ่งค่ะรวมถึงความร่วมมือระหว่างคนไข้แพทย์พยาบาลแล้วก็ญาติจะส่งผลดีในด้านของการวางแผนการใช้ชีวิตการดูแลรักษาสุขภาวะโดยรวมและอาจจะช่วยให้ญาติสามารถวางแผนด้านการเงินหรือด้านกฎหมายบางอย่างเกี่ยวกับผู้ป่วยได้ครบถ้วนก่อนที่ผู้ป่วยจะสูญเสียความสามารถบางอย่างไปนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลจากโรงพยาบาลพญาไทศรีราชาค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ฟังค่ะ

0: But you're just a boy.
1: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
2: เข้าสู่ช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะท่านผู้ฟังคะหากว่าท่านมีอาการที่คิดซ้ำๆเช็คซ้ำๆกังวลซ้ำๆอาจจะเข้าข่ายโรคย้ำคิดย้ำทำแล้วนะคะอาการที่ต้องคอยตรวจเช็คสิ่งต่างๆซ้ำไปซ้ำมาอย่างเช่นล็อกประตูหรือยังปิดเตาแก๊สหรือยังหรือว่ามีความคิดกังวลเกี่ยวกับเรื่องของความสะอาดจนต้องล้างมือจนเปื่อยอาจจะไม่ใช่แค่ความรอบคอบหรือว่าความรักสะอาดตามปกตินะคะแต่สิ่งเหล่านี้ค่ะอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของโรคย้ำคิดย้ำทำหรือ OCD ซึ่งเป็นความผิดปกติทางจิตใจที่ผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมความคิดและพฤติกรรมเหล่านั้นได้ค่ะถึงแม้จะรู้ตัวว่าไม่สมเหตุสมผลก็ตามนะคะการสังเกตตัวเองและทำความเข้าใจโรคนี้อย่างถูกต้องถือว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่สุดในการนำไปสู่การรักษาแล้วก็ทวงคืนคุณภาพชีวิตที่ดีกลับมาให้กับเราค่ะโรคย้ำคิดย้ำทำเป็นหนึ่งในกลุ่มโรคทางจิตเวชที่เกี่ยวข้องกับอาการด้านความคิดและพฤติกรรมซ้ำๆนะคะผู้ป่วยจะเผชิญกับวงจรความเครียดที่เกิดจากความคิดที่ควบคุมไม่ได้ค่ะและต้องหาทางออกด้วยการทำพฤติกรรมบางอย่างซ้ำๆเพื่อให้ความรู้สึกอึดอัดเหล่านั้นบรรเทาลงนั่นเองค่ะหลายคนมักเข้าใจผิดว่าโรคนี้นะคะเป็นเพียงแค่นิสัยส่วนตัวหรือว่าเป็นความแปลกประหลาดที่แก้ไขได้ด้วยการแค่หยุดคิดแต่ว่าในทางการแพทย์นั้นโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยมีความเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งกับการทำงานของสมองและสารสื่อประสาทที่ไม่สมดุลนะคะผู้ป่วยไม่ได้อยากคิดหรือว่าอยากทำพฤติกรรมเหล่านั้นเลยค่ะในทางกลับกันผู้ป่วยมักจะรู้ตัวดีว่าความคิดเหล่านั้นมันเกินจริงหรือไม่สมเหตุสมผลแต่ว่าสมองของเขาเนี่ยเหมือนถูกตั้งโปรแกรมให้ส่งสัญญาณเตือนภัยปลอมๆออกมาตลอดเวลาค่ะทำให้รู้สึกทุกข์ทรมานแล้วก็เหนื่อยล้าจากการที่ต้องต่อสู้กับความคิดของตัวเองในทุกๆวันการทำความเข้าใจว่าโรคนี้เป็นความเจ็บป่วยทางกลไกสมองอย่างหนึ่งไม่ใช่ความอ่อนแอของจิตใจเลยนะคะแต่จะช่วยให้ทางผู้ป่วยแล้วก็คนรอบข้างรับมือกับสถานการณ์ได้ดีขึ้นและพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างถูกต้องต่อไปค่ะการจะประเมินว่าพฤติกรรมที่เป็นอยู่เนี่ยมันเข้าข่ายโรคย้ำคิดย้ำทำไหมเนี่ยสามารถสังเกตได้จากวงจรอาการ2 ส่วนหลักที่มักจะเกิดคู่กันเสมอนะคะนั่นก็คือความคิดที่ควบคุมไม่ได้และการกระทำที่ต้องทำเพื่อตอบสนองต่อความคิดนั้นค่ะอาการย้ำคิดย้ำทำเป็นความคิดกังวลที่วนเวียนแล้วก็หยุดไม่ได้อาการย้ำคิดเนี่ยเป็นความคิดภาพจินตนาการหรือว่าแรงกระตุ้นที่ผุดขึ้นมาในหัวซ้ำๆโดยที่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดนะคะความคิดเหล่านี้มักเป็นเรื่องที่น่ากลัวน่ารังเกียจหรือขัดต่อศีลธรรมทำให้คนที่ประสบอยู่รู้สึกวิตกกังวลแล้วก็ตื่นตระหนกอย่างรุนแรงตัวอย่างของการย้ำคิดที่พบได้บ่อยนะคะก็คือความกลัวปนเปื้อนสิ่งสกปรกและเชื้อโรคกังวลมากเกินปกติว่าจะสัมผัสโดนเชื้อโรคสารพิษหรือสิ่งปนเปื้อนจากการจับสิ่งของสาธารณะนะคะความต้องการความสมมาตรและความเป็นระเบียบหงุดหงิดอย่างรุนแรงเลยหากสิ่งของที่ไม่ถูกจัดวางถูกวางไว้อย่างเป็นระเบียบตรงสมมาตรหรือว่าตรงตามตำแหน่งที่คุ้นเคยนะคะหากว่าเบี้ยวไปนิดหน่อยก็จะหงุดหงิดแล้วแบบนี้นะคะความกังวลเรื่องอันตรายต่อตนเองและผู้อื่นกลัวว่าจะเกิดอันตรายกับตัวเองหรือว่าคนที่รักเช่นคิดซ้ำๆว่าลืมล็อกบ้านหรือว่าลืมถอดปลั๊กเตารีดจนทำให้ไฟไหม้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องต้องห้ามในสังคมนะคะมีภาพผุดขึ้นมาในหัวเกี่ยวกับการทำร้ายผู้อื่นหรือภาพทางเพศที่ไม่เหมาะสมซึ่งเจ้าตัวก็รู้สึกรังเกียจความคิดนี้มากๆนะคะส่วนอาการย้ำทำค่ะพฤติกรรมที่ต้องทำซ้ำเพื่อลดความไม่สบายใจอาการย้ำทำเนี่ยเป็นพฤติกรรมหรือว่าการกระทำทางจิตใจที่ผู้ป่วยรู้สึกว่า จะต้องทำเพื่อตอบสนองต่อการย้ำคิดนะคะเป้าหมายของการทำพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยก็คือเพื่อลดความวิตกกังวลหรือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เลวร้ายตามที่สมองจินตนาการไว้ค่ะตัวอย่างอาการย้ำทำที่ชัดเจนนะคะก็คือการล้างหรือทำความสะอาดอย่างล้างมือซ้ำๆจนผิวหนังแห้งและเปื่อยนะคะหรือว่าใช้เวลาอาบน้ำนานหลายชั่วโมงค่ะการตรวจสอบเช็คซ้ำๆเดินกลับไปดูประตูบ้านเตาแก๊สหรือว่าปลั๊กไฟซ้ำแล้วซ้ำเล่าแม้จะตรวจดูไปแล้วหลายรอบก็ตามค่ะการจัดเรียงสิ่งของต้องจัดของให้ตรงแนวหันหน้าไปทางเดียวกันหรือว่าเรียงตามสีและขนาดอย่างเคร่งครัดค่ะการนับหรือว่าสวดมนต์ในใจท่องคำบางคำซ้ำๆหรือว่านับเลขตามรูปแบบที่กำหนดไว้ในใจเพื่อปัดเป่าความคิดที่ไม่ดีค่ะความแตกต่างระหว่างคนเจ้าระเบียบกับผู้ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำมันอาจจะคล้ายๆกันแต่ก็มีเส้นบางๆนะมีเส้นแบ่งระหว่างคนที่มีนิสัยรักความสะอาดเจ้าระเบียบกับผู้ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำอยู่ค่ะมักจะสร้างความสับสนให้กับหลายคนอยู่เสมอนะคะความแตกต่างที่สำคัญที่สุดอยู่ที่ความรู้สึกแล้วก็ผลกระทบต่อชีวิตที่เกิดขึ้นจากการกระทำเหล่านั้นค่ะแหล่งที่มาของความรู้สึกนะคะคนเจ้าระเบียบจะรู้สึกมีความสุขแล้วก็พึงพอใจเมื่อได้จัดของให้เรียบร้อยหรือว่าทำความสะอาดบ้านพฤติกรรมนี้เกิดจากความชอบส่วนตัวนะคะในขณะที่ผู้ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำไม่ได้รู้สึกสนุกหรือมีความสุขกับสิ่งที่ทำหรอกแต่ว่าพวกเขาทำไปเพราะว่าความกลัวแล้วก็ความกังวลที่บีบบังคับค่ะหากไม่ได้ทำก็จะรู้สึกกระวนกระวายอย่างรุนแรงเลยนะคะการรับรู้ต่อพฤติกรรมตัวเองคนเจ้าระเบียบจะมองว่ามาตรฐานของตัวเองเป็นสิ่งที่ดีและถูกต้องแล้วแต่ผู้ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำมักจะรู้ตัวว่าสิ่งที่ตัวเองคิดและทำเนี่ยมันมากเกินไปไร้เหตุผลและลึกๆแล้วอยากจะหยุดพฤติกรรมเหล่านี้แต่มันทำไม่ได้ค่ะความสูญเสียทางเวลาและคุณภาพชีวิตคนที่รักความสะอาดอาจจะใช้เวลาเก็บกวาดห้องอย่างพอดีและยังสามารถใช้ชีวิตด้านอื่นได้ตามปกติแต่สำหรับผู้ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำอาการเหล่านี้จะกินเวลาชีวิตในแต่ละวันจนทำให้ไปทำงานสายนอนไม่พอหรือว่ากระทบความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเพราะไม่สามารถหลุดออกจากวงจรของการกระทำซ้ำๆได้นะคะสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดอาการย้ำคิดย้ำทำมีอะไรบ้างปัจจุบันทางการแพทย์ยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคย้ำคิดย้ำทำได้อย่างแน่ชัดเพียงข้อเดียวนะคะแต่พบว่าเป็นผลรวมจากหลายปัจจัยที่ทำงานร่วมกันทางด้านชีววิทยาพันธุกรรมแล้วก็สภาพแวดล้อมค่ะซึ่งก็คือความผิดปกติของสารเคมีในสมองงานวิจัยพบว่าผู้ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำมักจะมีความไม่สมดุลของสารสื่อประสาทที่ชื่อว่าเซโรโทนินซึ่งมีหน้าที่ควบคุมอารมณ์ความกังวลและการตอบสนองต่อความเครียดการที่สารนี้ทำงานผิดปกติทำให้สมองประมวลผลความกังวลมากเกินความจริงค่ะต่อไปก็คือพันธุกรรมนะคะโรคนี้มีความเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมส่วนหนึ่งโดยหากมีคนในครอบครัวสายตรงอย่างเช่นพ่อแม่หรือว่าพี่น้องป่วยเป็นโรคนี้หรือว่ามีประวัติเป็นโรควิตกกังวลอื่นๆนะคะโอกาสที่จะเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำก็จะสูงกว่าคนทั่วไปด้วยโครงสร้างสมองค่ะการสแกนสมองพบว่าผู้ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำบางรายมีการทำงานที่ผิดปกติในสมองส่วนหน้าและโครงสร้างส่วนลึกที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับระบบการให้รางวัลและการตัดสินใจค่ะสุดท้ายก็คือปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและความเครียดนะคะเหตุการณ์สะเทือนใจในอดีตการถูกทารุณกรรมในวัยเด็กหรือว่าความเครียดสะสมอย่างรุนแรงในชีวิตประจำวันสามารถเป็นตัวกระตุ้นให้ยีนหรือว่าความเสี่ยงที่แฝงอยู่แสดงอาการของโรคออกมาได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าทำให้อาการที่เป็นอยู่เนี่ยมันทวีความรุนแรงมากขึ้นไปอีกค่ะทุกคนสามารถมีความคิดแวบเข้ามาหรือว่าเดินกลับไปเช็คว่าล็อกรถหรือยังได้เป็นบางครั้งบางคราวนะคะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติของมนุษย์แต่เมื่อไหร่ที่พฤติกรรมเหล่านี้เริ่มเกินขอบเขตแล้วสัญญาณเตือนต่อไปนี้ก็คือจุดชี้วัดว่าถึงเวลาแล้วค่ะที่ควรจะไปปรึกษาจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะนั่นก็คือใช้เวลากับอาการมากเกินไปหากพบว่าตัวเองต้องเสียเวลาไปกับการคิดวนเวียนหรือว่าทำพฤติกรรมซ้ำๆจนเบียดเบียนเวลาพักผ่อนหรือเวลาทำกิจกรรมอื่น เกิดความทุกข์ทรมานใจอย่างหนักค่ะอาการที่เป็นอยู่ทำให้รู้สึกเครียดซึมเศร้าวิตกกังวลหรือว่ารู้สึกเหนื่อยล้าทางจิตใจอย่างรุนแรงจนทนแทบไม่ไหวแล้วนะคะรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันอาการย้ำคิดย้ำทำเริ่มส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการเรียนการทำงานหรือทำให้หลีกเลี่ยงการเข้าสังคมเช่นไม่กล้าออกจากบ้านเพราะกลัวเชื้อโรคหรือไปทำงานสายเป็นประจำเพราะต้องเสียเวลาเช็คของก่อนออกจากบ้านกระทบความสัมพันธ์กับผู้อื่นคนรอบข้างเริ่มไม่เข้าใจนะคะเกิดการทะเลาะเบาะแว้งหรือผู้ป่วยพยายามบังคับให้คนในครอบครัวต้องทำตามกฎเกณฑ์ความสะอาดของตนเองเพื่อลดความกังวลค่ะโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยเป็นโรคที่สามารถรักษาให้อาการดีขึ้นได้มากนะคะและช่วยให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขอีกครั้งค่ะด้วยแนวทางการรักษาที่เป็นมาตรฐานสากลแล้วก็ได้ผลดีที่สุดในปัจจุบันก็คือการผสมผสานระหว่างการทำจิตบำบัดแล้วก็การใช้ยาร่วมด้วยนั่นเองค่ะการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมนะคะการบำบัดด้วยวิธีนี้โดยเฉพาะเทคนิคที่เรียกว่าการเผชิญหน้าและป้องกันการตอบสนองถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการรักษาค่ะจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยานะคะก็จะค่อยๆให้ผู้ป่วยเผชิญหน้ากับสิ่งที่ทำให้เกิดความกังวลอย่างเช่นให้สัมผัสลูกบิดประตูดูนะคะจากนั้นจะฝึกให้ผู้ป่วยอดทนต่อความรู้สึกอึดอัดโดยห้ามไม่ให้ทำพฤติกรรมย้ำทำอย่างการไปล้างมือค่ะเมื่อผู้ป่วยฝึกฝนซ้ำๆสมองก็จะเรียนรู้ว่าความกังวลสามารถลดลงได้เองตามธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาพฤติกรรมย้ำทำเลยค่ะการปรับสมดุลสมองด้วยการใช้ยานะคะในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงหรือว่ามีความซึมเศร้าความวิตกกังวลร่วมด้วยจนไม่สามารถทำจิตบำบัดได้จิตแพทย์ก็จะพิจารณาให้ยาเพื่อปรับสมดุลสารเคมีในสมองค่ะยาที่ใช้เป็นหลักก็จะเป็นยากลุ่มยาต้านเศร้าที่ออกฤทธิ์เพิ่มระดับสารเซโรโทนินนะคะยาเหล่านี้จะช่วยลดความรุนแรงของความย้ำคิดแล้วก็ความกังวลลงได้ค่ะทำให้ผู้ป่วยมีสมาธิแล้วก็มีกำลังใจในการฝึกทำพฤติกรรมบำบัดได้ดีขึ้นนะคะทั้งนี้ค่ะการใช้ยาต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดและต้องใช้เวลาในการปรับยาต่อเนื่องหลายสัปดาห์จึงจะเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนค่ะนอกจากการเข้าสู่กระบวนการรักษาทางการแพทย์แล้วนะคะการดูแลแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตประจำวันด้วยตัวเองเนี่ยก็เป็นส่วนเสริมที่สำคัญที่จะช่วยให้อาการทุเลาลงและฟื้นตัวได้เร็วขึ้นทำความเข้าใจและยอมรับโรคนะคะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับโรคย้ำคิดย้ำทำจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้การเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นกลไกของโรคก็จะช่วยลดความรู้สึกผิดและการตำหนิตัวเองลงได้ค่ะจัดการความเครียดอย่างถูกวิธีความเครียดเป็นตัวกระตุ้นชั้นดีที่จะทำให้อาการย้ำคิดย้ำทำกำเริบควรจะหากิจกรรมผ่อนคลายความเครียดอย่างเช่นการออกกำลังกายสม่ำเสมอการทำสมาธิโยคะหรือว่าทำงานอดิเรกที่ชอบค่ะดูแลสุขภาพกายให้แข็งแรงการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 7-8 ชั่วโมงต่อวันแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยก็มีส่วนช่วยอย่างมากเลยนะคะในการรักษาสมดุลของอารมณ์และสารเคมีในสมองค่ะสร้างเครือข่ายความเข้าใจอธิบายให้คนใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนสนิทเข้าใจถึงอาการที่เป็นอยู่เพื่อให้พวกเขาคอยเป็นกำลังใจและที่สำคัญนะคะคือให้พวกเขารู้วิธีการตอบสนองที่ถูกต้องด้วยจะต้องไม่ช่วยให้ผู้ป่วยทำพฤติกรรมย้ำทำนะค่อยๆฝึกฝนเทคนิคที่ได้จากนักบำบัดพยายามนำเทคนิคการชะลอพฤติกรรมย้ำทำที่ได้เรียนรู้จากการทำจิตบำบัดมาปรับใช้ในชีวิตจริงทีละน้อยค่ะโดยอาจจะเริ่มจากสถานการณ์ที่กระตุ้นความกังวลในระดับที่ต่ำก่อนนะคะเรื่องของโรคย้ำคิดย้ำทำบางทีเราก็ไม่รู้ตัวว่าเรากำลังเป็นอยู่เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องสังเกตตัวเองหรือว่าให้คนอื่นลองสังเกตตัวเองดูหรือตัวเราเองนี่แหละค่ะจะต้องสังเกตดูคนในครอบครัวของเราด้วยว่ามีอาการเหล่านี้หรือเปล่านะคะจะได้รักษากันอย่างทันท่วงทีแล้วก็รักษาอย่างถูกต้องต่อไปค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลจากโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะขอบคุณข้อมูลด้วยค่ะเอาละค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้รายการใส่ใจชีวิตหมดเวลาแล้วละค่ะกลับมาพบกันใหม่เป็นประจำทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา 5:00 น.ไปจนถึง 6:00 น.โดยประมาณ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะมาเสียใจสุขภาพเสียใจชีวิตไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ดลยาวารีเดชใจลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำชับทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างสมพระเกียรติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
3: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
2: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำชับทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในเดือนธันวาคมนี้อย่างสมพระเกียรติน
6: างสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำชับในที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ก่อนงานพระราชพิธีในเดือนธันวาคมนี้ว่าที่ประชุมได้รับทราบหมายกำหนดการพระราชพิธีตามที่สำนักพระราชวังแจ้งระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคมนี้โดยวันอังคารที่15ธันวาคมเป็นพระราชพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุวันที่16ธันวาคมเชิญพระบรมโกศไปยังพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพวันพฤหัสที่17ธันวาคมเก็บและอัญเชิญพระบรมอัฐิเข้าสู่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวันศุกร์ที่18ธันวาคมเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิและวันที่19ธันวาคมอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณวัดราชประพิษสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กระทรวงการคลังตรวจความพร้อมพื้นที่จัดการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569เพื่อสร้างความมั่นใจว่าไทยมีความพร้อมทุกมิติน
7: ายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมด้านสถานที่จัดงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเพื่อเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดก่อนเปิดฉากการประชุมระดับโลกโดยเฉพาะพื้นที่สำคัญหลายส่วนได้แก่อาคารไทยพาวิเลียนห้องปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ Thailand Planning Team และเจ้าหน้าที่จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศส ูนย์ Security Command Center ห้อง Master Control Room ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบภาพเสียงรวมถึงการพิมพ์อาหารและเครื่องดื่มสำหรับ Coffee Break ที่จะใช้รับรองผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกโดยกำชับทีมงานผู้เกี่ยวข้องให้บริหารจัดการทุกขั้นตอนเป็นไปตามมาตรฐานสากลทั้งด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีการอำนวยความสะดวกและเอกลักษณ์ความเป็นไทยสร้างความมั่นใจว่าประเทศไทยมีความพร้อมในทุกมิติสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกในครั้งนี้นพศรแก้วคำรายงาน
1: 27เยาวชนตัวแทนประเทศไทยพร้อมร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติที่สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันนี้
8: นางสาวบุพภาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่าในวันนี้เยาวชนตัวแทนประเทศไทยจำนวน27คนใน22สาขาอาชีพครอบคลุมทักษะด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมงานช่างบริการอาหารยานยนต์และอาชีพแห่งอนาคตพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่48ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมแห่งชาติเซี่ยงไฮ้นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันนี้ซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่รวมผู้แทนเยาวชนและผู้เชี่ยวชาญด้านทักษะฝีมือจากประเทศและภูมิภาคต่างๆทั่วโลกก่อนเข้าสู่การแข่งขันอย่างเป็นทางการโดยจัดแข่งขัน64สาขามีผู้เข้าแข่งขันจาก73ประเทศรวมผู้เข้าแข่งขันมากกว่า 1,400 คนทั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดตามการถ่ายทอดสดพิธีเปิดผ่านช่องทางออนไลน์ของ World Skill International พร้อมเชิญชวนคนไทยร่วมส่งกำลังใจให้ตัวแทนเยาวชนประเทศไทยแสดงศักยภาพทักษะฝีมือและความสามารถอย่างเต็มที่บนเวทีระดับโลกเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทยนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ครบรถสดทุกเรื่องในรายการเล่าข่าวเช้ากับบุญระดมจิตดอน
1: ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะเข้ามาในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเช้ากับบุญระดมจิตดอนนะคะประจำเช้าวันนี้ค่ะวันนี้มาเจอกันในเช้าวันอังคารที่22กันยายน2569นะคะและกับประเด็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับเช้าวันนี้ค่ะไทยรัฐค่ะวันนี้พาดหัวข่าวเอาไว้นะคะว่าชงผู้สมัครพรรคเลขเดียวกันสว.รับยกเครื่องเสนอ 50,000 ชื่อถอดกกต.นิพิษลุยล้างสีน้ำเงินยึดหนูสยบลือยุ่นย้ายฐานค่ะหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวข่าวอนุทินป้องทีมไทยแลนด์ไร้สีเทาเถื่อนกล่อมญี่ปุ่นอยู่ต่อไม่ย้ายหมายเรียกสุดท้ายส.ส.ภูเก็ตนอมินีณัฐพงษ์ลุยปปช.ฟ้องกกต.หัวสว.ค่ะแล้วก็ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะพาดหัวข่าวนาทีลากศพสาวไทยน้องยีนมัดหนุ่มไต้หวันฆ่าตำรวจยึดตู้แช่แข็งญาติพี่มายช็อกเป็นเด็กที่สู้ชีวิตร้องขอบัวแก้วช่วยส่งอัฐิกลับค่ะแล้วก็ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะพาดหัวข่าวช่วงตุลาต้นพฤศจิกายนนะคะฝ่ายค้านเอาแน่เค้งลั่นยื่นซักฟอกร้องเอาผิดกกต.สัปดาห์นี้กรรมาธิการวุฒิชงรื้ออำนาจเจ็ดเสืออนุทินยันรัฐมนตรีไม่ยุ่งทุนเถ่าปกรณ์ถูกนิรโทษนัดแรกตั้ง2อนุปิดจ็อบใน180วันค่ะหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะพาดหัวข่าวพรรคประชาชนคาใจคดีหัวสว.รุมขย่มกกต.ยื่นปปช.ฝันไม่เลี้ยงเท้งขู่สุกนี้เจอกันแน่พี่ศรีเร่งจี้เชือดพยานฝ่ายค้านเล็งซักฟอกรัฐบาลช่วงตุลาคมไม่เกินต้นพฤศจิกาค่ะหน้าหนังสือพิมพ์นะคะไทยโพสต์พาดหัวข่าวระบบออกแบบให้หัวสว.สีส้มรับไม่อย่างนั้นตกรอบอ้างรณรงค์อย่างเปิดเผยค่ะมาในหน้าหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะคะชงรื้อกกต.ระบบเลือกตั้งสว.ข้างน้อยผนึกฝ่ายค้านแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราและก็ในหน้า

วางใจกันก่อนนะคะซึ่งก็มีความคืบหน้ากันออกมาจากคำให้สัมภาษณ์เนี่ยนะคะของคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะหัวหน้าพรรคประชาชนค่ะผู้นำฝ่ายค้านออกมาพูดเอาไว้ถึงความคืบหน้าในการยื่นซักฟอกเนี่ยนะคะโดยทางคุณณัฐพงษ์นั้นบอกว่าได้คุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านพรรคอื่นๆนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ยืนยันว่าอยู่ในกรอบสมัยการประชุมนี้แน่นอนก็เชื่อว่านะคะอยู่ภายในช่วงเดือนตุลาคมไม่เกินต้นเดือนพฤศจิกายนอย่างแน่นอนค่ะที่ยตินั้นจะเข้าสู่สภาแต่ว่ายังให้รายละเอียดอะไรได้ไม่มากนะคะพอถามถึงเรื่องของผู้ว่าสว.นะคะว่าจะเป็นประเด็นหลักหรือว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณณัฐพงษ์เองก็บอกว่าตอนนี้นะคะเห็นว่าคุณโสพลสารัมประธานรัฐสภานั้นออกมาให้สัมภาษณ์ว่าไม่มีความพยายามในการเตะสกัดค่ะหรือว่าพยายามบล็อกไม่ให้นำเรื่องโกงสว.นั้นมาอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ประธานรัฐสภายืนยันในหลักการเช่นนี้ต่อไปเพราะว่าการอภิปรายในตัวคุณสมบัติและพฤติกรรมที่มาจากผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของรัฐบาลโดยตรงนั้นแม้ว่าจะอยู่ในหรือว่านอกรัฐบาลชุดนี้ก็เป็นสิ่งที่สามารถนำมาอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ในขณะเดียวกันค่ะทางคุณณัฐพงษ์เองนะคะก็ยังพูดถึงความคืบหน้าในไทม์ไลน์เกี่ยวกับคดีหัวสว.ด้วยนะคะว่าจะเดินหน้าต่อไปยังไงโดยนะคะทางหัวหน้าพรรคประชาชนก็บอกว่าพรรคค่ะเดินหน้าตามกฎหมายที่ถูกต้องในการพยายามเอาผิดคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เราเชื่อว่ามีเหตุเบื้องหลังที่ไม่มีการดำเนินการทุกอย่างแบบตรงไปตรงมาหรือว่าใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบโดยตอนนี้เนี่ยนะคะทางคุณณัฐพงษ์เองค่ะก็บอกว่าทีมกฎหมายของพรรคประชาชนเนี่ยเตรียมคำร้องที่จะยื่นต่อคณะกรรมการปปช.เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าอาจจะมีข้อเท็จจริงนะคะที่เกิดขึ้นในระหว่างสัปดาห์หรือว่ามีข้อมูลหลักฐานพยานขึ้นมาใหม่ก็เลยทำให้ต้องมีการปรับปรุงคำร้องให้รอบคอบรัดกุมมากยิ่งขึ้นก็ยืนยันนะคะตอนนี้เลยว่าพร้อมที่จะยื่นได้ทันทีและน่าจะอยู่ภายในกรอบสัปดาห์นี้ค่ะแต่ว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่ทำให้ต้องปรับลุกหากไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะคะตอนนี้ที่มองเอาไว้เนี่ยก็คิดว่าไม่เกินวันศุกร์นี้นะคะทางหัวหน้าพรรคประชาชนค่ะจะไปยื่นคำร้องต่อปปช.โดยตรงด้วยตัวเองละค่ะและพอพูดถึงความเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะของทางหัวหน้าพรรคประชาชนแล้วนะคะก็มีความเคลื่อนไหวของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วค่ะที่เมื่อวานนี้ช่วงหนึ่งนะคะในการประชุมมอบนโยบายกับทีมไทยแลนด์ที่ญี่ปุ่นเนี่ยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวยืนยันนะคะว่ารัฐบาลชุดนี้จริงจังกับการปราบปรามสแกมเมอร์ธุรกิจผิดกฎหมายยาเสพติดทุกรูปแบบซึ่งได้ทำมาอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่รัฐบาลอนุทิน1จนถึงปัจจุบันด้วย3เดือนของรัฐบาลก่อนหน้าเนี่ยรวม7เดือนของรัฐบาลชุดนี้ยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์และปัจจุบันนะคะมีการยึดทรัพย์มูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะนายกก็บอกว่าขอให้มั่นใจนะคะว่ารัฐบาลของตนนั้นไม่มีใครหากินกับเรื่องพวกนี้อย่างเด็ดขาดไม่มีคณะรัฐมนตรีคนไหนที่ไปมีความสัมพันธ์กับธุรกิจเทาธุรกิจเถื่อนในทุกรูปแบบและก็ย้ำด้วยนะคะว่าไม่มีอยู่ในรัฐบาลชุดนี้เพราะฉะนั้นจึงไม่มีเหตุผลใดๆที่จะประนีประนอมกับผู้กระทำผิดกฎหมายค่ะและนอกจากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรียังบอกอีกด้วยนะคะว่ายังคงเดินหน้ายกระดับมาตรฐานปรับปรุงมาตรการต่างๆทำให้ล่าสุดค่ะบริษัทจัดลำดับความน่าเชื่อถือนะคะมีการปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยจากระดับเชิงลบนะคะหรือว่า negative เนี่ยเป็น stable คือมีเสถียรภาพและคงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศนะคะที่ระดับ BBB ก็เป็นการสะท้อนทิศทางและแนวโน้มที่ดีขึ้นของไทยให้อยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพก็เรียกว่านะคะนายกบอกเลยว่าสิ่งนี้มันถือว่าประเทศไทยเนี่ยได้แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานในการจัดการค่ะกับเรื่องดังกล่าวที่สถาบันต่างประเทศเองเป็นผู้ให้การรับรองจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือนานาชาตินะคะทั้ง Fitch Ratings ทั้ง S&P และก็ Moody's ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะนายกเนี่ยก็ยืนยันเลยว่ารัฐบาลเนี่ยมีเสถียรภาพในระดับที่สูงมากทั้งเสียงสนับสนุนในรัฐสภาความสัมพันธ์ของพรรคร่วมรัฐบาลรวมทั้งข้าราชการประจำและกองทัพซึ่งก็มีการทำงานร่วมกันเป็นอย่างดีซึ่งปัจจัยความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเมืองนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในจุดแข็งของประเทศที่สามารถนำไปสื่อสารสร้างความมั่นใจให้กับรัฐบาลญี่ปุ่นและนานาชาติได้นี่แหละค่ะที่นายกออกมาประกาศนะคะที่ญี่ปุ่นเอาไว้ว่าเสถียรภาพของรัฐบาลนั้นสูงมากนะคะไม่ว่าจะเป็นในเงื่อนไขของพรรคร่วมข้าราชการแล้วก็กองทัพที่สามารถทำงานร่วมกันได้ดีซึ่งเนี่ยนะคะท่านนายกเองค่ะก็มีการโพสต์ล่าสุดนะคะว่าตอนนี้เดินทางไปถึงมหานครนิวยอร์กเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติหรือว่า UNGA ค่ะที่สหประชาชาติมหานครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาและปรากฏว่านาย

0: นะคะเมื่อไปถึงนิวยอร์กค่ะก็มีการโพสต์นะคะข้อความขึ้นมาข้อความหนึ่งว่า if I can make it there I will make it anywhere ค่ะปรากฏว่าประโยคนี้เนี่ยนะคะมันก็เป็นสำนวนประมาณว่าถ้าคุณประสบความสำเร็จหรือว่าเอาตัวรอดได้ในสถานที่ที่ยากลำบากการแข่งขันสูงมากได้เนี่ยคุณก็จะสามารถไปรอดหรือประสบความสำเร็จได้ในทุกที่บนโลกใบนี้ซึ่งเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยสำนวนนี้มันมาจากเพลงค่ะเพลงของแฟรงค์สตรีนัตรานะคะนิวยอร์กเนี่ยแหละค่ะซึ่งเพลงท่อนนี้มันมีความหมายเหมือนกับว่านิวยอร์กซิตี้เนี่ยเป็นเมืองที่แข่งขันกันสูงมากแล้วก็เต็มไปด้วยความยากลำบากหากใครสามารถประสบความสำเร็จหรือว่าเอาตัวรอดที่นี่ได้เนี่ยก็สามารถไปประสบความสำเร็จที่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้นะคะวลีนี้มันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ของความพยายามความทะเยอทะยานแล้วก็จิตวิญญาณของการสู้ชีวิตในมหานครนั่นเองและกับการโพสต์ครั้งนี้นะคะของท่านนายกรัฐมนตรีมันก็ไปสอดคล้องกันกับความเคลื่อนไหวกับข่าวลือที่มีกันออกมาเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะมีข่าวออกมานะคะว่าพรรคกล้าธรรมเนี่ยได้ถอนตัวออกจากวิปฝ่ายค้านค่ะหลังจากที่ไปหารือกับทางประธานวิปฝ่ายค้านคือคุณภริศวัชรศิลป์นะคะกับปมประเด็นที่พรรคกล้าธรรมเนี่ยแหกมติของพรรคร่วมฝ่ายค้านไปลงมติเห็นชอบกับงบประมาณนะคะกับงบประมาณรายจ่ายปี70ค่ะแล้วก็จะไม่ร่วมในการยื่นซักฟอกกับพรรคร่วมฝ่ายค้านด้วยซึ่งประเด็นนี้นะคะก็เป็นรายงานกันออกมาเนี่ยนะคะว่าพรรคราธรรมเนี่ยได้มีการแสดงความจำนงค่ะว่าจะขอถอนตัวจากคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าวิปฝ่ายค้านซึ่งพรรคราธรรมเนี่ยนะคะว่ากันว่าได้ยื่นความจำนงไปที่คุณภริศวัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะแล้วก็มีรายงานด้วยค่ะว่าการแสดงความจำนงในการขอถอนตัวครั้งนี้เนี่ยนะคะก็เลยเป็นข่าวที่ลือกันให้แซดว่าหรือพรรคกล้าธรรมเนี่ยจะเตรียมเข้าร่วมกับรัฐบาลนะคะซึ่งมีพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเป็นแกนนำหรือไม่ซึ่งไงก็ตามเนี่ยนะคะสำหรับการออกมาขอถอนตัวนะคะจากวิปฝ่ายค้านครั้งนี้ถ้าจะดูรายชื่อวิปเนี่ยนะคะฝ่ายค้านของพรรคกล้าธรรมค่ะประกอบไปด้วยนะคะคุณเอกรัตน์พลซื่อคุณประสิทธิ์โนทะคุณปิยวัฒน์กิติธเนศวรคุณวงวัชระขาวทองคุณนรพลตันติมนตรีคุณชยานันท์เกตเมฆและคุณอัตกรสิริลัทธยากรค่ะและยังไงก็ตามเนี่ยนะคะจากประเด็นนี้มาดูความเคลื่อนไหวกันที่สภากันบ้างเพราะว่าเมื่อวานนี้ที่ประชุมวุฒิสภาเนี่ยนะคะก็มีการหารือกันแบบดุเดือดเลยทีเดียวค่ะเกี่ยวกับรายงานกระบวนการการเลือกตั้งของไทยนะคะอย่างเสรีแล้วก็เป็นธรรมนั่นเองซึ่งในการประชุมสมาชิกวุฒิสภาค่ะได้มีการพิจารณารับทราบนะคะรายงานการพิจารณาเรื่องรายงานการศึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากระบวนการเลือกตั้งของไทยอย่างเสรีและเป็นธรรมของคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคที่พิจารณาเสร็จแล้วนะคะโดยทางคุณอรเศรษฐ์ปรัชญากรสว.ในฐานะประธานกรรมการค่ะก็ระบุว่ารายงานการจัดอันดับเสรีภาพทางการเมืองและเสรีภาพพลเมืองในปี2568นะคะโดย Freedom House พบว่าไทยเนี่ยมีคะแนนด้านเสรีภาพเพียง34คะแนนจาก100คะแนนทำให้ถูกจัดนะคะอยู่ในกลุ่มในประเทศที่ไม่มีเสรีรายงานฉบับนี้จึงเป็นเป้าหมายทั้งหมด3ข้อหลักๆก็คือ 1. ศึกษาและนำเสนอปัญหาการเลือกตั้งที่ถูกตั้งคำถามว่าไม่เสรีและเป็นธรรมในประเทศไทยและก็2จัดทำแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในช่วงก่อนระหว่างและหลังการเลือกตั้งและ3จัดทำข้อเสนอต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งค่ะในขณะที่เนี่ยนะคะทางคุณอาชิรยาบุญตาคณะทำงานรายงานเนี่ยก็บอกว่าได้มีการจัดทำร่างกฎหมายนะคะเพื่อปฏิรูปการเลือกตั้งรวมทั้งสิ้นใน3ฉบับด้วยกันนะคะนั่นก็คือ1ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม6มาตราด้วยกันคือมาตรา90มาตรา91และมาตรา95ในอนุมาตรา3นะคะแล้วก็ยังมีมาตรา218มาตรา222และเพิ่มเติมมาตรา222ทับ1และ2และนั่นนะคะในส่วนของ222ทับ1นี่แหละและมาในอีกฉบับหนึ่งอีกร่างหนึ่งค่ะก็คือการแก้ไขร่างพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง4มาตราและก็แก้ไขร่างพรบประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.เนี่ย6มาตราและจากนั้นเนี่ยนะคะคุณพรชัยวิทยาเลิศพันธ์ส.ว.ค่ะก็อภิปรายว่าปัจจุบันเนี่ยเราจะพบปัญหาพื้นฐานนะคะก็คือกกต.เนี่ยเป็นทั้งผู้จัดการเลือกตั้งและในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีอำนาจสืบสวนไต่สวนวินิจฉัยรวมทั้งสั่งนับคะแนนใหม่หรือว่าเลือกตั้งใหม่เมื่อเห็นว่าการเลือกตั้งนั้นมีปัญหา จึงเสนอว่าเราควรจะชำแหละโครงสร้างกกต.และประกอบใหม่คือแยกอำนาจที่ถูกรวมกันแล้วออกแบบใหม่ว่าอำนาจใดเนี่ยควรจะอยู่กับใครคนจัดเกมไม่ควรจะเป็นคนเดียวกับคนที่ตัดสินเกมของตัวเองเพราะฉะนั้นก็คุณพรชัยเองก็บอกขอเรียกร้องเลยให้รัฐสภารัฐบาลช่วยเคารพใน 21.6 ล้านเสียงของประชาชนที่เห็นชอบให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยเร็วและแก้ไขรายมาตราควบคู่กันไปโดยเฉพาะกับมาตราในเรื่องของการเลือกตั้งสว.และบทบาทของกกต.ค่ะและจากนั้นนะคะคุณนันทนานันทวโรภาสค่ะก็อภิปรายว่าโครงสร้างการบริหารจัดการเลือกตั้งเนี่ยควรจะแยกเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายจัดการกับฝ่ายตรวจสอบกกต.เองก็ควรจะทำหน้าที่บริหารจัดการเลือกตั้งเท่านั้นแล้วให้ศาลเนี่ยเป็นผู้ตรวจสอบจึงควรจะลดอำนาจของกกต.โดยการให้ใบเหลืองใบส้มใบแดงใบดำเนี่ยควรจะเป็นศาลแต่จะว่าไปแล้วกกต.เองก็ไม่ค่อยจะได้แจกใบพวกนี้อยู่แล้วเห็นแต่แจกใบน้ำเงินให้ผ่านฉลุยอย่างเดียวจึงเห็นด้วยกับข้อเสนอในการแยกอำนาจตามรายงานนี้ค่ะและนอกจากนั้นเนี่ยนะคะสว.นันทนาเองยังบอกอีกด้วยว่าที่มาของกกต.เนี่ยจะต้องยึดโยงกับประชาชนไม่ใช่ให้สว.ซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนั้นมาเลือกเหมือนทุกวันนี้ส่วนเรื่องคุณสมบัติของกกต.กระบวนการสรรหาและบทลงโทษต้องปรับปรุงใหม่ที่มาของกกต.นั้นควรจะหลากหลายไม่ควรจะจำกัดเฉพาะข้าราชการเพราะองค์กรอิสระเนี่ยมันจะกลายเป็นบ้านพักข้าราชการชราหลังเกษียณอายุราชการหมดแล้วเราควรที่จะลดอายุผู้สมัครลงให้เริ่มต้นที่35ปีเพราะความแก่ไม่ได้ช่วยให้มีวุฒิภาวะรู้วิจารณญาณที่ดีเลยดูรอบๆแถวๆนี้ก็ได้และเนี่ยนะคะทางสว.นันทนายังบอกอีกด้วยบอกว่าการรายงานผลการเลือกตั้งเนี่ยต้องรวดเร็วโปร่งใสและมีประสิทธิภาพท่านจัดเลือกสว.เสร็จตอนตี5เนี่ยประเทศไหนเขาทำกันประกาศผลการเลือกตั้งส.ส.เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่มาที่ผ่านมาเนี่ยก็ช้าจนบางคนสงสัยว่ามีซีเครตรูมเพื่อตกแต่งผลการเลือกตั้งหรือเปล่า9วันผ่านไปกว่าตัวเลขผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะออกมาแต่ผลการเลือกตั้งก็ยังแช่อยู่ที่ 94% จนถึงตอนนี้กกต.ยังไม่เคยสรุปผลคะแนนรายหน่วยนี่เรารายงานผลเลือกตั้งช้ากว่าประเทศอินเดียที่มีพลเมืองมากกว่าเรา21เท่าแล้วเหรอหากใจเงิน 7,000 ล้านแล้วได้ประสิทธิภาพแค่นี้ต่อไปก็ไม่ต้องมีกกต.ใช้ AI ดีกว่าจากนั้นเนี่ยนะคะคุณพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์ค่ะก็อภิปรายว่าเมื่อกกต.เนี่ยมีคำวินิจฉัยแล้วก็ควรจะเคารพกฎหมายอย่าใช้วิธีเดิมๆเบื่อมากกับการชวนคนลงถนนแล้วปฏิวัติรัฐประหารมาเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ตั้งแต่ปี50พอปี70ก็จะเอาอีกใช่หรือไม่เหตุที่ไทยเขียนรัฐธรรมนูญหลายฉบับเนี่ยเพราะรอไม่เป็นเราให้คนอื่นบริหารที่เสร็จสิ้นแล้วใช้กระบวนการทางรัฐสภารายงานฉบับนี้เป็นรายงานที่ดีแต่จะสมบูรณ์มากๆหากนำเอามาตรา49เนี่ยมาพิจารณาด้วยส่วนในด้านของพันตำรวจเอกกอบอัจนากิตินะคะสว.ค่ะก็อภิปรายในส่วนของการเสนอให้ประชาชนนั้นมีอำนาจถอดถอนกกต.ว่าจะต้องดูบริบทความเป็นไปได้อย่าสร้างความแตกแยกปัจจุบันเราใช้รัฐธรรมนูญปี60เป็นหลักปกครองประเทศสว.ต้องอ่านให้เข้าใจมีการกล่าวปฏิญาณตนก่อนปฏิบัติหน้าที่ดังนั้นต้องรู้ว่าจะใช้รัฐธรรมนูญยังไงที่อ้างประชาชนไม่รู้เป็นพรรคประชาชนหรือไม่ซึ่งทางนี้กฎหมายต้องเป็นกฎหมายจะเลี่ยงบาลีไม่ได้อย่าทำกฎหมายให้เป็นกฎหมู่โดยคนที่มีความรู้สูงต้องมีความคิดจิตใจสูงและต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ซึ่งทั้งนี้เนี่ยรายงานที่เสนอมองว่าต้องแก้ไขคือถ้าหากว่าคิดจะแก้กฎหมายกกต.เนี่ยและก็กฎหมายเลือกตั้งจะต้องไปเริ่มที่สภาผู้แทนราษฎรและนอกจากนั้นควรจะคำนึงถึงสิทธิหน้าที่เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญอย่าละเมิดสิทธิบุคคลอื่นๆโดยจะต้องให้เกียรติเพราะกฎหมายที่ท่านใช้เข้ามาสู่สภาแห่งนี้และขอให้รู้ด้วยว่าคณะบุคคลที่กล่าวถึงเนี่ยมาตามกฎหมายรวมไปถึงกรรมการองค์กรอิสระคณะสรรหากรรมการองค์กรอิสระที่ประธานสรรหาเป็นถึงประธานศาลฎีกาที่ไม่มีใครไม่ยอมรับส่วนพวกท่านที่เป็นองค์คณะทำรายงานเทียบความรู้ประสบการณ์ได้หรือไม่หลังจากพิจารณาเนี่ยนะคะที่ประชุมก็เห็นชอบด้วยแล้วค่ะกับรายงานแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการแล้วก็มีมติให้ส่งไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการกันต่อไปค่ะและเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ก็ยังมีความต่อเนื่องนะคะกับกรณีที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเปิดเผยมติสำนวนไต่สวนการเลือกสว.นะคะในข้อกล่าวหาที่4ถึงข้อกล่าวหาที่7เมื่อช่วงวันที่14กันยายนซึ่งก็มีรายชื่อสว.กลุ่มพันใหม่เนี่ยอยู่ในสำนวนไต่สวนค่ะที่แยกจากสำนวนหลักซึ่งกกต.นั้นมีมติเป็นเอกฉันท์ยกคำร้องนะคะโดยทางคุณวัฒนาในทางคุณนันทนานะคะสว.นันทนาเนี่ยก็บอกว่า ไม่ทราบมาก่อนเลยและรู้สึกงงว่าเกิดอะไรกันขึ้นจึงได้ให้นะคะคุณเทวฤทธิ์มณีฉายในสว.ในฐานะตัวแทนกลุ่มไปยื่นหนังสือต่อกกต.ค่ะเพื่อสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นหากตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยคุณจะมีเอกสารแจ้งและเชิญไปให้ปากคำแต่ที่ผ่านมาไม่เคยมีรายละเอียดเนี่ยปรากฏออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคุณนันทนาเองก็บอกว่ากกต.เนี่ยอย่าทำงานมั่วเพราะคำร้องที่ถูกยกไปนั้นไม่มีที่มาที่ไปคือเหมือนพยายามทำให้กลุ่มต่างๆเนี่ยเหมือนกับสว.กลุ่ม229คนเพราะไม่เหมือนกันเนื่องจากไม่เคยถูกกล่าวหามาก่อนแล้วก็ไม่มีที่มาที่ไปพอถามว่าเรื่องที่ถูกยกคำร้องมองว่าเป็นกรณีเดียวกับการประชุมสว.ประชาชนที่ห้องจูปิเตอร์เมื่อวันที่25มิถุนายนปี67หรือไม่ทางสว.นันทนาก็บอกว่าไม่เคยไปร่วมประชุมกับใครยกเว้นที่ห้องจูปิเตอร์หากมองว่าเป็นการจัดเลี้ยงที่ห้องจูปิเตอร์นั้นไม่มีการจัดเลี้ยงแม้กระทั่งเลี้ยงน้ำและในวันนั้นเนี่ยมีกกต.และสื่อมวลชนไปสังเกตการด้วยเพราะฉะนั้นหากบอกว่าเป็นการจัดเลี้ยงคิดว่าไม่น่าจะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะทางสว.นันทนาก็บอกแล้วค่ะบอกกกต.เนี่ยต้องเป็นกลางคนผิดก็ต้องผิดตามหลักฐานหากเข้าสู่กระบวนการก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องไม่ใช่ถูกชี้เป้ากกต.ทำงานเหมือนมีใบสั่งมีธงให้ทำส่วนที่บอกว่ามีอีก3สำนวนที่พิจารณาและต้องสอบเพิ่มหมายถึงว่าหลักฐานไม่พอหรือไม่มีหลักฐานพอที่จะต้องสอบเพิ่มจะเป็นความยุติธรรมหรือความไม่เท่าเทียมหรือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่กกต.ต้องตอบคำถามให้ได้กกต.ทำงานมั่วมากไม่มีมาตรฐานและต้องการเบี่ยงประเด็นจากเรื่องเช้าของตัวเองที่ตัดตอนคดีหัวสว.ของกลุ่ม229คนที่ไปไม่ถึงคนบงการด้านของนาวาตรีวุฒิพงศ์นะครับพงสุวรรณสว.ค่ะก็ได้พูดในประเด็นเดียวกันนี้นะคะว่าไม่ทราบค่ะไม่ทราบถึงข้อกล่าวหาที่กกต.นั้นมีมติเอกฉันท์ยกคำร้องเพราะไม่เคยถูกเรียกไปชี้แจงแล้วก็ไม่ทราบด้วยว่าพูดถึงเรื่องอะไรห้องจูปิเตอร์ก็ไม่ได้ไปเรื่องนี้ไม่ได้ติดใจอะไรเพราะกกต.มีมติเอกฉันท์ยกคำร้องไปแล้วแต่ถ้าหากว่าให้ดีถ้าหากให้ดีเนี่ยกกต.คุณจะเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับคดีหัวในทุกคดีไปเลยและนะคะเมื่อวานนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งปรากฏว่าสว.เทวฤทธิ์ค่ะได้เดินทางไปยื่นหนังสือนะคะถึงคุณณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกกต.เพื่อขอความเป็นธรรมแล้วก็ทวงถามรายละเอียดข้อที่จริงนะคะหลังจากที่พบรายชื่อของตัวเองเนี่ยรวมไปถึงสว.นันทนาปรากฏอยู่ในเอกสารข่าวกกต.ที่เปิดเผยผลมติสำนวนคดีหัวเลือกสว.ซึ่งมีผู้ถูกร้องเนี่ยมากถึง427คนโดยทางคุณเทวฤทธิ์เองก็บอกว่ามาขอทราบรายละเอียดนะคะว่าข้อกล่าวหาและเหตุการณ์ที่นำมาเชื่อมโยงเนี่ยคืออะไรเพราะตลอดกระบวนการไม่เคยได้รับการติดต่อหมายเรียกหรือว่าการแจ้งข้อกล่าวหาให้ไปชี้แจงเลยแม้แต่ครั้งเดียวซึ่งก็ถือว่าขัดต่อพ.ร.ป.ที่ว่าด้วยกกต.ในมาตรา43ในเรื่องกระบวนการสืบสวนไต่สวนที่ระบุชัดว่าต้องเปิดเผยข้อกล่าวหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานโดยสรุปให้กับผู้ถูกร้องได้ทราบเพื่อเปิดโอกาสที่แก้ต่างโดยเนี่ยนะคะคุณเทวฤทธิ์ก็บอกว่าในอดีตเนี่ยเคยมาชี้แจงกับกกต.เพียงครั้งเดียวคดีที่ถูกร้องในเรื่องคุณสมบัติสื่อมวลชนอันเป็นเท็จซึ่งครั้งนั้นเนี่ยก็นำหลักฐานมายืนยันจนกกต.ยกคำร้องไปเมื่อปีก่อนไม่เกี่ยวกับคดีหัวในครั้งนี้แม้ครั้งนี้มติกกต.จะออกมาเป็นคุณคือยกคำร้องแต่กระบวนการที่ไม่เคยเรียกผู้ถูกร้องเนี่ยไปสอบสวนเลยถือว่ามีปัญหาความชอบธรรมอย่างมากหากประธานกกต.ไม่เปิดเผยว่ามีผู้ถูกร้องถึง427คนก็คงไม่รู้ตัวเลยว่ามีชื่อโดนไปด้วยถือว่าเป็นการดิดรอนสิทธิ์อย่างชัดเจนนะคะและพอถามถึงภาพรวมของการหัวเลือกสว.คุณเทวฤทธิ์ก็บอกค่ะว่าหลายคนมองว่าระบบการเลือกสว.ชุดนี้มันถูกออกแบบมาให้ต้องหัวซึ่งยอมรับในข้อเท็จจริงว่าโดยธรรมชาติของระบบมันบีบให้ผู้สมัครต้องมีการทำความรู้จักและแนะนำตัวกันเพราะไม่มีทางที่อยู่ดีๆเนี่ยคนที่ไม่รู้จักกันจะมาเลือกลูกคู่ให้ขนาดอดีตนายกอย่างคุณสมชัยวงศ์สวัสดิ์เองยังตกรอบการรวมตัวของฝั่งเราเนี่ยเป็นการรณรงค์อย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาโดยมีอุดมการณ์ร่วมกันก็คือเป้าหมายในการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อหวังให้ได้เสียงสว.อย่างน้อย1ใน3เข้าไปปลดล็อกแต่ว่าผลลัพธ์ก็ชัดเจนว่าไม่สามารถผูกมัดใครได้เพราะไม่มีอมิตรสินจ้างและคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้โหวตตามที่คุยกันสิ่งที่เป็นตัวชี้วัดความต่างระหว่างเรากับกลุ่มสีน้ำเงินอย่างสิ้นเชิงเลยก็คือเส้นเงินการรู้จักกันของนักการเมืองเป็นเรื่องปกติไม่ใช่ตัวตัดสินว่าใครผิดใครถูกแต่ก็ต้องดูว่ามีการให้อมิสินจ้างการข่มขู่หรือว่าหลอกลวงไหมซึ่งก็ต้องไปพิสูจน์กันด้วยหลักฐานเชิงวิทยาศาสตร์และเส้นเงินและสำหรับกรณีที่ถูกพยายามชี้เป้าว่าเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ห้องจูปิเตอร์นั้นอันนี้คุณเทวฤทธิ์ก็ยอมรับนะคะว่าได้เดินทางไปร่วมงานจริงค่ะแล้วก็ได้รับสายรัดข้อมือซึ่งจำสีชัดเจนไม่ได้ส่วนประเด็นที่ไม่ให้สื่อเนี่ยเข้ารับฟังแล้วก็ฝากโทรศัพท์เนี่ยเนื่องจากว่าตอนนั้นกกต.ออกระเบียบข้อ11ซ ห้ามผู้สมัครแนะนำตัวผ่านสื่อหรือว่าโซเชียลมีเดียผู้จัดงานก็เลยต้องระวังไม่ให้มีการไลฟ์สดหรือว่าบันทึกภาพจนถูกนำไปใช้เป็นเหตุร้องเรียนในภายหลังก็ยืนยันว่าในงานเนี่ยไม่มีการจัดเลี้ยงอาหารหรือแม้แต่น้ำดื่มทุกคนต้องซื้อกินเองทั้งหมดคุณเทวฤทธิ์เองเนี่ยนะคะยังมีการพูดถึงกรณีที่คุณพิสิทธิ์เนี่ยเรียกร้องให้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบว่าขอขอบคุณและยกมือไหว้ยินดีเข้าสู่การตรวจสอบของกกต.ตามมาตรฐานเดียวกันอยู่แล้วไม่คิดหนีไปไหนส่วนที่ถูกถามประชดเรื่องสัดส่วนสีส้มสีน้ำเงินก็มองว่ากลุ่มเสียงส่วนน้อยเนี่ยมีความหลากหลายไม่ได้โหวตไปในทางเดียวกันทั้งหมดละค่ะในขณะที่ถ้าพูดถึงหัวสวเนี่ยนะคะสัปดาห์นี้นะคะทางคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะอย่างที่รายงานกันไปเนี่ยนะคะหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยก็จะได้ไปยื่นคำร้องต่อปปช.ด้วยนะคะเพื่อให้เอาผิดกับทางกกต.ค่ะในขณะที่ทางคุณศรีสุวรรณจรรยานะคะผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินเนี่ยเมื่อวานไปยื่นคำร้องต่อกกต.ค่ะเพื่อขอให้ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัดเพื่อมีมติเพิกถอนการบุคคลไว้เป็นพยานและให้การกันบุคคลไว้เป็นพยานนั้นสิ้นสุดลงกรณีหัวสวเนี่ยอาจจะเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมค่ะตามที่กฎหมายบัญญัติและเร่งดำเนินคดีอาญาในมาตรา137 175 177กับ3พยานที่กลับคำให้การในกรณีนี้โดยเร็วคือถ้าหากว่ากกต.เนี่ยเพิกเฉยก็อาจจะถือได้ว่ากระทำความผิดอาญาซะเองนะคะตามพ.ร.บ.ที่ว่าด้วยกกต.ในมาตรา69พ.ร.บ.ปปช.นะคะในมาตรา172และประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา157ค่ะเอาละค่ะจากประเด็นนี้เนี่ยนะคะก็มาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของคุณสุปจีนะคะคุณสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นี่แหละค่ะที่ได้เดินทางนะคะไปกับคณะของท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะเพื่อประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติกับนายกนะคะที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยซึ่งคุณสุปจีเองก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะว่าจะมีโอกาสได้พบค่ะกับนายเจมีสันเกียและก็ในริกสวิเชอร์นะคะอีกครั้งหนึ่งเพื่อสรุปในเรื่องของการเจรจานะคะในเรื่องของมาตรการทางภาษีซึ่งผู้สื่อข่าวก็ถามถึงกระบวนการภาษีของสหรัฐคุณสุปจีเองก็บอกว่าสหรัฐเนี่ยกำลังจะมีการประกาศผลนะคะการพิจารณาข้อไต่สวน301ที่ว่าด้วยเรื่องของการขึ้นภาษีแล้วก็การผลิตส่วนเกินหรือว่าเรื่องของแรงงานบังคับซึ่งก็คาดว่านะคะจะเจรจาให้จบก่อนที่จะมีการประกาศ301ของสหรัฐค่ะเพื่อที่จะได้คงภาษีให้อยู่ในกรอบตามที่ตกลงกันเอาไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วพอถามถึงความกังวลนะคะจากกรณีที่สหรัฐเนี่ยเตรียมประกาศขึ้นภาษีกับรัสเซียแล้วก็กลุ่มประเทศนะคะที่มีการซื้อน้ำมันและพลังงานกับรัสเซียทางน้ำตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ตอบว่าอาจจะไม่เกี่ยวกับประเทศไทยในทางตรงนะคะแต่ว่าในแง่ของภูมิศาสตร์โลกเนี่ยอาจจะมีความเกี่ยวข้องกันอยู่และได้รับผลกระทบทางอ้อมซึ่งตอนนี้ไทยก็ต้องเน้นในเรื่องของการเจรจากับสหรัฐที่จบซึ่งตัวกรอบภาษีเนี่ยยังเป็นเป้าเดิมค่ะที่คงเอาไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วและก็จะเป็นตัวภาษีที่ใกล้เคียงกันกับกลุ่มประเทศที่มีการตกลงกันแล้วโดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบ้านของไทยเพื่อให้ประเทศในภูมิภาคเดียวกันนั้นมีขีดความสามารถแข่งขันเท่าเทียมกันคุณสุภจียังพูดถึงนะคะอีกว่าตอนแรกนะคะที่มีการประกาศออกมา 36% เนี่ยแต่เมื่อมีการเจรจาในช่วงอดีตรัฐบาลของคุณแพทองธารชินวัตรนะคะที่มีการเจรจาจนได้ภาษีอยู่ที่ 19% แต่ว่าในรายละเอียดณตอนนั้นเนี่ยมีการคุยกันในสิ่งที่ไม่ใช่ภาษีด้วยซึ่งมันอาจจะมีบางส่วนที่ยังไม่ได้เจรจาในรัฐบาลที่แล้วจึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลปัจจุบันที่ต้องมีการเจรจาเพิ่มเติมจนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางศาลสูงนะคะของสหรัฐระบุว่าการกำหนดภาษีของสหรัฐเนี่ยทำไม่ถูกต้องก็เลยทำให้สหรัฐออกมาตรการชั่วคราวซึ่งเรียกกันว่ามาตรการ122ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้สหรัฐยังสามารถเก็บภาษีจากประเทศอื่นๆได้นะคะโดยเป็นการคิดภาษีเหมือนกันทุกประเทศอยู่ที่ 10% แต่ว่าใช้ได้แค่เพียง150วันซึ่งหมดไปแล้วเมื่อวันที่24กรกฎาคมแต่ว่าสิ่งที่สหรัฐทำทันทีหลังจากกำหนดมาตรการนี้ก็คือการออกมาตรการ301นี่แหละเพื่อดึงภาษีตัวเองขึ้นมาอีกโดยสิ่งที่ไทยต้องเจรจาด้วยเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของแรงงานบังคับค่ะแล้วก็เรื่องดัชนีการผลิตส่วนเกินเพราะว่าสหรัฐเนี่ยบอกว่าไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการผลิตอะไรที่มากมายส่วนการประกาศเรื่องแรงงานบังคับก็ได้มีการประกาศผลออกมาเรียบร้อยซึ่งไทยก็อยู่ที่ 12.5% แต่ประเทศเพื่อนบ้านที่มีการเจรจาไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยจะอยู่ที่ 10% เพราะฉะนั้นหน้าที่ของไทยก็คือต้องพยายามเจรจาให้จบนะคะเพื่อที่จะได้กลับไปอยู่ในระดับเดียวกันกับประเทศเพื่อนบ้านและเพื่อให้เกิดการแข่งขันในระดับเดียวกันหน้าที่ของไทยก็คือต้องพยายามเจรจาให้จบก่อนที่สหรัฐเนี่ยจะมีการประกาศมาตรการ301ออกมาเพื่อที่จะไม่ทำให้อัตราภาษีของไทยเนี่ยสูงเกินประเทศเพื่อนบ้านและไม่เกินกรอบที่ได้มีการเจรจากันเอาไว้อยู่ที่ 19% ซึ่งทาง คุณสุภจีเองก็บอกว่าส่วนตัวนี่ก็พยายามนะคะที่จะให้ไม่เกินกรอบเดิมที่ได้มีการตั้งเอาไว้และยังไงก็ตามอาจจะขอให้นายกเจรจาเพิ่มเติมนะคะกับทางประธานาธิบดีทรัมป์เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยไทยก็ให้ความร่วมมืออย่างดีมาโดยตลอดความสำคัญตรงเนี้ยก็ต้องเป็นในระดับผู้นำประเทศที่จะมีการพูดคุยกันค่ะแล้ววันนี้ค่ะมีรายงานกันออกมาเนี่ยนะคะว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะวันนี้รอจับตาดูเนี่ยนะคะเรื่องของการเคาะโผแต่งตั้งโยกย้ายบิ๊กในกระทรวงการคลังค่ะซึ่งคาดว่าเนี่ยนะคะจะมีวาระสำคัญเลยนะคะในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นั่นก็คือการพิจารณาโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลังค่ะซึ่งมีข้าราชการเกษียณอายุพร้อมกันเนี่ยหลายตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นอธิบดีกรมสรรพากรอธิบดีกรมธนารักษ์ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะรวมไปถึงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงและผู้ตรวจราชการที่ว่างลงโดยตำแหน่งสำคัญเลยนะคะก็คือเก้าอี้อธิบดีกรมสรรพากรนี่แหละโอ้โหซึ่งกำลังมีคดีกันอยู่ด้วยนะคะเรื่องของคดีฟ้องร้องเกี่ยวกับภาษีของคุณทักษิณชินวัตรนี่แหละค่ะเพราะนั้นอธิบดีกรมสรรพากรนะคะตอนนี้อธิบดีคนปัจจุบันก็คือคุณสมศักดิ์อนันทวัฒน์นะคะก็กำลังจะเกษียณอายุก็มีรายงานแล้วค่ะว่ามีแคนดิเดตนะคะ2ท่านด้วยกันคือคุณพรชัยธีรเวชค่ะอธิบดีกรมสรรพสามิตกับคุณสลักจิตพงศ์สิริจันทร์ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดการภาษีกรมสรรพากรนะคะทั้งสองท่านมีชื่อนะคะเป็นแคนดิเดตกันอยู่ส่วนกรมสรรพสามิตนะคะแม้ว่าจะไม่มีคนเกษียณค่ะแต่ถ้าหากว่าคุณพรชัยเนี่ยก้าวขึ้นไปรับตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพากรเนี่ยตำแหน่งจะว่างลงก็มีคุณธีรลักษณ์แสงสนิทรองปลัดกระทรวงการคลังหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้เนี่ยเป็นตัวเต็งนะคะในการรับตำแหน่งนี้แทนส่วนกรมธนารักษ์นะคะก็จะต้องหาคนไปทดแทนคุณอัครุตสนธยานนท์ค่ะที่จะเกษียณอายุซึ่งก็คาดว่าคุณคณาวุฒิสตินะคะสิติธีรพัฒน์ผู้ตรวจราชการกระทรวงซึ่งถือว่าเป็นลูกม่อของกรมธนารักษ์เลยจะขึ้นดำรงตำแหน่งนะคะเป็นอธิบดีหรือกรณีที่กรมสรรพสามิตเนี่ยไม่มีการโยกย้ายก็อาจจะมีคุณธีรลักษณ์ขึ้นมาสอดแทรกได้ส่วนสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนะคะก็ต้องหาผู้มาทดแทนคุณจินดารัตน์วิริยะทวีกุลที่จะเกษียณอายุค่ะก็คาดว่าจะย้ายคุณทิพดีวัฒนกุลผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเนี่ยมานั่งตำแหน่งนะคะผอ.สบน.หรือว่าผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะส่วนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจนะคะถ้าหากว่าคุณทิพดีเนี่ยย้ายไปรับตำแหน่งผอ.สบน.เนี่ยก็จะมีการแต่งตั้งคุณพลจักรนิ่มวัฒนาที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังซึ่งเป็นลูกม่อเดิมกลับไปดำรงตำแหน่งเป็นผอ.สครคนใหม่ยังไงก็ตามเนี่ยนะครับวันนี้เอาเป็นว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ลองจับตาดูการพิจารณาอย่างเป็นทางการเนี่ยนะคะกันอีกครั้งหนึ่งว่าการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงการคลังนั้นจะเป็นไปตามโผที่คาดการเอาไว้นี้หรือไม่นะคะโดยเฉพาะกับเก้าอี้อธิบดีกรมสรรพากรนะคะซึ่งก็ถือว่ากำลังรับเผือกร้อนกับคดีภาษีหุ้นชินกันอยู่ค่ะมาต่อกันกับอีกข่าวนึงซึ่งโอ้โหเป็นข่าวใหญ่กันเลยทีเดียวนะคะกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมที่ได้มีการส่งหนังสือประท้วงในเวทีมิสยูนิเวิร์สของกัมพูชาแล้วค่ะที่มีการละเมิดใช้ภาพชุดไทยอ้างว่าเป็นของราชสำนักกัมพูชาเนี่ยนะคะแต่ที่แท้เนี่ยเป็นภาพฟิล์มกระจกที่ขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำโลกเอาไว้กับทางยูเนสโกของไทยนะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะที่สำนักของจดหมายเหตุแห่งชาตินะคะคุณสปิดาไทเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้แถลงกรณีที่เวทีมิสยูนิเวิร์สนะคะกัมพูชาได้นำเสนอภาพการแต่งกายชุดไทยแล้วก็บิดเบือนข้อมูลทางประวัติศาสตร์ด้วยระบุว่าจากกรณีเวทีประกวดนำเสนอภาพเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชาและปรากฏว่ามีการใช้ภาพนะคะที่มีแหล่งที่มาจากไทยนั้นกระทรวงวัฒนธรรมเห็นว่าไม่อาจถือเป็นเพียงความรู้เท่าไม่ถึงการค่ะเนื่องจากภาพนี้ถูกนำเสนอโดยไม่มีการระบุแหล่งที่มาและอาจทำให้สาธารณชนเข้าใจนะคะว่าเป็นการแต่งกายของราชสำนักกัมพูชาจริงทางรัฐมนตรีวัฒนธรรมเองก็บอกเลยนะคะว่าภาพที่นำมาใช้เป็นภาพถ่ายสตรีชาวกำแพงเพชรนะคะบันทึกเอาไว้ที่เมืองกำแพงเพชรเมื่อปี2449ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยเป็นภาพที่มีการบันทึกเอาไว้ในหอพระสมุดวชิรญาณและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกขององค์การยูเนสโกเมื่อปี2560ด้วยและภาพต้นฉบับนะคะทางน้ำตรีสปีดาบอกเลยว่าเป็นฟิล์มที่มีตราประทับนะคะของกรมศิลปากรแต่ว่าภาพที่ถูกนำไปใช้บนเวทีประกวดนะคะ Miss Universe ของกัมพูชาเนี่ยมีการลบตราประทับเนี้ยออกไปค่ะซึ่งรัฐมนตรีวัฒนธรรมของไทยเนี่ยบอกเลยว่า กระทรวงวัฒนธรรมนะคะจะมีการดำเนินการผ่านช่องทางที่เหมาะสมโดยมอบหมายค่ะให้ทางกรมศิลปากรโดยสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่งหนังสือทักท้วงและตักเตือนนะคะไปยังกองประกวด Miss Universe Cambodia พร้อมกับขอให้แก้ไขข้อมูลและระบุแหล่งที่มาของภาพอย่างถูกต้องรวมทั้งกำหนดกรอบเวลาให้ดำเนินการเร็วที่สุดโดยขั้นแรกนะคะจะมีการดำเนินการผ่านช่องทางทางการทูตค่ะเพื่อตักเตือนเพราะไม่ต้องการให้เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นระหว่างรัฐกับรัฐเนื่องจากกรณีนี้นะคะเป็นการดำเนินการของภาคเอกชนแต่ถ้าหากว่ายังไม่มีการแก้ไขเนี่ยนะคะทางกระทรวงวัฒนธรรมค่ะจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายกันต่อไปและนอกจากนั้นนะคะทางรัฐมนตรีสปีดายังบอกอีกด้วยว่ากระทรวงวัฒนธรรมนะคะจะเดินหน้าในการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของชุดไทยค่ะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในระดับนานาชาติโดยที่ผ่านมานะคะก็ได้จัดโรดโชว์และนิทรรศการเผยแพร่ชุดไทยในต่างประเทศทั้งเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสและญี่ปุ่นรวมถึงนำเสนอที่มาและพัฒนาการของชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบตลอดจนการแต่งกายของสตรีในอดีตที่เกี่ยวเนื่องกับพัฒนาการโดยทางรัฐมนตรีวัฒนธรรมยังบอกอีกนะคะว่าการเผยแพร่ชุดไทยเนี่ยไม่ได้ดำเนินการโดยกระทรวงวัฒนธรรมเพียงหน่วยงานเดียวแต่ว่ามีหน่วยงานภาครัฐนะคะได้ร่วมกันสร้างการรับรู้ในเวทีโลกทั้งกระทรวงต่างประเทศนะคะที่จัดงานไทยเฟสติวัลในหลายประเทศรวมไปถึงการจัดแสดงชุดไทยในกิจกรรมต่างๆแล้วก็การแลกเปลี่ยนโบราณวัตถุระหว่างประเทศไทยกับทางเกาหลีใต้ซึ่งก็มีการจัดแสดงนะคะโบราณวัตถุไทยเนี่ยควบคู่กันไปกับชุดไทยพระราชนิยมที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรุงโซลโดยเราเนี่ยใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือค่ะในการสร้างความเข้าใจไม่ได้ต้องการให้วัฒนธรรมเนี่ยกลายเป็นความขัดแย้งแต่ในกรณีที่มีการละเมิดหรือว่าบิดเบือนข้อมูลกระทรวงวัฒนธรรมจะไม่ปล่อยผ่านและจะมีการดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเหมาะสมค่ะยังไงก็ตามนะคะผู้สื่อข่าวเขาถามเหมือนกันบอกคาดหวังจะได้รับคำขอโทษจากกัมพูชาอย่างเป็นทางการไหมรัฐมนตรีวัฒนธรรมก็บอกเลยว่าก็คาดหวังในรูปแบบนั้นนะคะแม้ว่าจะยังไม่มีปฏิกิริยาตอบรับกันออกมาเนี่ยนะคะจากทางฝ่ายของกัมพูชาค่ะหลังจากที่ทางไทยเนี่ยนะคะมีการแถลงออกมาอย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยนะคะยังไงก็ตามปรากฏว่ามีความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตค่ะที่ถือโอกาสเอาวันสันติภาพสากลเมื่อวานนี้ออกมาเรียกร้องประเทศไทยให้ปฏิบัติตามข้อตกลงชายแดนมายังไงไม่รู้ล่ะนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาเนี่ยนะคะเขาได้ถือโอกาสค่ะในการออกมาเรียกร้องให้ไทยเนี่ยปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ทำเอาไว้ร่วมกันระหว่างทั้งสองประเทศโดยเนี่ยนะคะในศาลเนี่ยเนื่องในวันสันติภาพสากลวันที่21กันยายนนายกคุณมาเน็ตนะคะของกัมพูชาค่ะระบุว่านานาประเทศทั่วโลกเนี่ยรวมทั้งกัมพูชายืนยันถึงความมุ่งมั่นร่วมกันต่อคุณค่าของสันติภาพและร่วมรำลึกนะคะถึงผู้ที่เสียสละเพื่ออุดมการณ์โดยนายกกัมพูชาบอกว่าบทเรียนจากประวัติศาสตร์และสถานการณ์โลกในตอนนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ากฎหมายระหว่างประเทศเพียงอย่างเดียวไม่สามารถที่จะรับประกันสันติภาพได้หากปราศจากเจตจำนงทางการเมืองที่แท้จริงและการนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังและก็มีการระบุนะคะว่ากัมพูชาเนี่ยยังคงยึดมั่นอย่างแน่วแน่ในการเคารพอธิปไตยและความเสมอภาคระหว่างรัฐการปฏิเสธการใช้กำลังการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้วยสุจริตใจการเสริมสร้างความร่วมมือและกลไกผู้ภาคีตลอดจนการแก้ไขข้อพิพาทนะคะด้วยสันติวิธีตามกฎหมายระหว่างประเทศและช่วงหนึ่งค่ะนายกคุณมาเน็ตเนี่ยนะคะได้มีการพูดถึงประวัติศาสตร์สงครามกัมพูชาและสิ่งที่เขาเรียกว่าผลกระทบจากการละเมิดอธิปไตยของประเทศโดยประเทศเพื่อนบ้านในช่วงที่ผ่านมาที่น่าจะเป็นการสื่อถึงประเทศไทยอย่างชัดเจนนะคะโดยคุณมาเน็ตเนี่ยเรียกร้องค่ะให้ประเทศไทยเคารพข้อตกลงที่ทำร่วมกันระหว่าง2ประเทศโดยระบุว่าจากการที่ได้เจอกับความเจ็บปวดและผลกระทบอันเลวร้ายจากสงครามรวมไปถึงผลกระทบจากการรุกรานอธิปไตยของชาติเมื่อเร็วๆนี้ทำให้เราเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นถึงคุณค่าอันประเมินค่าไม่ได้ของสันติภาพโอกาสอันกว้างไกลที่เกิดขึ้นจากสันติภาพและความเปราะบางของสันติภาพซึ่งเราจำเป็นต้องร่วมมือกันรักษาและปกป้องไว้ให้ได้ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยสิ่งใดก็ตามคุณมาเน็ตยังอธิบายอีกนะครับว่ารัฐบาลกัมพูชาเนี่ยขอเรียกร้องอีกครั้งในฝ่ายไทยให้ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายได้ทำเอาไว้ร่วมกันและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาชายแดนอย่างสันติโดยยึดหลักกฎหมายระหว่างประเทศนะคะอ่ะก็เป็นประเด็นความเคลื่อนไหวของกัมพูชาที่มีกันออกมานะคะผ่านตัวนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาค่ะ มาต่อกันกับนะคะในประเด็นเรื่องของน้ำมันกันบ้างเพราะว่าทางคุณเอกนิติธันประภาสค่ะรองนายกและรัฐมนตรีคลังออกมาพูดถึงข้อเสนอนั่นนะคะที่ให้มีการนำเอาเงินกู้ที่เหลือในส่วนของการเยียวยาผลกระทบจากวิกฤตตะวันออกกลางเนี่ยมาลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันปรากฏว่าคุณเอกนิติเนี่ยนะคะก็ออกมาแย้มเรื่องของแผนคุมราคาน้ำมันว่าจะเป็นการปลดล็อกเฉพาะกลุ่มค่ะถ้าหากว่าจะใช้ช่องในเรื่องของการลดภาษีสรรพสามิตนะคะ E20 B20 เนี่ยเพื่อช่วยเกษตรกรเป็นอันดับแรกเนี่ยนะคะโดยทางคุณเอกนิติพูดเอาไว้อย่างนี้นะคะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะประเทศไทยมีเครื่องมือในการดูแลราคาพลังงานเนี่ย3ส่วนหลักๆก็คือการใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงการขอความร่วมมือนำผลประโยชน์ส่วนเกินเนี่ยจากค่าการกลั่นของโรงกลั่นน้ำมันมาช่วยลดราคาน้ำมันแล้วก็ปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ได้นำเอามาตรการลดภาษีสรรพสามิตเนี่ยมาใช้เลยเนื่องจากถ้าหากว่าลดภาษีเนี่ยจะทำให้รายได้ของรัฐเนี่ยลดลงในขณะที่รายจ่ายยังคงสูงซึ่งจะส่งผลให้รัฐบาลนั้นจำเป็นต้องกู้เงินชดเชยอยู่ดีคือถ้าว่าจำเป็นเนี่ยจะต้องนำเอาเครื่องมือด้านภาษีสรรพสามิตมาใช้รัฐบาลค่ะกำลังพิจารณาเงื่อนไขให้มุ่งเน้นไปที่กลุ่มน้ำมันบางประเภทก็คือ E20 B20 ถึงน้ำมันที่ทั้ง2ประเภทเนี่ยมีส่วนผสมของเอทานอลกับไบโอดีเซลสูงก็เพื่อให้ประโยชน์นะคะจากการลดภาษีเนี่ยตกอยู่กับเกษตรกรไทยโดยตรงเนื่องจากน้ำมัน E20 เนี่ยใช้เอทานอลที่ผลิตจากอ้อยแล้วก็มันสำปะหลังส่วนไบโอดีเซลเนี่ยก็ผลิตจากน้ำมันปาล์มเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีคลังเองก็บอกเลยบอกว่าความสำคัญของการรักษาวินัยทางการคลังเนี่ยนะคะการดำเนินนโยบายก็ต้องทำอย่างเหมาะสมและถูกจังหวะค่ะโดยสำหรับปีงบประมาณปัจจุบันนะคะที่จะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายนนี้ประเทศไทยมีวงเงินกู้คงเหลืออยู่อย่างจำกัดเพียงประมาณ 10,000 กว่าล้านนะคะหากดำเนินมาตรการลดภาษีโดยไม่ระมัดระวังเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการคลังและก่อให้เกิดวิกฤตทางการคลังหรือว่าวิกฤตซับซ้อนนะคะที่มันเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตขึ้นมาได้สำหรับปีงบประมาณถัดไปรัฐบาลก็จะประเมินช่องว่างทางการคลังอีกครั้งหนึ่งก่อนพิจารณาตัดสินใจในนโยบายต่างๆอ่ะนี่ก็เป็นท่าทีนะคะที่มีกันออกมาจากทางด้านของคุณเอกนิตินะคะรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในขณะที่นะคะทางตัวคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยบริหารราคาน้ำมันดีเซลอย่างต่อเนื่องนะคะตลอดปี69ค่ะเพื่อไม่ให้ความผันผวนของตลาดพลังงานโลกเนี่ยส่งผ่านไปยังค่าครองชีพของประชาชนและต้นทุนภาคธุรกิจเต็มจำนวนโดยกระทรวงพลังงานเองนะคะภายใต้การกำกับดูแลของคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีเนี่ยก็ได้ติดตามทั้งราคาน้ำมันดิบราคาน้ำมันสำเร็จรูปแล้วก็ค่าการกลั่นอย่างใกล้ชิดพร้อมกับใช้เครื่องมือหลายด้านเนี่ยควบคู่กันไปทั้งการปรับลดราคาณลงกลั่นแล้วก็การบริหารเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อช่วยลดแรงกระแทกต่อราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการนะคะซึ่งไงก็ตามค่ะคุณกรจติกาวณิชนะคะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็โพสต์ Facebook ระบุว่ารัฐบาลเนี่ยตอบข้อเสนอลดภาษีดีเซลว่าช่วยแค่คนมีรถผมว่าเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนดีเซลเนี่ยไม่ใช่น้ำมันของคนขับรถเก๋งแต่เป็นน้ำมันของระบบเศรษฐกิจทั้งระบบรถบรรทุกที่ขนผักขนหมูเข้าตลาดรถเมล์รถสองแถวรถตู้เรือประมงรถไถรถเกี่ยวข้าวเนี่ยล้วนใช้ดีเซลทั้งสิ้นคนที่ไม่มีรถสักคันเนี่ยก็จ่ายค่าดีเซลอยู่ทุกวันผ่านราคาข้าวแกงค่าโดยสารและค่าส่งของในทางกลับกันเนี่ยไทยถ้วยไทยเฉพาะก็ช่วยเฉพาะคนที่อยู่ในโครงการเท่านั้นแล้วก็ช่วยเฉพาะช่วงที่ยังมีเงินแจกร้านค้าและผู้ประกอบการซึ่งไม่ได้มีต้นทุนลดลงเลยพอเงินหมดของก็ยังแพงเท่าเดิมไม่ใช่ผมคนเดียวที่คิดแบบนี้นะคะอ่ะก็เลยเป็นประเด็นนะคะที่มีการตอบโต้กันไปมาระหว่างนะคะทางคุณกรกับทางฝ่ายของรัฐบาลคือรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะในขณะที่ทางด้านของพรรคประชาชนเองนะคะก็เมื่อวานนี้ก็มีการแถลงหลังจากการประชุมครม.เงานะคะก็ออกมาพูดถึงโครงการไทยพลัสนี่แหละนะคะไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยว่าโครงการนี้ล้มเหลวซึ่งโครงการเนี่ยกำลังจะมีเฟส2เนี่ยนะคะซึ่งจะเป็นการให้เงินน่ะ 1,000 บาทในระยะเวลา2เดือนตกเดือนละ500บาทเท่านั้นซึ่งมันสอดคล้องกับการที่มีการสอบถามก่อนหน้านี้ว่าสรุปแล้วเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการโยกเอาเงินก้อนที่จะต้องใช้ในการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยมาใช้ในการเยียวยาประชาชนหรือเปล่าพอโครงการเล็กลงมากเนี่ยจากเดือนละ1,400เดือนเหลือแค่เพียงเดือนละ500เนี่ยก็ทำให้เม็ดเงินคงเหลือเพียงพอจากการเยียวยาในรอบแรกซึ่งทางคุณศิริกัญญาเองเนี่ยนะคะก็พูดถึงโครงการนี้เนี่ยนะคะว่ามันเป็นโครงการการเยียวยาในรูปแบบเดิมๆที่เห็นได้ชัดว่ามีความล้มเหลวในทุกมิติค่ะ นอกจากนั้นนะคะก็ยังมีความเคลื่อนไหวของดร.การดีล่ะค่ะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะที่เมื่อวานนี้ก็เข้าไปยื่นหนังสือถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินนะคะเพื่อให้มีการตรวจสอบโครงการ THAI Passport ในวงเงิน 1.6 พันล้านนี่แหละค่ะโดยมีการตั้งข้อสังเกต7ข้อว่านะคะปมสำคัญนะคะของโครงการนี้คือไม่มีการลงนามในข้อตกลงคุณธรรมตาม TOR ที่เป็นเงื่อนไขบังคับในการสร้างความโปร่งใสก็เกรงว่าสัญญาเนี่ยมันส่อจะโมฆะนะคะซึ่งทางด้านตัวของดร.การดีเองเนี่ยต้องการให้ทางสตง.เนี่ยใช้อำนาจตามมาตรา45ค่ะของพ.ร.ป.ที่ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินมีหนังสือแจ้งเตือนภัยไปที่กระทรวงดีอีให้ชะลอการตรวจรับงานและก็เบิกจ่ายงบประมาณในงวดถัดไปเอาไว้ก่อนเพื่อป้องกันความเสียหายต่อเงินแผ่นดินที่ไม่อาจจะเรียกคืนได้นะคะก็ระบุถึงความไม่โปร่งใสนั่นเองนะคะของโครงการนี้และก็ยังมีข่าวเตือนค่ะออกมาจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะที่ออกคำเตือนฉบับแรกฝนหนักถึงหนักมากค่ะก็กรมอุตุนิยมวิทยานะคะประกาศเรื่องฝนตกหนักค่ะถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งจะมีผลกระทบตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะ23ไปจนถึง27กันยายนค่ะโดยเฉพาะกับบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักมากในบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆนั้นจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะคะบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนกลางที่มันจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและก็ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลก็เป็นไปตามแนวร่องมรสุมแล้วค่ะที่พัดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นนะคะก็ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกสะสมที่มันจะเกิดขึ้นและอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะกับพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มก็ควรจะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากด้วยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้และพอพูดถึงประเด็นเรื่องของน้ำนะคะก็ปรากฏว่าวันนี้อย่างหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวก็จะลงเอาไว้เรื่องของเจ้าพระยาค่ะที่จะวิกฤตนะคะเพราะเรื่องของการเร่งระบายน้ำโดยทางกรมชลประทานเองนะคะก็มีการร่อนหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดที่อยู่ริมตลิ่งให้เตรียมรับมือกับเขื่อนเจ้าพระยาที่เร่งระบายน้ำ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะส่งผลให้ระดับน้ำเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ 0.50 ถึง 1.50 เมตรค่ะและนอกจากนั้นเนี่ยนะคะวันนี้ก็ยังมีข่าวออกมาโอ้โหเรียกว่าเป็นข่าวช็อกกันอยู่ไม่น้อยเนี่ยนะคะกับนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวทีมชาติไทยค่ะคุณพิชชามนนะคะคุณพิชชามนโอภาสนิพัทค่ะถูกองค์กรตรวจสารต้องห้ามนานาชาติเนี่ยหรือว่า ITA ตรวจพบสารต้องห้ามค่ะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เธอนั้นชวดในการลงเล่นแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมค่ะก็ถือว่าเป็นคนแรกและคนเดียวในเวลานี้เลยนะคะสำหรับในการแข่งขันเอเชียนเกมที่ถูกตรวจพบในสารฟูโรซีไมด์ซึ่งอยู่ในบัญชีสารต้องห้ามค่ะก็ส่งผลทำให้เธอนั้นไม่สามารถจะลงแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นได้เนี่ยนะคะและปรากฏว่าเธอเองเนี่ยนะคะวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยมีกำหนดนะคะทีมแบดมินตันหญิงไทยเนี่ยมีกำหนดที่จะต้องลงแข่งทำศึกประเภททีมหญิงกับจีนกันในรอบก่อนรองชนะเลิศนะคะก็มีกำหนดแข่งขันในวันนี้หลังการแข่งขันแบดมินตันในเอเชียนเกมเนี่ยเปิดฉากอย่างเป็นทางการไปตั้งแต่เมื่อช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะยังไงก็ตามเนี่ยนะคะกับคำสั่งพักการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยนะคะตัวเธอเองยังมีสิทธิ์นะคะที่จะคัดค้านคำสั่งพักการแข่งขันชั่วคราวต่อศาลอนุญาโตตุลาการทางการกีฬาแผนกต่อต้านการใช้สารต้องห้ามรวมไปถึงสามารถร้องขอนะคะให้ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างตามขั้นตอนได้ยังไงก็ตามตอนนี้ ITA เองเขายังไม่ได้แสดงความเห็นอะไรเพิ่มเติมเนี่ยนะคะเพราะว่าคดียังอยู่ระหว่างการดำเนินการค่ะส่วนนะคะผลของการแข่งขันนะคะในครั้งนี้เนี่ยตอนนี้ประเทศไทยยังอยู่ลำดับ5นะคะก็3เหรียญทอง1เหรียญเงินส่วนจีนเนี่ยอันดับ1 23เหรียญทอง10เหรียญเงิน5เหรียญทองแดงแล้วก็ญี่ปุ่นลำดับ2เกาหลีใต้ลำดับ3คาซัคสถานลำดับ4และประเทศไทยลำดับ5ค่ะนอกนั้นนะคะวันนี้ค่ะยังมีประเด็นข่าวนะคะที่เกี่ยวเนื่องกันกับทางอัยการสูงสุดนะคะที่สั่งฟ้องแก๊งแอร์มีนา อธิบดีอัยการค่ะสำนักการสอบสวนก็ออกมาเปิดเผยว่าทางอัยการสูงสุดนั้นมีคำสั่งฟ้องนะคะ4ผู้ต้องหานะคะที่ร่วมขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาตินะคะในคดีแอมมีนาแอร์โฮสเตสสาวที่ถูกจับนะคะในคดีขนเฮโรอีนไปที่ประเทศออสเตรเลียก็มีการแจ้งข้อหาทั้งหมดรวม6กระทงแล้วก็ขอให้ศาลในสั่งริบของกลางในคดีด้วยตอนนี้รวบผู้ต้องหาได้แล้ว3รายนะคะยังเหลือโลสละค่ะหรือว่านางสาวจันทราซึ่งว่ากันว่าเป็นตัวการใหญ่เลยแล้วก็เป็นผู้บงการเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามล่าตัวมาดำเนินคดีอยู่นะคะแล้วก็ว่ากันว่าคงจะได้ขยายผลจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการที่เหลือกันต่อไปด้วยวันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งแล้วก็ยังมีข่าวเรื่องของทางตำรวจ191ค่ะเมื่อวานนี้มีการแถลงสกัดจับยาไอซ์นะคะ300กิโลกรัมเลยค่ะแล้วก็รวบตัวผู้ต้องหาได้2รายก็รับจ้างเนี่ยนะคะเป็นเอเย่นขนไปส่งที่ภาคใต้โดยใช้รถพ่วง18ล้อเนี่ยนะคะแล้วซุกยาไอซ์เอาไว้ค่ะในตู้คอนเทนเนอร์โดนตำรวจจับได้เลยค่ะระหว่างทางที่จังหวัดสมุทรสงครามวันนี้ก็เป็นอีกข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งนะคะกับยาไอซ์300กิโลกรัมที่ตำรวจ191เนี่ยสามารถสกัดจับเอาไว้ได้ค่ะอ่ะส่วนประเด็นข่าวนะคะในโซเชียลมีเดียค่ะก็หนีไม่พ้นนะเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันกับนะคะกระทรวงวัฒนธรรมที่ออกมาไล่บี้กัมพูชาค่ะในเวทีประกวดมิสยูนิเวิร์สของกัมพูชาที่ออกมาเคลมเกี่ยวกับชุดไทยจนถึงตอนนี้ยังไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้กลับมาจากทางกัมพูชานะคะแต่ว่าเดอะพนมเปญโพสต์ค่ะสื่อใหญ่ของกัมพูชาเนี่ยได้ออกมาตีข่าวใหญ่ว่ากระทรวงวัฒนธรรมของกัมพูชาประกาศจัดเวิร์กช็อปในเรื่องของการสวมใส่ชุดพื้นเมืองเขมรอย่างถูกต้องนั่นหมายความว่าเขากำลังเปิดหน้าชนหรือว่าเปิดหน้าสู้กับทางการไทยหรือไม่ทราบได้ล่ะเพราะว่ากระทรวงวัฒนธรรมของไทยจี้ให้กองประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชาในขอโทษแล้วก็แก้ไขกับปมประเด็นการเคลมภาพชุดไทยโบราณแต่ปรากฏไปมากระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ของกัมพูชาเขาเตรียมจัดเวิร์กช็อปค่ะเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและการใช้เครื่องแต่งกายรวมไปถึงเครื่องประดับแบบเขมรอย่างเหมาะสมซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยนะคะทางกัมพูชาเขาจะจัดขึ้นในวันที่6ตุลาคมนี้ค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันวันนี้เนี่ยนะคะก็ยังมีประเด็นค่ะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของกกต.ที่มีมติเป็นเอกฉันท์นะคะส่งเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยแล้วก็ยื่นศาลฎีกาเพิกถอนสิทธิ์ในการสมัครและสิทธิ์เลือกตั้งพร้อมกับให้มีการดำเนินคดีอาญาและให้ศาลเนี่ยสั่งคืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์อื่นใดสั่งนี้เนี่ยนะคะสวที่เจอก็คือสวธนกรถาวรชินโชติค่ะก็ปรากฏว่าสวรายนี้เคยต้องคำพิพากษานะคะศาลสั่งจำคุก4ปีในคดีลักทรัพย์ศพที่รถคว่ำเมื่อปี2564คงจะจำกันได้กับเหตุการณ์นะคะที่มีเศรษฐีนะคะรายหนึ่งค่ะเป็นสาวเจ้าของโรงแรมเนี่ยประสบอุบัติเหตุรถคว่ำปรากฏว่าทรัพย์สินเนี่ยหายไปทั้งหมดเลย14ล้านนะคะก็ว่ากันว่าสว.รายนี้อยู่ในผู้ที่เข้าไปเป็นมือฉกทรัพย์สินและศาลก็สั่งจำคุกไป4ปีปรากฏว่ากกต.มีมติเอกฉันท์ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญแล้วนะคะก็เป็นข่าวใหญ่ข่าวนึงในโซเชียลมีเดียนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นข่าวในหน้าหนึ่งของหน้าหนึ่งสพิมพ์ในขณะที่นะคะผลการเลือกตั้งซ่อมนายกอบจ.ที่นนทบุรีก็ยังเป็นประเด็นกันอยู่ที่ทางพรรคประชาชนออกมาระบุเอาไว้ว่าเป็นเพราะคนออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยน้อยนะคะคือเขาตั้งเป้าเอาไว้กกต.เนี่ยว่าคนจะออกมาใช้สิทธิ์ 45% แต่ว่าของจริงเนี่ยแค่ 35% แล้วก็ยังมีการระบุเอาไว้ว่าผลของความพ่ายแพ้เนี่ยมาจากเป็นเพราะคนไม่รู้ว่ามีการเลือกตั้งนายกอบจ.ที่นนทบุรีก็เลยเป็นปัญหาทำให้พรรคประชาชนนั้นต้องพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้อันนี้เป็นเหตุผลของพรรคประชาชนที่ระบุกันเอาไว้แล้วก็ลงในโซเชียลมีเดียค่ะเอาละค่ะคงจะว่ากันเท่านี้แล้วค่ะหมดเวลาละสำหรับช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเช้ากับอุดมจิตดอนพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวเช้ากับอุดมจิตดอนออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นทาง FM 93.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัว วข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
3: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
4: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
3: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
4: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
3: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
4: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน